0: พี่คุณชัยรงค์กิ่งยอดคุณโดยคุณนายหัวนะคมวิเลิศคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินอีกหลายๆคนนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะเราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สุริศพลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุก
1: ครับ
0: เราก็ยังอยู่ในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันไม่ธรรมชาตินะคะ
1: ครับ
0: ค่ะในอาเซียนค่ะอาจารย์ต่อเชิญเลยค่ะ
2: ไอ้ที่มันแมนเมดนี่แหละ
0: แต่แมนเมดนี่แหละค่ะที่อาจารย์ก็ปูภาพให้เราเห็นนะคะว่าแหมมนุษย์เรานี่จริงๆแล้วโดยเฉพาะในอาเซียนนี่ตัดไม้ทำลายป่านี่ก็เป็นตัวการสำคัญเลยนะและทำให้อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยร้อนขึ้นนะนะคะอาจารย์ค่ะ
2: ก็ร้อนทะลุ40องศาเป็นส่วนใหญ่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ต่อไปเราคาดการว่าไม่เกิน5ปีข้างหน้า
0: โอ้โหค่ะ
2: เราจะเห็นอุณหภูมิ50องศา
0: 5ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่ช้านะแป๊บเดียวก็5ปีนะอาจารย
2: ์ก็แมนเมดนี่แหละครับ
0: แมนเมดนี่แหละฝีมือมนุษย
2: ์ปัจจัยที่เร่งออกมาเพราะว่ายิ่งอากาศร้อนเราก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้น
0: ใช่ค่ะค่าไฟก็แพงขึ้นนะเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช้แอร์มากขึ้นโอ
2: ้ค่ะแพงขึ้นยังไงคนก็ต้องจ่าย
0: คร
2: ับ
0: ค่ะอ
2: ยากอยู่ต่อไปหรือไม่อยากอยู
0: ่ก็ต้องอยากอยู่ต่อไปนะอาจารย์
2: นั่นแหละมนุษย์ที่ดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้เพื่ออยู่ต่อไปนะ
0: ค่ะ
2: แต่ทีนี้เมื่อดิ้นรนเพื่ออยากอยู่ต่อไปก็ต้องใส่วิธีคิดที่ถูกต้องเข้าไป
0: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์ทำไมเราไม่เดินไปอย่างปกติธรรมดาเราจะไปดิ้นรนเพื่อที่จะฉันอยากจะได้นั่นอยากจะได้ดีฉันอยากจะได้ตึกสูงที่สุดในโลกฉันอยากจะได้สะพานที่มันลอยฟ้าสูงที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคือไอ้สิ่งที่สูงสูงเหล่านี้เนี่ยมันอาจได้ของใหม่มาแต่อย่าลืมนะครับไอ้สิ่งที่สร้างนั้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติ
0: อือฮึค่ะ
2: จริงไหม
0: จริงค่ะสิ่งที่ทำก็ล้วนแล้วแต่เอามาจากธรรมชาติแต่แล้วทำเอามาเนี่ยมันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องหรือมันทำลายกันนะตรงนี้ต้องคิดให้ดีๆค่ะ
2: นั่นแหละบางตึกยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำถล่ม
0: ถล่ม
2: นะครับแผ่นดินไหวเป็นธรรมชาตินะครับแต่ไอ้ตึกที่ถล่มไม่ธรรมชาตินะ
0: ใช่ค่ะ
2: จริงไหมครับ
0: จริงค่ะอาจารย
2: ์ลองไปนั่งคิดคำนวณดูเอาแบบคิดแบบเรทมาตรฐานนะครับภัยพิบัติธรรมชาติที่บวกกับแมนเมดเข้าไปในอาเซียนเนี่ยนะครับมันเสียหายโดยเฉลี่ย
0: โอ้ค่ะ
2: มากกว่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
0: โอ้โหค่ะ
2: คุณไปรัดคิดเลขเร็วไหม
1: โอ้ไม่เร็วครับอาจารย์ยิ่งเลขหลักขนาดนี้ต้องยอมแพ้ครับ
2: งั้นก็ค่อยๆคิดผมวันเรานึกอย่างนี้นะครับ900ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเราจะสร้างรถไฟสมมตินะรถไฟเพื่อเอามาแก้ไขปัญหาจราจรเอามาแก้ไขโดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวอะไรมากมายที่มันเผาผลาญพลังงานแล้วก็รถไฟฟ้าเชื่อมโยงนะฮะยกตัวอย่างเช่นไอ้ที่เราเรียกว่าแอร์พอร์ตลิงค์จริงๆคำว่าแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยมันต้องแอร์พอร์ตเชื่อมแอร์พอร์ต
0: ค่ะด้วยการแท็ก
2: เขาถึงเรียกว่าแอร์พอร์ตลิงค์หมายความว่าผมอยากจะไปจากดอนเมืองเพื่อไปสุวรรณภูมิ
0: ค่ะ
2: อย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เรามีห้างสรรพสินค้าลิงก์แล้วแอร์พอร์ตนะ
0: ค่ะ
2: นะ อำนวยความสะดวกลงจากเครื่องก็เข้าห้างได้เลย
0: ค่ะ
2: แต่ทีนี้พอเราจะเชื่อมอะไรนะแอร์พอร์ตลิงก์จริงๆเนี่ยก็มีปัญหาใครจะออกตังค์เองโอ้วิธีคิดคนเราเนี่ยมันก็แปลกสิ
0: คิด
2: ได้แต่ไม่ทำยากแต่พอมีปัญหาเธอรับไปนะครับคุยกันมาเนี่ยนะฮะทำไมแอร์พอร์ตลิงก์เรามันไม่คืบหน้าก็เพราะว่าทุกคนยืนอยู่บนผลประโยชน์ที่ตัวเองอยากจะได้นะครับแต่ไม่มีใครที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์ส่วนรวมตัวนี้ฉันยอมควักส่วนนี้นะเรามาแชร์กันเนาะใส่ตรงนั้นใส่ตรงนี้แต่นี่คือผักผ่านละอยากได้อย่างเดียวผลกำไรฉันต้องได้อะไรเนี่ยนะครับหรือถ้านึกไม่ออกดูทางด่วนก็ได้นะทางด่วนนะหมดอายุแล้วฟ้องกันเพื่อที่จะได้ต่อเกี่ยวอยากกินฟรีไปนานๆนะครับเห็นไหมฮะแทนที่เราจะได้อะไรที่มันเชื่อมโยงกันอย่างสะดวกสบายนะครับคนใช้ทางด่วนแล้วหรือแม้กระทั่งมีรถไฟเชื่อมโยงตรงนั้นตรงนี้แล้วไปถึงเกือบจะถึงบ้านฉันก็ยังต้องขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดแล้วจอดนะครับแล้วไอ้รถไฟฟ้ามันก็ไม่เชื่อมกันอีกนะครับหรือเชื่อมสะพานให้ผมเคยทดลองอยู่วันหนึ่งก็ในวัยที่60อยากจะทดลองว่าตัวเองยังเดินไหวขนาดไหน
0: ตัวเองค่ะยังแข็งแรงอยู่
2: นั่นแหละก็ไปออกรายการที่อสมทนั่นแหละ
1: ครับ
2: ก็เลยทดลองดูเพื่อจะกลับมาที่ปากเกร็ดก็ไป MRT
0: อ๋อนั่งรถใต้ดิน MRT ค
2: ่ะเป็นท่านพระราม9
0: ฮะ
2: MRT ไปลงที่กรุงเทพอภิวัตนะฮะกรุงเทพอภิวัตรู้จักไหม
0: ตรงแถวบางซื่อ
1: ครับ
2: อยู่สถานีบางซื่อนั่นแหละนะฮะแล้วก็ต่ออุลตร้าแมนเห็นขบวนอุลตร้าแมนไหมไอ้ที่มันสีแดงๆ20 บาทตลอดสาย
1: อ๋อครับ
2: ก็เรียกขบวนอุลตร้าแมนนะฮะแล้วก็พอลงอุลตร้าแมนนะครับเพื่อมาต่อนมเย็นเคยเห็นสายนมเย็นไหม
0: นมเห็นแต่ว่าตอน
1: รถแดงใช่ไหมครับอาจารย
2: ์นมเย็นสีเขาเหมือนสีชมพูอ่อน
0: อ่อนอ่อนนมเย็นนี่เห็นทำไมมีแต่อะไรนะอะไรสีเหลืองๆเขาเรียกอะไรนะไอของจีนนะอะไรนะไออะไรมันมีสีเหลือง
1: ไม่ออกครับอาจารย์ครับ
2: จะเอาไปมาต่อ3ต่อเนี่ยนะครับคำนวณดูแล้วก็มาลงที่ใกล้บ้านที่สุดก็มาสิ้นสุดที่แท็กซี่เหมือนเดิม
0: เพราะมันไม่มีรถผ่านใช่ไหมไม่มีไอ้พวก MRT ผ่านหน้าบ้านอาจารย์อยู่ในซอยนี่ใช่ป่ะ
2: เอาหน้าบ้านใครไม่อยู่ในซอย
0: ป่าก็จริงอ่านไปเลยแต่มันก็เดินได้อย่างดิฉันต้องใช้บริการ MRT ทุกวันเลยแล้วก็เดินจากพระราม9เนี่ยเข้ามาในบ้านใช่ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วจะเดินเข้าบ้านอีก4กิโลเมตรเดินไหมครับ
0: ถ้า4กิโลเมตรเหรอคะ
2: 4
0: อ๋อไม่เดินถ้า4กิโลเมตรเราก็หาสิหาช่องทางที่มันจะมีคอนเน็กชันไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็มีอะไรด้วยนะครับ
0: นั่งจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมจ๊ะ
2: ที่ไล่เรียงนี้ให้ฟังนะฮะผมเปรียบผมบวกแล้วเนี่ยผมว่าไอ้จาก MRT เดินลง MRT ก็ตีซะว่า2กิโลเมตรไอ้ก็สมัสข้อใช่ไหมคุณวีรัตลองเดินดูนะจะได้มีกำลังเลี้ยงลูกนะฮะ
0: มันมีอย่างนี้ถ้าอาจารย์นั่ง MRT มันก็มีที่ศูนย์วัฒนธรรมเดินตัดเข้ามาหรือไม่ก็ลงพระราม9ก็เดินตัดเข้ามาตรงเซ็นเตอร์พระราม9ไม่ถึงอ่ะไม่ถึง1กิโลเมตรอย่างมากก็แค่10นาทีนะอาจารย
2: ์อ๋อเอาเป็นว่าผมต้องไปเซ็นทรัลก่อน
0: ลงพระราม9นั่นแหละแล้วเดินขึ้นมา
2: ก็ต้องเดินลงไปใช่ไหมครับใน MRT
0: MRT ค
2: ่
0: ะ
2: พอไปถึงบางซื่อก็ต้องเดินไปขึ้นอุลตร้าแมนใช่ไหมครับพอลงอุลตร้าแมนก็ต้องเดินไปขึ้นนมข้น นมเย็น
0: นมเย็นนมเย็นฮะ
2: นมเย็นเดินลงจากนมเย็นต่อแท็กซี่กลับบ้านคำนวณดูแล้วแพงกว่า
0: อาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยจากโอสมทบไปบ้านอาจารย์ฮะ
2: ไม่ได้สนใจเวลาครับสนใจมันเดินรวมกันแล้วเนี่ยเกิน5กิโลแน่นอน
0: เออค่ะ
2: พอลงนมเย็นแล้วเนี่ยยังจะมาเดินอีก4กิโลเนี่ยโอ้ผมบวกเลยนะเป็น10กิโล
0: มันไม่ไหวแน่ะ
2: ถ้าเล่นมันโคตรละสะดวกมาก
0: เลยก็เอ็นอัพด้วยการเรียกแท็กซี่อาจารย์ค่ะ
2: เราไปเบรก
0: แล้วก็พักสักครู่แต่เมื่อกี้ขอนิดนึงว่าเมื่อกี้ว่าที่มันเป็นสีเหลืองๆก็คือนึกออกแล้วแหละก็คืออะไรนะน้ำที่แก้ขวยเขาเรียกแก้ขวยอันนี้นมใช่ไหมอันนี้สายแก้ขวยอ่ะเอาละเราจะพักกันสักครู่นะคะ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 นถึง 20:00 น. Mport News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mport HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mport News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mport Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับท่านการทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรณ์วรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยและตั้งแต่เราเริ่มรายการขอบคุณมากๆนะคะหาอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดแล้วก็สะท้อนใจเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ใหญ่ภัยพิบัตินี่แต่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยนะฝีมือมนุษย์เนี่ย
2: เขาเรียกว่ามันไม่บูรณาการ
0: เออนะค่ะ
2: แต่เราพูดคำว่าบูรณาการมาเป็นชาติ
0: โอ้พูดมาเยอะเลยอะไรต้องบูรณาการนะแต่มันก็ไม่เห็นบูรณาการสักทีเลยนะอาจารย์ค่ะ
2: นั่นแหละครับก็รักษากันไว้นะ
0: ค่ะ
2: ใครมาก็พูดเหมือนกันแต่ไม่ทำ นะฮะไม่ต้องดูใจ
0: ไม่ถึงอะไรไหมอาจารย์ no action talk only นะโต้ค่ะ
2: หรือเอาอย่างนี้ก็ได้เคยถ้าใครไปนั่งขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง
0: ค่ะ
2: ครับขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองไออาคารแรกมันก็จะเป็นระหว่างประเทศ
0: ค่ะ
2: เทอร์มินอลที่สองก็จะเป็นภายในประเทศนะครับแล้วส่วนไอที่อาคารภายในประเทศตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ไกลมากนึกออกไหมฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สมัยก่อนมันไม่มีเทอร์มินอลที่สองใช่ไหมล่ะมันจะมีเทอร์มินอลหนึ่งแล้วก็ไอภายในประเทศนั้นที่อยู่ห่างไกลกันมากนะฮะแล้วทีนี้เวลาคนเขาจะไปขึ้นเครื่องเขาต้องเพื่อความสะดวกบางทีเรียกแท็กซี่เนี่ยมันไม่มา
0: ค่ะ
2: หรือมันออกเช้าไปแท็กซี่มันก็ยังไม่ตื่นอะไรอย่างนี้นะ
0: เห็นภาพเลยค่ะ
2: ครับบ้านไกลปืนเที่ยงอะไรสารพัดเนี่ยก็ต้องขับรถไปจอดที่สนามบิน
1: โอ้ครับครับ
2: แล้วก็ผู้บริหารเรามีบูรณาการมากนะครับก็คือเทอร์มินอลใต้ดินเทอร์มินอลหนึ่งเดิมเนี่ยจริงๆมันมีที่จอดแต่ไม่รู้ท่านให้จอดหรือเปล่ามันไม่มีทางลงเหมือนเดิม
0: คร
2: ับแล้วท่านก็เอาไปอั้นให้เลี้ยวลงอีกตรงสุดเทอร์มินอลที่หนึ่งที่เชื่อมกับเทอร์มินอลที่สองนะครับไอประตูนี้ก็ปิดตลอดเวลาเช่นเดียวกันบอกเต็มเสม
0: อ
2: เต็มตลอดเวลานะครับแล้วก็จนจะไปต้องไปเลี้ยวขึ้นเทอร์มินอลที่สองเอาก็เต็มอีกนะครับแสดงว่าท่านผู้บริหารมีรถหลายคันมากนะครับจนตลอดเวลานะ ผมเลยต้องขับไปไกลถึงขนาดไอป อาคารผู้โดยสารภายในประเทศดั้งเดิ
0: ม
2: นึกออกใช่ไหมครับ
0: แล้วก็
2: นั่นแหละครับเราก็ไปจอดรถที่นั่นนะครับแล้วก็การบูรณาการก็ดีมากนะฮะท่านเป็นห่วงเรา

0: อยากให้เราเดินออกกำลังจอดรถก็ไกลนะครับในขณะเดียวกันท่านหวังดีนะฮะถ้าไม่อยากตกเครื่องท่านต้องวิ่งนะครับลากกระเป๋าร้อนก็ร้อนนะครับแล้วก็ทางเชื่อมที่ให้ท่านเดินเนี่ยบันไดเลื่อนก็ไม่มีนะครับรถองรถไฟอะไรก็ไม่มีฮะให้ท่านหวังดีอยากให้เราแข็งแรงตอนลากกระเป๋าหนักๆเนี่ยโอ้ยอีก10นาทีมันต้องเช็คอินแล้วใช่ไหมครับโอ้ยวิ่งมาเจ้านะครับโอ้กว่าจะมาเช็คอินได้เนี่ยรู้ไหมเนี่ยโชคไม่ต้องอาบน้ำนะฮะเนี่ยโชคไม่ต้องอาบน้ำระยะทางลองนึกดูนะฮะผมว่าเกินกว่า1กิโลเมตร
1: อาจารย์รู้ไหมอย่างนี้ฉันน่าจะตัดปัญหาหรือฉันนั่งแท็กซี่ส่งตรงนั้นเลยตรงประตูเกตเลย
0: ก็ด้วยการบูรณาการของท่านอีกนั่นแหละครับก็เพราะว่าท่านให้ถ้าสมมติว่ามันผมไปจัดฝั่งหลักสี่นะครับมันก็จะไปคอขวดกันที่สะพานเชื่อมสนามบินนะครับทั้งๆที่มันมีทางขึ้นไอ้ตรงคลังสินค้าด้วยนะแต่ท่านเอาไปบีบใส่ตรงนู้นหมดเลยนะครับทั้งระหว่างประเทศและในประเทศท่านอยากให้เขารักกันนะฮะยูเนียนกันแล้วไปจูบกันอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทยอยขึ้นครับติดอยู่ตรงนั้น
1: ติดกันอีกโอ
0: ้เป็นครึ่งชั่วโมงได้นะครับ
1: ค่ะโอ้
0: ท่านผู้บริหารท่านเก่งการสามัคคีจริงๆนะครับ ผมอยากเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมากตอนนี
1: ้
0: นะผมจะเลื่อนชั้นให้ท่านไปอยู่42
1: ค่ะอาจารย
0: ์เนื่องจากใน42คุณวิไล
2: เพราะอะไรครับอาจารย์อันนี้ขออนุญาตจริงๆไม่รู้จักครับ
0: ข้าราชการสูงสุดคือ41
2: อ๋อผมพี่นั่น42อ๋อ42ครับ
0: ให้ท่านไป
1: 42
0: นะครับ
1: 42
0: สูงกว่านั่นอีกนะครับก็คือ
1: ตำแหน่งปลัดเนี่ยฮะก็41ค่ะสูงสุดที่ไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองนะฮะค่ะ
0: แบบนั้นแหละครับจริงๆมันต้องบูรณาการกว่านี้นะครับไม่ใช่แก้ไปแบบช่างเถิดนะฮะทำอย่างนั้นไม่ได้ครับ
1: หรือว่ารูปหน้าปะจมูกอะไรอย่างงี้
0: เรากลับมาที่900ล้าน
1: เก้าแสนล้านคุณคูณไปแล้วเนี่ยก็มานั่งคูณนะรู้สึกว่าถ้าคูณไม่ถ้าตัวเลขถูกต้องเนี่ยนะอาจารย์คะโอ้โห85ล้านบาทเหรอคะมากกว่านั้นมั้งใช่ไหม
2: โอ้ต้อง
1: มากกว่านั้น
2: กว่าครับ
0: ก็อย่าพยายามก็ได้นะเดี๋ยวจะไปอ่านเลข20,000ฮะ20,038ล้านอะไรเงี้ย
2: อันยาก
0: ครับแต่เอาเป็นว่าผมทำให้เห็นโลกประทับ
1: คนคิดเลขคิดจะได
0: ้ไม่ต้องคิดแหละครับ
2: มันคิดออกอาจารย์แต่ว่าตอนจะอ่านเนี่ยยากแล้วครับ
1: เออตัวแรกมันเยอะมากจ้ะอ่านค่ะ
0: ผมทำให้มันไม่เยอะก็ได้เอาอย่างนี้นะครับถ้า900ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงพลังงานสะอาดนะฮะทางคู
1: ่
0: ไม่ใช่ทางเดียวนะครับ
2: ครับ
0: ทางคู่ด้วยระยะทางต่อเส้นทางเนี่ยตีสว่าตัวเลข 1,500 กิโลเมตรนะในความยาวของรถไฟทางคู่นะครับไม่ใช่ทางเดียวก็คือสวนกันได้ไม่ต้องคอยสับหลีกกันนะครับเราจะได้อยู่ถึง15ขบวน
1: ค
0: ่ะ15ขบวนในระยะทาง 1,500 กิโลเมตรลองนึกดูถ้านึกไม่ออกก็จากฮานอยถึงโฮจิมิน
1: ห์
2: คร
0: ับ ไกลไหมฮานอยถึงโฮจิมินห
1: ์ก็น่าจะไกล
2: ก็ไกลอยู่นะครับ
0: 1,500กิโลเมตรนะครับ1,500กิโลเมตรสร้างแบบนี้ได้15โครงการ

0: าเซียนให้เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะครับเป็นวิศวกรนะเป็นเทคนิคเชียนเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคนออกคิดค้นนวัตกรรมอะไรต่างๆนานาเป็นสถาปนิกอะไรพวกนี้นะครับผมลองตั้งมาตรฐานว่ากว่าพวกเขาจะเรียนจบนะฮะมันก็จะใช้เงินตลอดการเรียนเนี่ยประมาณ15,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนหมายถึงเรียนจนจบนะครับถ้าเราแปลงร่างไอ้ตัวนี้เป็นทุนการศึกษาเราจะได้ลูกหลานที่เก่งกล้าสามารถโดยเขาได้ทุนการศึกษานี้ปีละไม่ใช่900ล้านเนี่ยสร้างคนได้ถึง60ล้านคน
1: ค่ะ
0: เห็นภาพไหม
1: เห็นภาพค่ะว่า
0: 60ล้านคนในขณะที่อาเซียนมีประชากรนะครับอยู่ประมาณ670ล้านมันก็คือเกือบ 10% ของประชากรแล้วนะครับยิ่งถ้าพวกเขาเป็นหมอนะไม่ต้องมานั่งคำนวณให้ยากเลยครับว่าสัดส่วนประชากรต่อหมอ1คนคือเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับนะเอาไปสร้างอะไรที่มันรักษาคนนะครับแต่ทุกวันนี้เราสร้างไอ้ที่มันทำหลายคนมันด้านกันอยู่นะน
1: ะ
0: แล้วถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับมันก็ต้องอยู่ที่ระบบความคิดของผู้บริหาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับของนักการเมืองผู้เสียสละเพื่อประชาชนทั้งหลายนี่แหละนะครับแย่งกันเข้าไปเขาก็เสียสละมากจนแย่งกันเข้าไปแค่นั้นไม่พอนะฮะอยากจะไปเสียสละก็เรียกผมนะเอาตังไปเอาไปกินขนมกินขนมกันคนละ2 คันนั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเห็นผลเลยครับก็คือว่าทุกโครงการที่ออกมานอกจากจะไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพที่ต้องการมันยังด้อยกว่าประสิทธิภาพที่ต้องการสาเหตุเพราะอะไรล่ะครับก็วิธีคิดทำมาหากินของคนที่เสียสละนี่แหละที่เข้าไปเสียสละมากเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนมีตังค์เยอะนะฮะมันหนักกระเป๋าเอามาฉันเสียสละเอามาใส่กระเป๋าฉันคอน มันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เห็นไหมครับ พอเราทำอะไรเสร็จแล้วปุ๊บมันมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นติดตามมาเสม
1: อ
0: นะฮะ คือที่ผมสะท้อนใจมากไม่ใช่อะไรหรอกฮะก็คือขนาดหน่วยงานที่ต้องไปตรวจการใช้งบประมาณก็ตึกถล่มเสียอีก
1: โอ้อันนี้พูดกันเยอะเลยฮะแล้วก็ตึกเดียวด้วยนะที่ถล่มนะค่ะ
0: แล้วเราจะเชื่อให้ใครไปตรวจไหม
1: นี่แหละ
0: นี่แหละครับนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมคนไทยไม่เชื่อมั่นเราเคยคุยกันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์แล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ประเทศไทยมีคณะกรรมการหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
1: เรามีพลังงานปรมาณูเพื่อสันติค่ะสำนักงาน
0: ตั้งแต่ปี2497ครับ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
1: โอ้นี่ก็จะเกือบ70ปีแม่จารย์เนาะ
0: เกินสิครับ
1: อ๋อเกินแล้วอ๋อ
0: 9ปีนี้69บวก7ก็ต้องเป็น70
1: 70ปี76อ๋อ1
0: ปีครับ
1: อาจารย์บอก1
0: ก็2497ครับ
1: 2497ก็2497ก
0: ็ประมาณ72
1: ใช่ไหม72ปีค่ะ
0: ก็ประมาณ6รอบพอดีครับ6รอบแต่เรายังไม่เห็นพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าด้วยสายตาที่ไม่ได้ใส่แว่นนะฮะก็เลยมองสั้นนะไม่ได้มองยาวแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เออร์เลอร์มากก็เลยฝากอะไรไว้ไม่ได้ถ้านึกไม่ออกว่าอาการเออร์เลอร์มากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเอาพระราม2เป็นตัวตั้ง
1: ค่ะอาจารย์เห็นชัดเลย
0: บางทีผมมานั่งฟังนะก็คือคนที่เขาใช้ชีวิตโดยใช้เส้นทางนี้นะครับเขาอธิบายแบบนี้ขึ้นข้างบนก็กลัวมันถล่ม

0: อยู่ข้างล่างก็กลัวมันถล่ม
1: ลงมาทับ
0: นะจะวิ่งขอบก็มีแต่รถบรรทุกเต็มไปหมดแล้วจะต้องไปวิ่งตรงไหน
1: เห็นภาพอีกอ่ะเออจ้า
0: ก็เลยเลี่ยงพระรามสองอ้อมไปพุทธมณฑล
1: นะ
0: มัน
1: แทนที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกกับทำให้ประชาชนนี่ต้องโอ้ใช้เวลานานขึ้นด้วยใช้ความพยายามมากขึ้น
0: ใครดูแลถนนพระรามสอง
1: กระทรวงคมนาคมอ่ะฮะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับลองถามปลัดนะฮะท่านเกษียณมากี่คนแล้วนะฮะเปลี่ยนรัฐมนตรีมากี่ท่านแล้วแล้วพอมันถล่มก็ออกมาแถลงเหมือนกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับนะครับแถลงได้สองวันอ้าวคันหักลงไปมันคืออะไรใช่ไหมครับผู้ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาลาออก
1: แล้วอีกค่ะ
0: นะครับลาออกอีกนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ครับโยนอย่างเดียวนะครับ
1: อาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือไอ้นี่แหละค่ะอาจารย์ดูแล้วเรื่องของการตอดเล็กตอดน้อยคอร์รัปชันอีกอ่ะไม่มีได้มาตรฐานก็ถึงได้เกิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะอาจารย
0: ์มันมีการคอร์รัปชันแบบหนึ่งที่แมนเมดนะครับเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายทำไมเขาถึงเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะครับเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าคร่าวๆให้ฟังก่
1: อ
0: นก็คือเงินของรัฐเนี่ยมันเป็นเงินสาธารณะนะครับแล้วก็มีผู้เสียสละทั้งหลายไปเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านก็กระจายหุ้นให้ลูกเมียหมดแล้วนะครับท่านไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวแล้วนะแต่ว่าด้วยความรักลูกรักเมียเนี่ยนะครับท่านก็พยายามมากเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่เลี้ยงดูเขาจะอยู่กันยังไงก็เขี่ยทุกโครงการนะครับไปให้ลูกเมีย
1: ทำ
0: นะครับแล้วก็เสียสละมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือว่ารัฐก็ยังเป็นห่วงเขาอีกเนี่ยนะครับคำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายหมายความว่าทำโครงการเสมือนหนึ่งว่ามันรัดกุมนะครับเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนรัฐนะครับผมรับผิดชอบเองเนี่ยนะครับพูดกันแบบนี้ในสภามาโดยตลอดแต่ทุกโครงการสังเกตดูเลยครับเวลามันเจ๊งรัฐจะเป็นคนที่พลาดเสม
1: อ
0: ทำไมล่ะก็เพราะว่าถ้าเมื่อรัฐผิดสัญญารัฐก็ต้องจ่ายให้ผู้ลงทุนนั่นเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบาย to be continued
1: คุณอาร์ล่ะค่ะฟังแล้วมันก็ให้ยากินอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยแล้วเรามาต่อกันในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้านะคะ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็ต้องลาไปพร้อมๆกับการทรงฤทธิ์นะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันดุลันบรรุษลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่3

0: พฤษภาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับมีหลากหลายประเด็นครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังต้องเฝ้าจับตาดูอยู่นะครับส่วนเรื่องของการเมืองไทยเองนะครับก็ยังมีผลต่อเนื่องเรื่องของการย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงแล้วก็มีประเด็นเรื่องของสนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พรรคประชาชนได้เปิดแคมเปญนะครับถึง100ป้ายด้วยกันนะครับในการโปรโมตในการโหมโรงเรื่องศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็สักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณพจนาถเข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้กันก่อนเลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระชกุศลทักษิณานุปทานพระราชทานพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับก็มีประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับภาพประกอบนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคตวรคัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่2พฤษภาคมครับสำหรับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่าเสด็จพระราชพิธีฉัตรมงคลในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลปี2569โอกาสนี้เจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมสมเด็จนะครับแล้วก็พระเจ้าบรมพงษ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังครับ
1: มากันที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ส.ส.พรรคประชาชนอดีตส.ส.พรรคประชาชนนายจิรัตน์ทองสุวรรณอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราค่ะได้โพสต์นะคะถึงกรณีสั่งย้ายนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจราชการจนทำให้เจ้าตัวลาออกค่ะโดยนายจิรัตน์บอกว่าไม่ได้อยู่ข้างนายสุริยะแต่ว่าพยายามอยู่ในหลักการเรื่องข้าราชการโดนย้ายแล้วออกมาโอดครวญถึงขั้นลาบวชโดยงงว่าข้าราชการโดนย้ายนี่แปลกตรงไหนโดนย้ายไปเงินเดือนก็เท่าเดิมในขณะที่ข้าราชการคือเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศถ้าเครื่องมือไม่ตอบสนองก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมีเวลา4ปีทำผลงานถ้าต้องมารอ6เดือนให้เกษียณก่อนก็จะเอาคนที่ตัวเองไว้ใจไปทำงานแทนนโยบายไม่ได้นะคะก็จะต้องไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็ได้ให้ข้าราชการบริหารประเทศไปเลยนี่ไปไกลถึงเรื่องจริยธรรมซึ่งนายจิรัตน์ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะว่าแปลกตรงไหนในการสั่งย้ายข้าราชการที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลค่ะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะก็มีการรวมไปถึงเรื่องของค่าไฟแล้วก็การลงทะเบียนคนละครึ่งเมื่อวานนี้ที่มีเฟกนิวส์ออกมาแล้วก็รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่เป็นความจริงยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ให้ลงทะเบียนกันเมื่อไหร่ค่ะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรัฐบาลไม่แตะเสื้อนอนกินประชาชนถล่มยับปรับค่าไฟภาระคนไทยเฟกนิวส์2พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่งคาแคร์ขึ้นด้วยกระอักน้ำมันแพงไม่แตะเสื้อนอนกินพรรคประชาชนอัดรัฐบาลค่าไฟผลักภาระให้กับประชาชนแก้ปัญหากันเองขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจงข่าวปลอมค่ะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆนะครับเมื่อวานนี้สนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพรรคประชาชนเปิดแคมเปญ100 จุดทั่วกรุงเทพปลุกกระแสชิงผู้ว่ากทม.ด้าน

0: อดีตส.ส.พรรคประชาชนงงครับการสั่งย้ายข้าราชการแปลกตรงไหนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้ก็ไขก๊อกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับส่งผลให้น้องเดียขัตติยาได้เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนนะครับดูเรื่องของสนามผู้ว่ากทม.กันก่อนเลยครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนเปิดแคมเปญ Out of Home นะฮะขนาดใหญ่โดยการขึ้นบิลบอร์ดกว่า100จุดทั่วกทม.ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ย่านธุรกิจเส้นทางหลักไปจนถึงพื้นที่ที่ประชาชนออกมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันโดยข้อความที่ปรากฏบนบิลบอร์ดสะท้อนความยากในชีวิตของคนกรุงเทพในมิติที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอยู่กรุงเทพพาแม่ไปหาหมอยากไหมอยู่กรุงเทพกลับบ้านตอนเย็นยากไหมอยู่กรุงเทพเก็บเงินยากไหมอยู่กรุงเทพค้าขายยากไหมอยู่กรุงเทพเดินคนเดียวกลางคืนยากไหมอยู่กรุงเทพหายใจยากไหมนะครับแคมเปญนี้ครับต้องการเชิญชวนให้คนกรุงเทพหยุดคิดแล้วก็คิดถึงความยากในการใช้ชีวิตประจำวันที่หลายคนอาจจะคุ้นชินจนไม่ทันตั้งคำถามพร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความกรุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายสำหรับทุกคนเพื่อเชิญชวนให้จินตนาการถึงกรุงเทพที่ง่ายกว่านี้สำหรับประชาชนครับหากมีผู้ว่ากทม.และก็ทีมสก.จากพรรคประชาชนเข้าไปขับเคลื่อนงานร่วมกันครับทั้งนี้พรรคประชาชนจะจัดงานเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนในวันอังคารที่5พฤษภาคมนี้เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพาดหัวไว้บอกว่าปชน.หรือว่าพรรคประชาชนครับขึ้นป้าย100จุดพรึบกรุงเทพชิงผู้ว่าชนชัดชาติเสื้อแดงนัดรับทักษิณออกคุกสุริยะไขก๊อกส.ส.เดียนั่งแทนศาลรับฟ้องสุภาคดีภาษีหุ้นชินเพื่อไทยเชื่อพักโทษทักษิณจุดประกายปลุกขวัญสมาชิกพรรคยึดมั่นเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเสื้อแดงนัดรวมตัวเย็นที่10พฤษภาคมรอรับอดีตนายกพ้นคุก11พฤษภาคมเดียขัตติยาขยับเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หลังสุริยะลาออกเชนพาครอบครัวฟิวเจอรัมปชน.ขึ้นบิลบอร์ดแคมเปญใหญ่100จุดทั่วกรุงเทพตั้งสารพัดคำถามกรุงเทพยากไปไหมดีเดย์เปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม5พฤษภาคม5โมงเย็นนี้ครับ
1: ส่วนเรื่องของแลนด์บลิดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ออกมาระบุค่ะถึงการที่มีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยโดยกลุ่มศึกษาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ออกแถลงการฉบับที่1ค่ะระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลกำลังนำพาประเทศไทยไปสู่จุดเสี่ยงผลักดันกฎหมายมอบสิทธิมากมายแก่นักลงทุนต่างชาติรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยกระทำเกินเลยเส้นความพอดีของการพัฒนาภาคใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษคือการผลักดันกลไกของการเป็นผู้ประเทศผู้รับจ้างผลิตให้เข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าในฐานะประเทศผู้รับจ้างผลิตจะต้องยื่นเงื่อนไขให้นักลงทุนพอใจค่ะซึ่งก็ได้มีการระบุนะคะว่าจะปฏิบัติการปกป้องร่วมกันกับเครือข่ายในการปกป้องพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ค่ะแกนนำกลุ่มได้มีการระบุนะคะว่าเพื่อไม่ให้คนใต้ตกเป็นพลเมืองชั้น2ค่ะก็เชิญชวนมาร่วมการปกป้องภาคใต้ในรูปแบบที่สามารถแสดงออกได้เพราะมองว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นเป็นความเสี่ยงค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในแนวหน้าค่ะรุมค้านแลนด์บลิด14จังหวัดใต้ฮึ่มชูทำลายสิ่งแวดล้อมรุมค้านแลนด์บลิด14จังหวัดภาคใต้ชูทำลายสิ่งแวดล้อมตามไล่เฉ่งส.ส.สตอภูมิใจไทยต้องรับผิดชอบพื้นที่วางแผนจัดประท้วงยาว22มิถุนายนปักหลักทำเนียบมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้แนะล้มแลนด์บลิดแนวระยองชุมพรแล้วหันไปเติมความรุ่งเรืองให้โครงการเซาเทิร์นอีซีบอร์ดค่ะสุราษฎร์ธานีกระบี่ที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์เพราะคุ้มค่ากว่าขณะที่เครือข่ายภาคใต้เปิดปฏิบัติการร้อยขบวน14จังหวัดโครงการแลนด์บลิดรัฐบาลหนูวันต่างชาติหุบที่ดิน99ปีเสี่ยงคนในพื้นที่เป็นพลเมืองชั้น2ลั่นประท้วงยาว22มิถุนายนนัดกลางเต็นท์หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนอีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะจุลพันธ์ดดป้องสุริยะปมย้ายอธิบดีราเชนซัดการเมืองจ้องเล่นงานหลานโชว์ทำลายโต้คืนอันทินจ่อบินถกอาเซียนหือหาป้ายพักประชาชนทั่วกรุงเปิดตัวจริงผู้ว่ากทม5พฤษภาคมค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับ

0: แค่วันแรกก็เงินสะพัดไป33ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเองประกาศนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมนี้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดครับ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับกระแสแรงทั่วประเทศเลยครับเงินสะพัดแค่วันแรกนี่33ล้านกว่าบาทเลยนะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งดำเนินการผ่านที่ว่าการอำเภอทุกประเทศได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรกเลยนะครับมีประชาชนเข้าร่วมแล้ว 283,894 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดไม่รวมกทม.นะครับข้อมูลเมื่อวันที่1พฤษภาคมครับพบว่ามีร้านค้าร่วมโครงการแล้ว 12,491 ร้านและมีสินค้าเข้ามาร่วมจำหน่ายมากถึง 249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ในด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจก็พบว่าโครงการนี้ครับสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 33,738,292 บาทและที่สำคัญช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วกว่า 7,400,000 กว่าบาทครับสะท้อนผลลัพธ์เชิงรูปธรรมของนโยบายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะครับก็ได้แก่สุรินทร์ครับ 1,190,000 กว่าบาทโคราช 1,160,000 กว่าบาทเชียงใหม่ 1,500,000 กว่าบาทครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่น 1,056,000 กว่าบาทและสุดท้ายยะลาอันดับ5ครับ 836,000 กว่าบาทนะครับส่วนของประเภทสินค้าพบว่าสินค้าจำเป็นยังคงเป็นที่ต้องการสูงสุดนะครับมียอดจำหน่ายสูงในทุกพื้นที่เลยแหละครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยฮิตรถพุ่มพวงแห่สมัครทั่วประเทศยอดพุ่งชุดแรก382คันยังเปิดรับอีกถึง7พฤษภาคมรัฐบาลปลื้มแนวร่วมขายกระจายของถูกสู่ชุมชนเริ่มลงและราคาน้ำมันโลกนะครับไทยช่วยไทยคึกคักตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแห่สมัครรถพุ่มพวง382คันภาคอีสานภาคเหนือฮิตยอดพุ่งรัฐบาลปลื้มโครงการลุยขายของถูกถึงหน้าบ้านพ่อค้าแม่ค้าประสานเสียงเร่งคลอดคนละครึ่งพลัสต่อลมหายใจรากหญ้าตรงจุดขณะที่ราคาน้ำมันโลกเริ่มลงรับอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับปรับปรุงทรัมป์กล่าวอีกไม่พร้อมยุติสงครามขอปิดตายฮอร์มุส 100% พร้อมขู่เก็บภาษีนำรถยุโรปเข้า 25% ยกระดับความขัดแย้งต่อครับ
4: ขณะที่ทางฝั่งของหอการค้าไทยนะคะก็จะนำโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะพร้อมด้วยภาคเอกชน14บริษัทนะคะจะเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันดีซีระหว่าง 2-6 พฤษภาคมบูรณาการการทำงานทีมไทยแลนด์ระหว่างภาครัฐเอกชนร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตลาดสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นตลาดที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะโดยในช่วง3เดือนแรกค่ะส่งออกไปยังสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 42% มูลค่า 720,000 กว่าล้านบาทหรือเกือบ 24% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะแนวโน้มค่ะทั้งปีอาจจะมีสัดส่วนถึง1ใน4ของการส่งออกทั้งหมดหรือประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ความผันผวนโดยเฉพาะจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางภาคเอกชนไทยก็ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจนะคะซึ่งการเข้าร่วม Select USA ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจในการเสริมความมั่นใจทิศทางทางเศรษฐกิจของ

0: ไทยในภาพรวมค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะบิ๊ก14ธุรกิจร่วมคณะสุภจีปินมะการหวังเปิดดีลการลงทุนหอการค้าเอกชนไทย14บริษัทร่วมทีม Thailand Plus บุกเวทีซีเล็ก USA เร่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนหลังจากที่ไตรมาสแรกส่งออกไปสหรัฐโต 42% ค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะอย่างใน Daily News ค่ะทรัมป์ขู่เรือใครจากอิหร่านห้ามผ่านฮอร์มุสฟัดคลังน้ำมันจีนสนับสนุนคู่กรณีสหรัฐขู่คว่ำบาตรเรือทุกลำจ่ายสวยอิหร่านขอผ่านฮอร์มุสหลังจากใช้มาตรการเดียวกันจัดการคลังน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนค่ะส่วนด้านในนะคะก็ต่อว่าฐานเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้อิหร่านทรัมป์ไม่ปลื้มข้อเสนอล่าสุดจากอิหร่านลั่นไม่จบสงครามตอนนี้พร้อมสั่งถอนทหาร 5,000 นายพ้นเยอรมนีชุนโดนวิจารณ์นโยบายสงครามอิหร่านมุตตาปาค่ะลั่นไม่แลกเรื่องนิวเคลียร์และขีปนาวุธกับเงื่อนไขของสหรัฐส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ของแนวหน้าค่ะรบไปก็แพ้อีกอิหร่านตามเย้ยทรัมป์โดนโต้แน่ถ้ายังโจมตีมุตตาปาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านค่ะเย้ยสหรัฐประสบกับความพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายพร้อมตอบโต้สหรัฐหากสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดเทอมนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีศึกษาธิการมีการมอบนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนะครับโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามกทม.บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการครับได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ครับมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแต่ว่าจากการติดตามพบว่ายังมีบางแห่งยังไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงทำให้ผู้ปกครองยังคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้ครับมาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจยกระดับจากการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนครับได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือว่าชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการเลือกซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเนตรนารีไม่บังคับจัดซื้อเต็มรูปแบบนะครับสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและก็หมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละก็ได้ครับกระเป๋าและรองเท้าเปิดกว้างไม่จำกัดรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาแต่ว่าคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและก็การใช้งานที่จริงการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนก็ให้ปรับการปักชื่อและนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาครับเพื่อลดต้นทุนและก็สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการบริหารจัดการระดับสถานศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่ยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครองนะครับก็เป็นนโยบายล่าสุดที่รัฐมนตรีศึกษาธิการมอบหมายลงไปแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับ2มาตรการศึกษาธิการช่วยผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมศึกษาธิการเอาจริงหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมออกประกาศ2มาตรการพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกโรงเรียนทำทันทีไม่มีข้อยกเว้นหลังขอความร่วมมือแล้วยังยึกยักประเสริฐย้ำนโยบายต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั่วประเทศพร้อมส่งผู้บริหารออกตรวจเข้มสถานศึกษาเปิดช่องทางให้ผู้ปกครองสะท้อนปัญหาได้โดยตรงครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเปิดเผยจากคนของพรรคเพื่อไทยค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษนะคะซึ่งทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าดีใจค่ะเพราะว่านายทักษิณมีอายุมากแล้วก็ถือว่าได้ออกมาอยู่กับครอบครัวแต่ยืนยันนะคะ

0: ว่านายทักษิณนั้นไม่ได้มานั่งที่ปรึกษาของพรรคค่ะก็ต้องเรื่องของการติดกำไร EM ค่ะก็เป็นประเด็นย่อยจะติดหรือไม่ติดนั้นก็ออกมาได้อยู่แล้วนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณอนุสรณ์อิ่มสะอาดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยค่ะก็บอกว่านายทักษิณได้ออกมาก็ดีใจค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าการพักโทษครั้งนี้ก็จะทำให้นายทักษิณได้กลับมาอยู่กับครอบครัวถึงแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามนายทักษิณก็ยังถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณค่ะเป็นการจุดประกายให้กับคนพรรคเพื่อไทยและปลุกฝันกำลังใจให้กับพรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณค่ะเสื้อแดงจัดแถวหน้าคุกรอรับทักษิณออกจากเรือนจำ11พฤษภาคมนี้อวยแหลกช่วยปลุกฝันจุดประกายการเมืองเพื่อไทยส่วนย่อยค่ะบอกว่าอนุสรณ์เชื่อมั่นทักษิณได้พักโทษ11พฤษภาคมปลุกขวัญกำลังใจเพื่อไทยก้าวข้ามทุกอุปสรรคค่ะ
1: เด้ง5เสือของ2สน.นะครับเส้นบ่อนนิมิตใหม่แล้วก็บึงกลุ่มครับที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าไปบุกจับนักพนันได้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับเด้ง5เสือ2สน.เส้นบ่อนทั้งนิมิตใหม่และบึงกลุ่มโดนมท.จับ144เซียนเด้งตำรวจ2โรงพักนิมิตใหม่บึงกลุ่มผู้บังคับการตำรวจนครบาล3และผู้บังคับการตำรวจนครบาล4สั่งชุดราชการโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมหลังกรมการปกครองลุยจับบ่อนพนันย่านหทัยราชเสรีไทยรวบนักพนัน114คนเมื่อ25เมษายนในจำนวนนี้มีแรงงานข้ามชาติ18คนเป็นชาวกัมพูชา14คนชาวลาว3คนและก็ชาวจีน1คนพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันเงินสดและก็ชิปแทนเงินสดเป็นจำนวนมากครับ
0: ศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้องคดีสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.ไม่อุทธรณ์หุ้นชินขอบนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะศาลรับฟ้องสุภาอดีตปปช.ร่วมกับพวกผิดมาตรา157คดีไม่อุทธรณ์หุ้นชิน30มิถุนายนสอบคำให้การสอบอาญาคดีทุจริตรับฟ้องคดีสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.ละเว้นอุทธรณ์ภาษีหุ้นชินขอบทำรัฐเสียรายได้ 1.79 หมื่นล้านบาทค่ะ
1: มีการจัดตั้งทีมล่าโจรชิงทองนะครับสวมชุดไรเดอร์เข้าไปบุกเดี่ยวชิงกวาดทองคำไปถึง23บาทด้วยกันครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับว่าจัดทีมล่าโจรชิงทองแต่งไรเดอร์ปืนบุกเดี่ยวกวาดไป23บาทห้างมหาชัยระดมทีมสืบสวนล่าโจรสวมชุดไรเดอร์หมวกไอ้โม่งคลุมหน้าบุกเดี่ยวที่ร้านทองห้างดังเมืองมหาชัยกวาดทองรูปพันหนัก23บาทฉวยจังหวะพนักงานให้บริการลูกค้าตอนหัวค่ำเดินปรีเข้าไปชักปืนข่มขู่ไม่ให้ขัดขืนแล้วกระโดดข้ามตู้กระจกเข้าไปหยิบทองของกลางแล้ววิ่งหลบหนีลงบันไดเลื่อนก่อนควบจักรยานยนต์หนีลอยนวลครับ
0: เรื่อง MOU 44ก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวในแนวหน้าด้วยนะคะเพราะว่านายสิงหศักดิ์ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการบรรยายสรุปแก่คณะทูต84คนจาก58ประเทศและ8องค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการด้านต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งนายสิงหศักดิ์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้พบปะกันกับนายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาว่าไทยนั้นจะยกเลิก MOU 44จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยุติการเจรจาก็ต้องยอมรับความจริงว่าการเจรจาภายใต้ MOU 44ไม่มีความคืบหน้ามา20กว่าปีแล้วก็หาแนวทางใหม่ในการเจรจาใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็หวังว่ากัมพูชาจะเข้าใจและยอมรับการยกเลิกจะได้เริ่มกระบวนการเจรจาภายใต้อนุสัญญานี้ได้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะยกเลิก MOU 44กระทรวงต่างประเทศแจ้งทูตเข้าครม5พฤษภาคมสีหาศักดิ์เผยนำเรื่องยกเลิก MOU 44กับเขมรเข้าครม5พฤษภาคมนี้พร้อมแจ้งทูต58ประเทศให้รับทราบค่ะ
1: มีการออกหมายเรียกนายทหารเรือ2นายนะครับเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพัวพันยิงสส.กมลศักดิ์นะครับโดยให้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่วันที่5พฤษภาคมนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับนาวาเอกและนาวาตรีรับหมายข้อหาคดียิงสส.กมลศักดิ์จี้ดึงข้อมูล10เบอร์โทรมัดคนสั่งวันจบแค่5ผู้ต้องหาออกหมายเรียกนาวาเอกบนตรีและนาวาตรีเดโชรับข้อหา พัวพันคดียิงสสกมลศักดิ์นัดเข้าพบตำรวจวันที่5 พฤษภาคมขณะที่กมลศักดิ์จี้ดึงข้อมูล

0: ูล10หมายเลขโทรศัพท์เชื่อมโยงไปถึงคนบงการก่อนที่ข้อมูลจะถูกลบออกไปจากระบบภายใน3เดือนหวังตัดตอนจบแค่5ผู้ต้องหาชุดแรกส่วนทวีรุดไปติดตามคดีในพื้นที่ชี้พิรุธเอกสารสำคัญหลุดไปอยู่ในชุดสืบสวนสชต.แทนพนักงานสอบสวนครับ
1: มีเรื่องของตำรวจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะเด้ง8ตำรวจนครศรีธรรมราชปมพิษรับสวยยาบ้าแลกกับไม่ดำเนินคดีลดเม็ดเอื้อผู้ต้องหาเส้นพิษสวยยาบ้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภาค8นะคะเซ็นเด้ง2รองผู้กำกับการพร้อมตำรวจรวม8นายเข้ากรุกค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อยอดการพัฒนาผ้าไทยใส่ให้สนุกทำอย่างไรนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพต่อยอดงานศิลป์ครับเป็นภาพของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยน้อมนำพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกอบรมผู้ประกอบการต่อยอดงานหัตถศิลป์มุ่งยกระดับงานผ้าและหัตถกรรมไทยสู่แฟชั่นยั่งยืนนะครับพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับมท.ต่อยอดพัฒนาผ้าไทยใส่ให้สนุกถกแชร์ไอเดียผู้ประกอบการเหนือตอนบนปลัดมหาไทยจับมือนายกแม่บ้านมหาไทยน้อมนำพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกจัดอบรมเยาวชนผู้ประกอบการผ้าไทยร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์ในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนมุ่งยกระดับงานผ้าและหัตถกรรมไทยสู่แฟชั่นยั่งยืนระดับสากลรวมถึงร่วมกับการทำรงรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปครับ
1: เตือนเกษตรกรรับมือพายุถล่มสระบุรีโดนฝนวันไหลพังคลื่นค่ะอยู่ในแนวหน้าค่ะเตือนเกษตรกรรับมือพายุถล่มสระบุรีโดนฝนวันไหลพังคลื่นกรมอุตุเตือนไทยตอนบนเผชิญอากาศร้อนจัดถึง41องศาเซลเซียสพ่วงพายุฤดูร้อนถล่มซ้ำตลอดสัปดาห์1ถึง7พฤษภาคมนี้และเกษตรกรรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนกระทบผลผลิตเสียหายระวังโรคฮิสโตรกทั้งคนและสัตว์เผยพิษพายุพัดถล่มสระบุรีทำซุ้มป้ายยักษ์งานวันไหลพังคลื่นทับผู้ร่วมงานเจ็บ11เสียชีวิต1ค่ะ
0: ปิดท้ายนะครับมีภาพประกอบนะครับเป็นภาพข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเป็นภาพขอโทษครับเป็นภาพของนายระวัตศรีรอดหรือว่าเบิร์ดวันว่างๆครับเดินทางเข้าพบตำรวจสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับพร้อมไหว้ขอโทษผู้เสียหายกรณีทำคอนเทนต์สงกรานต์โดยใช้ปูนยาแนวแทนดีสอพองป้ายคนก่อนถูกเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทเมื่อวันที่2พฤษภาคมเจ้าตัวก็ยังคงยืนยันครับว่าเป็นแป้งชนิดอื่นไม่ใช่กาวยาแนวครับ
1: วันนี้ก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลา9ทันข่าวแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขาการหรือพระมหาไพเราะห์ทิตตสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง
1: วันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพด็อกเตอร์พระมหาไพเราะห์ทิตตสีโลเมื่อก่อนเคยมาพูดตรงนี้ทุกเดือนแต่ทุกวันนี้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยดังที่ได้ขึ้นเป็นภาษิตไปเมื่อกี้ว่าวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงก็เลยหยุดไปสัก7ปีโยมนี่กลับมาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบหมายว่าตอนนี้พอพูดได้ก็มาพูดให้โยมฟังคำว่าวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่ก็จะบอกญาติโยมทั้งหลายว่าชีวิตจะเป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าเราต้องนอนแน่จะนอนเมื่อไรที่ไหนกับใครอย่างไรอีกเรื่องนึงฉะนั้นตอนนี้อยู่ในยุคของข้าวยากหมากแพงเกิดสงครามก็อยากจะบอกโยมว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้โยมคิดไว้เสมอว่าสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยให้นึกไว้เสมอเลยอย่าขาดสติโยมแล้วก็ไม่ขาดสติทำไมอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะในยามข้าวยากหมากแพงในเงินทองต้องรู้จักเก็บจับจ่ายประหยัดกินประหยัดใช้ประหยัดไฟประหยัดน้ำเศรษฐกิจตกต่ำก็แก้ได้แต่ถ้าเราไม่ประหยัดกินประหยัดใช้ประหยัดไฟประหยัดน้ำเศรษฐกิจตกต่ำก็แก้ไขไม่ได้ฉะนั้นต้องประหยัดแล้วเราจะอยู่ได้ดีเขาจะบอกญาติโยมว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งคือเกิดแก่เจ็บตายเกิดก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงโยมลองคิดดูว่าพอเกิดมาเนี่ยความทุกข์ก็มารวมอยู่ที่สารพัดเหลือมาประเดประดังกันหมดเลยทุกคนทุกเพราะการทำมาหากินทุกเพราะอยู่ในสังคมทุกเพราะเพื่อนฝูงทุกทางนั้นทุกร้อยแปดว่ากันเถอะไม่ทุกเลยแล้วพอเกิดมาเนี่ยทุกมันตามมาหมดเลยแล้วทีนี้ถ้าโยมแล้วถ้าเราไม่เกิดเราไม่เกิดก็ไม่ทุกก็แค่นั้นเองง่ายนิดเดียวไม่เกิดไม่ทุกแต่โยมต้องทำเหตุการไม่เกิดการไม่เกิดคือต้องหมดกิเลสตัณหาจึงจะไม่เกิดไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายสบายนั่นเพราะเกิดเป็นทุกข์ในแม่มากแล้วพอเราเกิดแล้วไอ้ความเกิดนี่ก็ส่งไปสู่สุนัขความแก่ความแก่ตัวนี้อยู่ชราเขาเรียกว่าชราความแก่เป็นทุกข์มีใครแก่ไม่ทุกข์นะโยมตอนนี้อาตมาอายุ86ปีโยมทุกข์มากเลยแต่ก็ต้องอยู่กับทุกข์ให้ได้เมื่อเราต้องยอมรับนะโยมเราเกิดแล้วมันทุกข์ต้องอยู่กับทุกข์ให้ได้โดยไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เราจะสบายใจถ้าแก่ความแก่เนี่ยมันดึงความหนุ่มเป็นสาวหมดเลยนะคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพอถูกความแก่มันดึงไปหมดแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าโอ้ตอนนี้แก่แล้วหมดความหนุ่มสาวแล้วหมดอยากแล้วความจริงอยากนะยังไม่หมดหรอกแต่ความแก่หมดไปแล้วพอความแก่หมดไปไปถึงอะไรความแก่ก็ส่งไปสู่สุนัขความเจ็บความป่วยพอแก่แล้วก็เจ็บป่วยไข้แล้วกำลังมันเหลือน้อยลงคือจะมาจะพูดความจริงอย่างนี้ยังอาตมาเนี่ยเจ็บมาเจ็ดนอนติดเตียงมาเจ็ดปีลองคิดเนี่ยเอารายละเอียดค่อยว่ากันทีหลังนอนติดเตียงมาเจ็ดปีตอนนี้ปีที่8พอเดินได้บ้างก็เลยมาหาคุณทรงพลซึ่งเคยอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์เคยนิมนต์มาพูดอยู่เป็นประจำก็ถือว่าวันนี้เป็นการเปิดวงใหม่เปิดหน้าใหม่ตอนนี้จะมาอยู่ที่วัดสระแก้วสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจน 1,600 กว่าคนโยมกินข้าวสารวันละ6-5กระสอบวันละนะวันละลองคิดดูสิแล้วตอนนี้มาในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยก็ลำบากเด็กก็แย่อาหารไม่พอจะกินข้าวสารพอแต่อาหารจะซื้อเงินจะซื้ออาหารหมูเห็ดเป็ดไข่ก็ยากหน่อยก็นั้นมีโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์ญาติโยมได้ทราบก็ช่วยกันเราต้องช่วยกันทุกคนแล้วพี่น้องกันต้องช่วยกันญาติพี่น้องต้องช่วยกันถ้าคนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยโยมต้องนึกถึงอย่างนั้นเราเป็นคนไทยต้องช่วยกันนั่นจะมาเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจนมาตั้งจะมาไปอยู่วัดสระแก้วไปจากวัดมาท่าประจันทร์

วิวัฒน์แก้ว18ปี18ปีอันนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้18ปีรู้สึกว่าเงินเคยมีก็ร่อยหรอลงไปเคยมีมูลนิธิก็ร่อยหรอลงไปก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ญาติโยมทราบด้วยเด็ก 1,600 กว่าคนฉะนั้นโยมจะไปเลี้ยงเด็กก็ได้เอาบุญเอากุศลแล้วก็ในยามที่เราเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดีกว่าทำทานโยมดีที่สุดทานคือการให้เหลือคนที่ลำบากกว่าเราไอ้เราก็ยากจนแล้วคนที่ยากจนกว่าเรามีเยอะมีเยอะเลยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะทีนี้ไอ้ความแก่ตัวเนี้ยอยากจะบอกโยมว่าพอแก่แล้วเนี่ยมันดึงทุกข์ทั้งหมดมาหมดเลยพอแก่เราต้องเจ็บต้องป่วยดึงไปไหนไปโรงพยาบาลสิยาตมาเนี่ยมันหลายโรงไปรักษา5โรงพยาบาลโยมโรงพยาบาลพญาไท2ศิริราช3แล้วก็พรชัย4เจ้าพระยายมราช5แล้วก็ยังมีคลินิกที่รังสิตอีก6เนี่ยต้องไปทุกเดือนก็ขอโทษพูดเป็นตัวเลขนิดหน่อยก็ไม่ใช่นี่มันมาจากความแก่เพราะ80กว่าแล้วแก่แล้วคนเจอก็ถามไปไงท่านหมาสบายดีไหมแต่ว่าบอกสบายไม่ได้คนแก่สบายไม่ได้ไม่มีสบายหรอกพลิกซ้ายพลิกขวาเป็นทุกข์หมดเลยเขียนคำกลอนว่านอนบนเตียงบ่ายเบี่ยงทั้งซ้ายขวาทนทุกข์ทรมานเสียยิ่งนักหนาจะพินซ้ายปลายขวาผวาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นต้องอยู่กับแก่ให้ได้และไม่เป็นทุกข์โยมอยู่กับแก่ไม่เป็นทุกข์อยู่ยังไงโยมยอมรอมรับก่อนว่าเราแก่เนี่ยยอมรับซะก่อนพอเรายอมรับเนี่ยมันเบาไปครึ่งเลยโยมว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความเกิดความแก่ความเจ็บตายมันมีมาคู่โลกโยมพุทธเจ้าเป็นคนเจอมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มาบอกญาติโยมที่โยมเคยฟังพระสวดธรรมนิยามอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติสตาธรรมนิยามตาว่าตถาคตจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ตามความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่คู่โลกเกิดมาพร้อมกับโลกเลยฉะนั้นโยก็ต้องอยู่ให้ได้เรายากจนก็อยู่กับความจนให้ได้อยู่ในยุคสงครามก็ต้องอยู่ให้ได้โยมอย่าไปด่าว่าใครถ้าไปด่าเราก็เป็นทุกข์ใหญ่เลยฉะนั้นถ้าเราแก่แล้วไปโลภมากขอโทษโยมตายแล้วเกิดเป็นเปรตแก่แล้วโทสะจริตมากโมโหโกรธาร้ายตายไปก็เกิดเป็นสัตว์นรกอีกตกกระทะทองแดงไฟไหม้ลำบากอ้าวถ้าเราเป็นคนที่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าตายไปก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งทุกข์ใหญ่เลยสัตว์เดรัจฉานทำบุญก็ไม่เป็นพวกเปรตนรกก็โหเปรตเนี่ยบางคนเกิด 40,000 ปีเลยนะเกิดเป็นเปรตนะโยมฉะนั้นโยมรักษาศีล5ไว้รักษาศีล5อย่างเดียวแค่นี้โยมขึ้นสวรรค์แล้วนั้นเขาจึงพระจึงสรุปศีลนะศีเลนะสุขติงยันติคุณจะไปสุขติได้ก็เพราะมีศีลศีเลนะโภคสัมปทาคนจะมีโภคสมบัติเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายไร่นาสาโถก็เพราะมีศีลศีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาศีลังวิสุทธิฉะนั้นควรจะไปถึงนิพพานได้ก็เพราะมีศีลเป็นบาดฐานเนี่ยแล้วต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตอนนั้นกิเลสตัณหาจึงจะลดละได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมลดไม่ได้ลำบากโยมฉะนั้นก็ขอโยมว่าอยู่ในภาวะสงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยโอ้อิสราเอลหนักเลยมันจะหนักซ้ายกันต้องยอมน้ำมันขึ้นโยมก็ไม่ตกข้างบนกันของแพงขึ้นก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับความยากความลำบากให้ได้เรายอมรับก่อนนะตัวแรกต้องยอมรับซะก่อนถ้าไม่ยอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับเราโยมจะมีความสุขแต่ถ้าไม่ยอมรับเราก็เป็นทุกข์เพราะตัวไม่ยอมรับเนี่ยฉะนั้นเราต้องพูดความจริงนะเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็อย่าทิ้งทอดธุระมีกิจการอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ทำด้วยสติปัญญาการ

านถ้ามันขาดสติปัญญามันก็ไม่ค่อยสำเร็จผลประโยชน์ต้องมีสติปัญญาสติกับปัญญานี่สำคัญฉะนั้นจึงมีคำพูดที่ญาติโยมจะรู้ว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็เกิดปัญหาหรือเกิดตัณหาเนี่ยมันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคนมีสติก็คือคนมีสตังค์คนมีสตังค์ก็คือคนมีสติคนไม่มีสติก็คือคนไม่มีสตังค์คนไม่มีสตังค์คือคนไม่มีสติเนี่ยคิดง่ายๆอย่างนี้กันอันคนมีสติก็คือคนมีสตังค์ทำไมพูดอย่างนั้นโยมคำว่าสตังค์เนี่ยโยมแปลว่าร้อยคนมีสติคือคนครบร้อยคนไม่มีสติคือคนไม่ครบร้อยคนไม่ครบร้อยคนไงขาดขาดเกินๆไม่ดีนะขาดขาดเกินๆเหมือนคนไม่เต็มคนเนี่ยนะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนเอ้ยมึงทำอะไรไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราต้องมีสติอยู่กับเนื้อตัวอย่าหลงลืมอย่าเหลวไหลคนสูบฝิ่นกินกัญชากินเหล้าเมายาเนี่ยเพราะขาดสติทางนั้นต้องมีสติอันก็ดูสิรัฐบาลปราบกันไม่หวัดไม่ไหวยาเสพติดนะแล้วคนเดี๋ยวนี้พ่อแม่เตือนก็ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่20บาทไปกินเหล้าพ่อแม่ไม่ให้ฟันด้วยขวานเลยโอ้เห็นแล้วน่ากลัวจังโยมคนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโยมเนี่ยมันพอกินเหล้ามันขาดสติสุราของศีลข้อ5โยมระวังให้ดีถ้าโยมไม่มีศีลข้อ5โยมก็ขาดสติคนขาดสติผิดศีลได้ทุกข้อ20ข้อ50ข้อขาดหมดได้ทำได้หมดฉะนั้นต้องรักษาสติไว้ตัวสติเนี่ยจึงได้ย้ำนะสติคือดวงตาโยมท่องไว้เลยสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้ง2 อย่างจะเว้นว่างจากทุกข์ภัยเมื่อมีสติแล้วปัญญามันมาสติเนี่ยเป็นตัวปัญญาคิดอย่างรวดเร็วบางทีเราเดินเหินเราลื่นเราตั้งสติก็ช่วยจับยังได้ไม่หงายท้องก็ดีแล้วไม่งั้นล้มหัวฟาดคนตายในห้องน้ำเยอะคนเฒ่าคนแก่ต้องระวังให้ดีเข้าห้องน้ำลื่นฟอกสบู่นั้นสบู่มันก็ลื่นสิพอลื่นแล้วก็ลูกก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็ตายในห้องน้ำเยอะห้องน้ำฆ่าคนแก่มาเยอะนั่นต้องระวังคนแก่ลูกต้องใส่ใจเข้าห้องน้ำก็ต้องไปช่วยดูแลอาบน้ำให้ไม่ได้หรอกประมาทไม่ได้นิดเดียวแหละพอมันเป็นบางทีเป็นลมเวียบมันวิ่งหมุนหัวหมุนหมดเลยเนี่ยไม่รู้เหนือใต้เลยล้มเลยพอล้มก็ไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้แล้วพอล้มลุกมาก็พูดไม่ได้แล้วเสร็จเลยทีนี้เป็นทุกข์ใหญ่เลยไอ้คนมันเคยพูดเนี่ยมาพูดไม่ได้ก็ทุกข์สิฉะนั้นโยมต้องอยู่กับความจริงนะอย่าทิ้งหน้าที่รักษาความดีแล้วโยมจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยตรงนี้สำคัญนั่นก็ขอญาติโยมทั้งหลายฟังตามพูดเราเอาไปคิดนะคือคนฟังไม่คิดก็ไม่รู้หรอกแต่ต้องคิดหน่อยตั้งสติคิดตัวนี้สำคัญเรียกว่าอยู่ที่ไหนต้องนึกถึงหน้าที่ด้วยหน้าที่คือชีวิตแม้น้อยนิดควรรักษาหน้าที่นั้นสำคัญกว่าหน้าตาหน้าที่พาชีวิตรอดคิดได้ดีอยู่คนมีหน้าที่นะคนนั้นคนมีปัญญาคนเจริญคนไม่มีหน้าที่ก็เพราะคนไม่มีความรู้ไม่เจริญแล้วคนไม่เจริญใครจะรับเอาไว้ล่ะไม่ดีหรอกใครก็ไม่เอาไปทำเป็นคู่ครองไม่เอาคนสติไม่ดีหรือไม่มีสติไม่เอาต้องคนมีปัญญาฉะนั้นขอโยมมีสติปัญญาสองตัวเนี่ยท่องไว้เลยถ้าปัญญามีเนี่ยไม่ต้องกลัวปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างเกิดขึ้นจากดวงไฟดวงนีออนแสงสว่างเกิดจากพระอาทิตย์ก็สู้กับปัญญาไม่ได้โยมพระอาทิตย์มันสว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนแต่คนมีปัญญาสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต้องไปเปิดสวิตช์มันอยู่ในตัวของเราเลยแล้วเนี่ยนั่นเราต้องสร้างปัญญาไว้มีสติไว้พุทธเจ้าจึงว่าอย่าประมาทอัจเจนติกาลาตรยันติรัติโยวโยคุณังอนุปังฌานติว่าเราวันและคืนล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่มันพิจารณาตัวเองถามตัวเองวันหมดไปแล้ววันเดียวเราคุยเพลินสนุกสนานมันก็จะไวแต่ถ้าเราทำงานก็ดูจะช้าหน่อยวันนี้จะมาพูดเสียงก็จะเคลื่อนไปหน่อยนะโยมนานๆพูดทีไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปพูดบ่อยๆก็จะชัดเจนดีนั่นก็ขอโอกาสกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็

ใครอยากได้หนังสือคำกลอนก็ดีหนังสือพระเจ้าสิบชาติก็ดีจะมาพิมพ์ไว้แจกญาติโยมขอมาที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ที่คุณทรงพลนั่นได้เดี๋ยวจะมาไว้ให้เขาไว้แจกพิมพ์ทุกปีฉะนั้นก็เป็นประโยชน์พระเจ้าสิบชาติเป็นประโยชน์ใครอ่านจบสิบชาติเป็นนักปราชญ์เลยนะชาติหนึ่งก็ไม่อ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วสิบชาติใช่ไหมคำว่าพระเจ้าสิบชาติคือชาติที่พระเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์มาสิบชาติตั้งแต่เป็นเตมีใบเนี่ยแกยกมโหสถสุวรรณสามเนี่ยเดี๋ยวโยมไปอ่านนะฉันอาจารย์มาจะเอาหนังสือไว้ที่นี่นะเพื่อโยมต้องการก็เขียนมาที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเรื่องพระเจ้าสิบชาติเขียนกันได้ทัสสะบารมีท่านก็นี่พูดเกินไว้นะเกินมันนานๆมาเจอจริงเมื่อกี้มาถามหาคุณทรงพลทรงพลเห็นจำได้ท่านด็อกเตอร์มาไปร้องโอ้โหดีใจมากเลยอยู่วัดจักแก้วอ่างทองโอ้ยังดีใจเลยนึกว่าลืมเราซะแล้วยังไม่ลืมใช่ไหมอาตมานึกแต่ชื่อเขาแต่ก็จำไม่ได้ซะแล้วไม่เป็นไรวันนี้พอจำกันได้ก็เลยมาออกเปิดตัวหน่อยวันนี้เปิดตัวซะทียี่สิบปีมาเปิดตัววันนี้นะไม่เป็นไรไม่สายโยมยังมีลมหายใจอยู่นะไม่ต้องกลัวเคยบอกกับญาติโยมว่าคนเราเนี่ยอย่าลืมตัวเองโยมอย่าลืมตัวเองคุณลืมตัวเองไม่ได้ลืมชาติลืมตระกูลไม่ได้ต้องนึกถึงชาติตระกูลของเราและอย่าลืมเมื่อไม่ลืมเราต้องช่วยสงเคราะห์ญาติพระเจ้าท่านตรัสไว้ในมงคลสูตรนะญาติสังฆโหต้องสงเคราะห์ญาติจะมากหรือน้อยก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันมีญาติพี่น้องต้องให้เกียรติกันรักสามัคคีกันโยมในยามบ้านเมืองอย่างนี้นายเข้ายากกว่าไปรักกันไว้สามัคคีไว้เมตตากันไว้เนี่ยตัวนี้สำคัญรักเมตตาไว้อย่าโกรธกันเลยโกรธเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นโยมโกรธนิดเดียวก็เป็นทุกข์ใครถูกตัวเราเองเราโกรธเขาเราก็ทุกข์เราแย่เองไฟความโกรธเผาตัวร้อยแก่เร็วขึ้นอีกให้เป็นคนใจร้อนฉะนั้นเราต้องไม่โกรธทำไมก็มีเมตตาใครโกรธเราไม่โกรธตอบใครด่าเราไม่ด่าตอบแค่นั้นสบายใจเราอยู่พราหมณ์ท่านด่าพระพุทธเจ้ามาครึ่งวันพุทธาถาพราหมณ์ด่าเรามาครึ่งวันไม่เหน็ดเหนื่อยมาเลยไม่หรอกครับอ้าวแล้วท่านมีญาติพี่น้องไหมโอ้ยตระกูลผมใหญ่โตมีญาติพี่น้องเยอะแยะแล้วก็ญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ้านผมก็หาให้กินถูกต้องแล้วแล้วถ้าญาติไม่กินผมก็กินเองสิบอกถ้าญาติไม่กินผมก็กินเองใช่ถูกต้องอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ท่านด่าเรามาตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเนี่ยแล้วถ้าเราไม่รับไอ้คำด่าอยู่ไงโอ้พรามได้สติเลยก็อยู่กูเองสิหลงด่าพระเจ้าเนี่ยเราด่าเขาถ้าเขาไม่รับคำด่าเราไอ้ความด่าก็อยู่กับตัวเราเราด่าตัวเองเท่าเราด่าตัวเองด่าตระกูลของตัวเองเปิดวงตระกูลตัวเองไม่ดีให้ดูไม่ดีหรอกโยมหนึ่งใดใครด่าอย่าด่าตอบใครตีเราอย่าตีตอบเลิกลบซะอย่าไปอวดเก่งเลยคนอวดเก่งโดยมากตายมานานแล้วไม่มีใครเก่งแล้วในโลกนี้คนทุกคนแพ้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายหมดทุกคนเก่งแค่ไหนก็ตายเคยถามนักแม่นปืนที่เขายิงคนในคุกอะเมื่อก่อนมีในมุ้ยจุ้ยเจริญนะเขาบอกว่าคนที่ว่าเก่งๆนะพอถึงเวลาเขาตัดสินประหารชีวิตทุกคนเดินไม่ไหวต้องประคองปีกสองคนยังเอาไม่อยู่เราต้องลากไปเลยนะเข้าสู่ตะแลงแกงอะฉะนั้นอย่าสำอวดเก่งเลยไม่ดีหรอกไม่มีใครเก่งเกินความตายหรอกมัจจุราชเนี่ยสำคัญทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วไม่ใครเก่งใครด่าก็ช่างมันช่างมึงช่างมันนะโยมนี่เราชอบอดเก่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คนใจร้อนกันมากโยมอย่าแม่ก็ลูกก็เต้าก็ยับประมาทอย่างนี้มันลูกกูไม่เป็นไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละก็ไม่ได้เนี่ยลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเยอะแล้วฆ่าพี่น้องฆ่าได้หมดนั่นก็อย่าอดเก่งเลยไม่มีใครเก่งไปกว่าความตายโยมสู้เราเก่งในการทำงานดีกว่าฉะนั้นก็แผ่เมตตาไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพูดมาตื่นมาก็เมตตาณเมตตาเมตตาไปเรื่อยมีคาถาหนึ่งว่าณอุดโมอันพุทธปัตตาปิดณสุหายณโมพุทธายะเนี่ย

่องไว้อันนี้เป็นคาถากันปืนจะไปกันปืนในธรรมคงไม่ไหวนะมันจะไปกันเนาะถ้าเราสวดมนต์โยมตายโยมเวลาก่อนเนาะกราบพระ3ครั้งนะแล้วก็ว่าพุทโธพุทโธเต็งนามพระพุทธเจ้าโยมช่วยได้จริงๆนี่มันอยู่ในพระไตรปิฎกนะช่วยได้ถ้าโยมตายที่โยมกำลังพุทโธพุทโธเนี่ยโยมขึ้นสวรรค์เลย

พุทโธไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธเป็นนามพุทธเจ้าพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้ตื่นด้วยเนี่ยนั่นคนโบราณยังบอกว่าให้เราอยู่ที่ไหนพุทโธไว้คิดอย่างนี้เดียวท่านก็บอกว่าให้เรานึกไว้เสมอว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งหลับไปเลยเนี่ยสบายสบายจริงๆเราพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระนามพระเจ้าพระนามพุทโธคือพุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยมันก็หมดเราก็หมดทุกข์หมดตัณหาก็หมดทุกข์โยมแล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่นิพพานได้เพราะถึงนิพพานแล้วเราก็จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีนิพพานเป็นที่ปลดเปลื้องการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ถ้าเราไม่อยากเกิดมาเราก็ต้องทำตัวเองให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยตรงนี้สำคัญอย่าไปยึดมั่นถือมั่นต้องรู้จักปล่อยวางตรงนี้ต้องปล่อยวางโยมมือเราชอบกำกันไอ้คนกำมือเรื่อยมันอยากได้สังเกตอะไรก็ไอ้คนโลภมันอยากได้กำมือเรื่อยถ้าเราละท้ายของในมือก็มันก็ตกไปเราละคือปล่อยวางปล่อยวางซะบ้างให้นึกว่าอย่างนี้โยมนึกว่าถ้าเราละมันก็ว่างถ้าเราวางมันก็เบาถ้าเราเอามันก็หนักถ้าเรารักมันก็ทุกข์ถ้าเราสงบสุขมันก็สบายสบายจริงๆโยมสงบสุขก็คือพุทโธพุทโธไว้นึกถึงพระเจ้าไว้ก็แล้วกันเนี่ยตรงนี้สำคัญฉะนั้นเราคงอย่าอดแก่งยาอย่าไปอดแก่งกับใครโยมให้มีคำพูดคำหนึ่งนะโมโตเต็มโลกพุทโธโชคมหาศาลธัมโมจิตเบิกบานสังโฆกรรมฐานสบายใจทำไมจึงว่านโมโตเต็มโลกนโมแปลว่าความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นโตเต็มโลกโตยังไงมีคนรักนับถือเต็มโลกเลยไปอยู่ที่ไหนคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนรักทั้งนั้นผู้หญิงก็รักผู้ชายกันเด็กก็รักอยู่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยแต่คนเรามันไม่อ่อนให้เขาสิอวดเก่งอวดเบ่งใหญ่ครับโลกคนใหญ่ครับโลกนโมโตเต็มโลกโตนี่หมายถึงว่าโตด้วยคุณงามความดีนโมมันใหญ่เต็มโลกแล้วคนอ่อนน้อมถ่อมตนใหญ่เต็มโลกคนรักนับถือพุทโธโชคมหาศาลคนเปล่งวาจาพุทโธเอานามพระพุทธเจ้ามาเปล่งวาจาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธโอ้สบายหลับสบายคลายกังวลได้พุทโธธรรมโมจิตเบิกบานคนมีธรรมะจิตเบิกบานโยมธรรมจารีสุขังเสติคนประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในที่สุขสันต์ในการทุกเมื่อเนี่ยจะมีธรรมะสังโฆกรรมฐานสบายพอถึงสังโฆคือสาวกของพระพุทธเจ้าก็โยมนึกถึงไว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็มันเท่าโยมทำกรรมฐานไปในตัวอย่าลืมนะว่าก่อนนอนกราบพระสามครั้งกราบพระต้องกราบให้สวยโยมบางคนกราบแช่แวบไม่เข้าท่าเลยกราบแล้วเงยมือพังตั้งเงยขึ้นมาหน่อยกราบต้องตั้งใจกราบโยมตั้งใจเต็มใจเปลื้มใจสามตัวนะโยมโอ้บุญกุศลมากตั้งใจกราบพระในระกราบก็เต็มใจกราบแล้วก็เปลื้มใจโอ้ดีใจได้กราบพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้ง่ายนะโยมคนเราเนี่ยอยู่ที่บ้านนะให้สังเกตนะไม่ค่อยได้กราบพระหรอกโน่นไปกราบไปกราบพวกผีสางนางไม้ขอหวยกันก็หมดใหญ่เลยไม่เอานะเอาคาถาจะมาเถอะนะโมโตเต็มโลกจำไว้พุทโธโชคมหาศาลโชคดีที่เราได้เปล่งวาจาถึงนามพระพุทธเจ้าธรรมโมจิตเบิกบานเหมือนดอกบัวบานเลยเสร็จแล้วสดชื่นสังโฆกรรมฐานสบายใจทำใจเบิกบานอยู่ที่ไหนหน้าตาแจ่มเช่นคนก็รักโยมแต่ถ้าหน้าบึ้งขึงเครียดไม่ดีเขาจึงบอกว่าหน้าสวยสมคมสันมันสอดส่องหน้าที่สองต้องรักษาคือหน้าที่หน้าทั้งสองต้องรักษาอย่าราคีสองหน้านี้ต้องรักษาอย่ารู้คลายรักษาหน้าที่กับที่หน้าโยมหน้าที่คือเรามีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ส่วนที่หน้าน่ะที่หน้าคือหน้าเราที่ตั้งอยู่บนบ่าบนคอเนี่ยโยมทำให้มันเบิกบานเบิกบานใครก็ชอบเหมือนดอกบัวบานใครก็ชอบนั่นแหละโยมอย่าไปหน้าตุ้มเหมือนดอกบัว

0: าสิคนหน้าตุ่มใครเขาชอบไม่ได้เนาะทำหน้าเบิกบานไว้ฉันก็เอาแล้วนายโยมวันนี้มาพบกันวันแรกก็เป็นการเปิดตัวเองอย่าลืมว่าด็อกเตอร์พระมาไปรอติตาสิโลวัดสระแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจน1,600คนกินข้าวสารวันละ5กระสอบเมื่อก่อนสมัยมาพูดใหม่ๆนั้น 2,000 กว่าคนตอนนี้เหลือ 1,500 คนแล้วกระเกรนใหม่ก็มาพูดแค่นี้พอสมควรเวลาขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะที่ได้ฟังอาจารย์พูดวันนี้ขอให้นำไปคิดขอไว้ขอทวนประโยคหนึ่งว่าสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยนะโมโตเต็มโลกพุทโธโชคมหาศาลธรรมโมจิตเบิกบานสังโฆกรรมฐานสบายใจขอญาติโยมทุกท่านที่ฟังวันนี้จะประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบุญกุศลที่ญาติโยมได้พูดดีทำดีคิดดีขอญาติโยมไม่เจ็บไม่จนสวยนานๆแก่จะช้าโดยทุกคนทุกคนขอเจริญพร
1: ถือว่าดีไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาเนี่ยท่านสามารถร่วมงานได้แม้ว่าคุณชาติเองเนี่ยอดีตเนี่ยถ้าเรายังจำก็ได้ท่านเคยเป็นแคนดิเดตนายกของพ
2: ร
1: รคเพื่อไทยนะครับเคยเป็นแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะไม่เอาการเมืองมาแก้ปัญหากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันจะพูดว่าเราก็จะเชียร์ไหมเชียร์นิดๆไหมเราพูดอยู่เนี่ยเราเชียร์ใช่ไหม
2: และความเท่าเทียมกันแต่ว่าท่านเป็นสมัยนี้อยู่ไงเราก็ต้องพูดถึงท่านเยอะหน่อย
1: ท่านเป็นอีกถ้าจะเป็นอีกรอบนึงเนี่ยก็ได้สองสมัยถูกไหมได้สองสมัยถ้าจะให้เลือกเรื่อยๆอาจจะได้หลายสมัยแต่เอาสมัยสองก่อนและก็ยังมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องคุณทักษิณเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมปีงบ68ยุคผู้ว่าชัดชาติรายรับสูงกว่ารายจ่ายกว่า 5,395 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งประกาศฉบับนี้ลงนามโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียดดังนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568แจ้งรายรับจริงที่มาจากรายได้ประจำและรายได้พิเศษกว่า 1,855 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการ3,505ล้านบาทด้านรายจ่ายจริงที่มาจากรายจ่ายประจำและรายจ่ายพิเศษรวมกว่า 87,128 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 15,501 ล้านบาทถือว่าต่ำกว่าประมาณการ 1,889 ล้านบาทขณะที่ดุลของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,568 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายตามงบประมาณกว่า 5,395 ล้านบาทสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีชงรัฐเร่งเครื่องไทยเที่ยวไทยพยุงท่องเที่ยวชลบุรีรับพิษสงครามน้ำมันแพงนายธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยภายหลังเข้าหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

0: จังหวัดชลบุรีได้ยื่นข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลเพื่อรับมือผลกระทบจากสถานการณ์สงครามความไม่สงบในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งกำลังกดดันต้นทุนการเดินทางและภาคธุรกิจท่องเที่ยวอย่างหนักนายธเนศระบุว่าในช่วง6เดือนจากนี้ถือเป็นช่วงสำคัญที่ภาคการท่องเที่ยวไทยต้องเร่งปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะการหันมาใช้ตลาดไทยเที่ยวไทยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักควบคู่กับการรักษาตลาดต่างชาติคุณภาพหลังจากหลายประเทศได้รับผลกระทบจากต้นทุนตั๋วเครื่องบินพุ่งสูงขึ้น 2-3 เท่าตัวจากปัญหาสงครามและการปิดเส้นทางบินสำคัญในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ภาคเอกชนชลบุรีได้เสนอ4มาตรการสำคัญต่อรัฐมนตรีได้แก่การรื้อฟื้นโครงการลักษณะเราเที่ยวด้วยกันโดยเฉพาะการอุดหนุนค่าเดินทางและค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศการกระตุ้นตลาดประชุมสัมมนาและไมซ์การสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำและนักท่องเที่ยวเดินทางอิสระรวมถึงการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าให้เหมาะกับตลาดศักยภาพเช่นจีนอินเดียและกลุ่มนักลงทุนระยะยาวแผ่นดินไหว 3.7 เกาะสุมาตราอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 22:50 นเกิดแผ่นดินไหวตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียขนาด 3.7 ห่างจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลประมาณ386กิโลเมตรขณะที่วันนี้เวลา 12:33 เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.8 ห่างจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ222กิโลเมตรยังไม่มีรายงานความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานนาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานนาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1

0: ถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือขยายความร่วมมือไทยสหรัฐกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์1ป้องกันการค้ามนุษย์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติได้มีผลงานใหญ่คือการดำเนินคดียึดและอายัดทรัพย์สินนายเบนสมิธยิมเลียกกับพวกรวมมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทและมีการขยายผลเพิ่มเติมไปยังกลุ่มอื่นครอบคลุมการกระทำผิดที่ใช้ในประเทศไทยในฐานฟอกเงินอีกทั้งยังมีการทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งพบถูกผู้บังคับใช้แรงงานกว่า 10,000 คนจากหลายสัญชาติที่ถูกหลอกลวงและบังคับใช้แรงงานในลักษณะโรแมนซ์สแกมและการหลอกลวงลงทุนล่าสุดมีการหารือร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่21ถึง25เมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานไทยนำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานจะร่วม

0: กับหน่วยงานสหรัฐในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์อันหนึ่งปีที่ผ่านมาประชาชนชาวอเมริกันตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาทเชื่อว่าประเทศไทยสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะจากการประเมินการค้ามนุษย์ที่เทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีมาสู่เทียร์1เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโฆษกรัฐบาลรายงานการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้1เดือนแรกของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเวลา1เดือนหลังจากรัฐบาลบริหารประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เร่งเดินหน้าดูแลและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังครอบคลุมด้านความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและกระบวนการสันติภาพโดยยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญมุ่งสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความสงบสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบนโยบายทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายความมั่นคงทำงานโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดในการพัฒนานายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติทั้งด้านรายได้โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษาและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจขณะเดียวกันที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนใน5เรื่องสำคัญได้แก่1การพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่2การเพิ่มทักษะอาสาสมัคร3การยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซีย4การแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยและ5การแต่งตั้งผู้แทนพิเศษจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์

0: ร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ช้าของวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นะครับวันครอบครัววันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์เรามักจะถือเป็นวันครอบครัวแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานแต่ปกติวันเสาร์อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงเป็นกิจกรรมที่อาจจะรีแลกซ์กันบ้างนะครับแล้วก็วันครอบครัวก็วันอาทิตย์ที่มักจะมารวมตัวกันมาพบปะหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันนะครับทางสถาน

อันนี้วิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับวันอาทิตย์วันนี้ก็ยังคงมีเรื่องของอากาศร้อนแต่เช้าเลยนะฮะก็หลังจากพายุฤดูร้อนนะครับที่มีการคาดการเอาไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีตกอยู่ครับแต่ว่าตกในพื้นที่รอบนอกอำเภอไกลๆหน่อยตัวเมืองเชียงใหม่อำเภอใกล้เคียงตัวเมืองก็มีแค่ละอองฝนเล็กๆนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบไปใดแต่ก็ยังพอที่จะทำให้สภาพอากาศนั้นดีขึ้นได้บ้างนะครับหรือเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 นั้นก็เบาบางไปได้เยอะนะฮะจากนี้ก็คือเหลือแค่ให้อุณหภูมินั้นค่อยๆผ่อนคลายลงไปบ้างนะครับไม่ต้องร้อนจัดมากเกินไปร้อนพอรับได้ก็ดีอย่างน้อยก็อย่าลืมนะครับอาจจะต้องเข้าที่ร่มอยู่บ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆนะครับเพราะอากาศมันอาจจะยังคงร้อนตามฤดูกาลเวลาตรงนี้ 9:00 น.กับอีก 12:00 น.ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับชั่วโมงของการฟังเพลงเก่าอนุรักษ์เพลงเก่าวันอาทิตย์นะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่3ชั่วโมงที่ผมประจำการช่วงเวลาของการเลือกเพลงมาฟังด้วยกันตรงนี้ 9:00 น.ถึง 10:00 น.จะเป็นผลงานของคณะสุนทราภรณ์นะครับแล้วก็10โมงถึง11โมงจะเป็นเพลงลูกกรุงจากนั้นช่วง11โมงถึงเที่ยงก็จะมีกลิ่นอายลูกทุ่งแม่ไม้เพลงไทยลูกทุ่งเก่านะครับก็จะอนุรักษ์เพลงเก่าวันอาทิตย์แบบนี้ไปด้วยกันมีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายกันแล้วก็เป็นสมาชิกใหม่เข้ามาเป็นเพื่อนกันทางไลน์นะครับ ID Line ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075ก็ต้อนรับคุณบุญชัยธนากรประดิษฐ์นะครับถามถึงเพลงถิ่นไทยงามที่เป็นเสียงร้องของคุณบุษยารังสีเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2492ซึ่งตอนนั้นคุณบุษยารังสีเนี่ยเสียงเธอยังคงใสมากนะครับแล้วก็ร้องเพลงเล่าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือได้อย่างดีโดยเพลงนี้เป็นดำริหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านมีนโยบายในการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือที่มีความสวยงามความร่มเย็นแล้วก็อากาศดีเนื้อหาของเพลงจึงไม่ได้เป็นเพลงที่บอกรักหนุ่มสาวพาหนุ่มสาวไปเที่ยวนู่นนี่นั่นรู้จักกันไม่ใช่ฮะเพลงนี้มันจะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศภูมิประเทศของเมืองเหนือและใช้คำว่ารัฐนิยมนะครับในการที่จะให้คนไทยนั้นหันมาปลูกผักสวนครัวเองสวมหมวกวัฒนธรรมประจำถิ่นหรือการแต่งกายให้ดูเป็นสมัยนิยมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ดูทันสมัยกับเทียบทันกับต่างประเทศเขานะฮะและให้คงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความเย็นสบายป่าไม้พืชพันธุ์ไม้ที่มีทั้งน้ำตกภูเขาสูงในห้วงเวลานั้นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามของเมืองเหนือนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปของเพลงถิ่นไทยงามที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะครับกับเสียงร้องของคุณบุษยารังสีนะครับอสมทเชียงใหม่ครับพูดถึงเรื่องของถิ่นไทยงามอากาศแล้วนะฮะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับเขาจะมีกิจกรรมชาวเชียงใหม่ส่งเสียงร้องขอพ.ร.บ.อากาศสะอาดนะครับกิจกรรมเขาจัดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กิจกรรมเริ่มช่วง 9:00 น.นี่แหละครับซึ่งสักครู่ก็จะมีการฟังอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายพ.ร.บ.อากาศสะอาดพอสังเกตนะครับพอได้ฟังได้รู้เรื่องราวว่าที่มาที่ไปของการเรียกร้องขอให้มีพ.ร.บ.อากาศสะอาดเนี่ยมันมาที่ไปอย่างไรเนี่ยนะครับจากนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมขบวนรถจักรยานและรถไฟฟ้านะครับไปตามรอบคูเมืองคูเวียงเชียงใหม่และส่งเสียงเชียงใหม่ต้องการพ.ร.บ.อากาศสะอาดฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็อาจจะเริ่มมีเรื่องของกิจกรรมที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สักกษัตริย์นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีเรื่องของขบวนของรถจักรยานแล้วก็รถไฟฟ้านะครับที่จะไปตามรอบคูเมืองเชียงใหม่นะครับหรือว่าตามเวียงเชียงใหม่ของเราคูเวียงนะฮะฉะนั้นก็แจ้งฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนในเขตตัวเมืองเก่าเชียงใหม่วันนี้ก็อาจจะมีบางช่วงที่ต้องใช้รถด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มของชาวเชียงใหม่หลายคนที่เขามีกิจกรรมกันนะครับวันอาทิตย์เรื่องของการร้องขอพ.ร.บ.อากาศสะอาดวันนี้นะครับอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect
และทางเรดิโอ

งยอดดวงใจนะครับที่มีคุณฟังถามถึงเข้ามานะฮะที่เป็นผลงานคำร้องจากครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับก็เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของอาจารย์ท่านแหละครับหลังจากที่ครูเอื้อเนี่ยเขาบอกว่ามาเช่าบ้านแถวๆถนนราชดำเนินนะครับซึ่งอยู่ติดกับคฤหาสน์ของพระยาสุนทรบุรีและมีธิดาสาวสวยที่ชื่อว่าคุณอาภรณ์กนสูตรแล้วก็บ้านก็อยู่ใกล้กันจึงมีการแอบเมียงมองอยู่ทุกวันแหละครับก็เกิดความรักมีความรู้สึกถึงความประทับใจซึ่งกันและกันครูเอื้อร่วมกับครูแก้วนะครับแต่งเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่าบ้านเรือนเคียงกันนะครับจีบคุณอภรณ์นั่นแหละคุณอภรณ์ก็เหมือนจะมีใจให้นะครับแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็กีดกันนะครับไม่อยากจะให้มาเจอกับคนที่มีอาชีพเขาเรียกว่าสมัยนั้นก็คือเต้นกินรำกินแหละนะครับแล้วก็ส่งคุณอภรณ์ไปพักอยู่ต่างจังหวัดเพื่อให้อยู่ไกลกับครูเอื้อครูเอื้อเนี่ยเรียกว่าโอ้โหร้อนใจมากเลยครับก็เลยให้ครูแก้วเนี่ยช่วยแต่งเพลงถ่ายทอดความในใจอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงยอดดวงใจนะครับแล้วหวังไว้ว่าวันใดวันหนึ่งที่กลับมาถึงกรุงเทพจะได้ฟังวิทยุและก็ได้ยินเสียงเพลงนี้ซึ่งสมัยนั้นน่ะการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงมันครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครซะส่วนใหญ่ฉะนั้นการไปอยู่ต่างจังหวัดจึงอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงของครูเอื้อนะครับมีบันทึกเหมือนกันนะครับว่าคุณอาภรณ์กนสูตรภายหลังเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องราวของเพลงนี้เหมือนกันนะครับว่าสมัยที่เริ่มรู้จักกันแล้วก็ประทับใจในครูเอื้อเนี่ยประมาณช่วงปีพ.ศ.2485พอได้ฟังเพลงนี้รู้สึกไพเราะจับใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วรู้ว่าเพลงนี้เป็น

ที่แต่งให้กับคุณอภรณ์ก็เรียกว่าเพลงจีบสาวในยุคนั้นแหละครับทำให้ภายหลังก็ได้แต่งงานกันนะครับอยู่กันได้สัก 4-5 ปีได้นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของเพลงยอดดวงใจจากเพลงที่มีคุณผู้ฟังถามที่เข้ามาทางไลน์ครับ ID Line ที่MCOTCM10075 นะครับ MCOTCM10075

พลงนางครวญนะครับเสียงร้องของคุณวรนุชอารีคำร้องเพลงนี้ยังเป็นครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับทำนองก็ยังเป็นครูเอื้อสุนทรสนานมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้ผลของโควต้าน้องๆนะครับที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเชียงใหม่มช.เนี่ยก็มีหลายคนที่ได้เฮได้คณะที่ต้องการที่ได้เรียนต่ออีกหลายคนก็ต้องรอครั้งต่อไปอยู่นะครับเพราะคะแนนอาจจะยังไม่ถึงจะมีการสอบใหญ่อีกครั้งมั้งฮะผมไม่แน่ใจว่ามีสอบกี่ครั้งแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายๆที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสมัยยุคเอนทรานซ์เรามันยุคเอนทรานซ์นะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องซิ้วไว้หน่อยไปเรียนที่อื่นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเอ็นอีกทีก็ได้หรือบางคนเนี่ยไหนๆก็ไปที่อื่นแล้วเนี่ยพออีกปีนึงมาเอ็นทรานซ์ใหม่นะครับก็มาเรียนต่อได้นะฮะก็เหมือนกับพอเรียนจบ1ปีก็ได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยอีกแห่งนึงอีกปีนึงก็ได้มาอีกใบนึงเนี่ยก็คืออาจจะได้ปริญญา2ใบอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอยู่แบบลักษณะนี้นะครับสมัยแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้กระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคะแนนนะครับเรื่องของการเก็บคะแนนเรื่องของความสามารถของน้องๆแหละว่าจะไปใช้ความสามารถในการเรียนต่อคืออาจจะเข้าเรียนได้แต่อาจจะไม่จบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเขาต้องการให้มีคะแนนที่ซัพพอร์ตว่าเขาสามารถไปต่อได้เรียนในคณะที่เขาสามารถเรียนได้หรือความชอบของเขาเนี่ยที่สามารถอยู่ในคณะที่เขาสามารถจะเรียนจนจบได้นะครับมันก็มีวิธีการคิดวิธีการทำอยู่เยอะผมเองก็งงๆอยู่เหมือนกันไงกับลูกกับหลานนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของมันยังไงลูกมันยังไงหลานเนี่ยแต่ถ้ารู้ว่าเขาสอบได้หรือว่าเขามีโอกาสได้เข้าไปเรียนเนี่ยแล้วยังไงเราก็ดีใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ตามนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ศักยภาพของการศึกษาบ้านเราเนี่ยสถาบันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หลายคนมีความมุ่งมั่นอยู่ว่ามีความเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าจะทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จหรือจากการเรียนจบได้แต่ขณะเดียวกันเองผมก็ยังมองถึงเรื่องของตัวคนที่ไปเรียนนะครับที่เรียนกับคนที่เขาสอนนะฮะมาถึงอาจารย์ทุกคนเนี่ยก็มีความสามารถอยู่แล้วนะครับศักยภาพทุกที่พร้อมแต่คนที่ไปเรียนนี่สิครับมันเป็นบททดสอบหลายอย่างกับเด็กๆเลยนะฮะว่ายุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้มันแตกต่างตรงไหนรู้ไหมครับสมัยแต่ก่อนเราไม่มีพวกวัตถุนิยมไม่มีสิ่งฟุ้งเฟ้อไม่มีสิ่งที่มันเป็นอย่างมากสิ่งที่มันเย้ายวนใจที่ทำให้เรามีแนวโน้มอาจจะไม่จบอย่างเช่นก็คือสถานบันเทิงที่แฮงเอาท์ดื่มกินกับแค่นั่นแหละครับอย่างมากมันก็อาจจะแค่พบปะสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เฮกันไปด้วยกันแต่สมัยนี้มันมีทุกอย่างฮะในมือถือในสมาร์ทโฟนในมือของเราและมีทุกรูปแบบ

แบบของการที่เขาจะไปไหนทำอะไรยังไงก็ได้แล้วมันแตกต่างกันตรงที่ว่าความอดทนนะครับการรอหรือความตั้งใจเนี่ยมันแตกต่างกับยุคสมัยก่อนอย่างยุคผมเองเนี่ยบางทีเราจะรอผลสอบเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรดีล่ะมันต้องแบบก็คือมันก็มีความเครียดอยู่ภายในใช่ไหมฮะเพื่อรอผลคะแนนออกมาเนี่ยแต่เราต้องมีความอดทนเนี่ยเราต้องรอให้ได้นะครับแล้วก็การไปหาดูชื่อของเราขึ้นบอร์ดไหมยังไงบ้างเนี่ยถือไฟฉายไปอย่างเงี้ยนะสมัยแต่ก่อนเนี่ยแต่เช้าสมัยนี้แหละฮะน้องๆเขามีแค่รอเขาแจ้งผลเข้ามาในมือถือจำได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยหลายที่เนี่ยเขาประกาศผลสอบให้กับนักศึกษานะครับที่สามารถเข้าไปเรียนต่อได้เนี่ยผ่านทางโทรทัศน์ด้วยผ่านหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับแล้วเราก็ไปไล่กว่าไล่ซื้อหนังสือพิมพ์นะฮะซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับที่เขาประกาศรายชื่อเต็มหน้ากระดาษเลยหรือมานั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์รายการผมจะได้ว่าตอนนั้นคุณวิทยวัฒน์แหละนะครับที่ทำรายการนี้ขึ้นมาทางช่อง9อสมทและประกาศเลยว่านักใครที่เรียนมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อลำดับนี้ไล่เรียงมาพอได้ยินชื่อตัวเองปุ๊บเนี่ยโหกรี๊ดทั้งบ้านหรือถ้าอ่านหนังสือพิมพ์เปิดหนังสือพิมพ์เจอชื่อตัวเองในหนังสือพิมพ์ว่าเขาเรียนต่อได้กรี๊ดกันทั้งบ้านเฮกันทั้งบ้านมีความสุขกันทั้งบ้านมันคือความสุขอย่างนั้นแหละครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งความสุขแบบหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมเลือกไว้ให้นะครับมีคนฟังถามถึงเพลงที่เกี่ยวกับสถาบันก็มาด้วยนะครับก็ยินดีมากๆฮะในช่วงของเพลงของคณะสุนทราภรณ์ชั่วโมงนี้กันก่อนนะครับผมเลือกเพลงเพียงเงานะครับทิ้งท้ายในเบรกนี้กันก่อนเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

2เพลงที่เกี่ยวกับสถาบันนะครับจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาก่อนนั้นชาวเชียงใหม่บัณฑิตเชียงใหม่นักศึกษาชาวเชียงใหม่หรือว่าผู้ที่มาศึกษาในรั้วมช.จะคุ้นเคยเพลงนี้เป็นอย่างดีนะครับมาร์ชของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าร่มแดนช้างนะครับที่คณะสุนทรภรณ์เขียนคำร้องทำนองก็คือครูทาตรีเขียนคำร้องนะครับครูเอื้อสุนทรสนานทำนองเช่นเคยแดนนภาเองเนี่ยผมเชื่อว่าทหารอากาศก็จะคุ้นเคยรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีนะครับคำร้องเพลงนี้โดยคุณประมุขแสงอารามนะครับแล้วก็ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเพลงประจำสถาบันในเรืออากาศซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณประมุขแสงอารามเนี่ยก็เป็น

นักเรียนในเรืออากาศรุ่นที่12ตอนหลังก็ออกจากกองทัพอากาศมาเป็นกัปตันบริษัทการบินไทยนะครับแล้วก็เพลงแดนภาเนี่ยก็คือต้องการอยากจะพูดถึงที่ตั้งของสถาบันดอนเมืองนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในฐานะนักเรียนเรืออากาศที่มีดอนเป็นมารดาและพูดถึงต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนก็คือต้นชัยพฤกษ์นะก็อีกหนึ่งเพลงจากคุณผู้ฟังที่ถามที่เข้ามากับแดนภาที่เป็นเสียงร้องของคุณบุษยารังสีนะครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลเข้ามานะครับกับเสียงร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมคำร้องเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเอาไว้นะครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ

มีคุณฟังฟังอยู่ที่พัทยาแหมอิจฉาอากาศดีริมชายหาดริมทะเลนะครับลมพัดเบาๆอากาศท้องฟ้าเปิดวิวสวยๆนะแต่เชียงใหม่ก็อากาศก็ดีครับร้อนดีเหลือเกินร้อนถึงร้อนมากนะไม่เป็นไรครับก็ยังพอที่มีใครร้อนได้นะครับก็อย่างน้อยๆส่งภาพบรรยากาศริมทะเลมาให้ก็ชื่นใจแล้วล่ะครับแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้ช่วงนี้ผมอยู่กับช็อปมาเนียกันก่อนนะฮะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นกล้องที่คุณติดตั้งเองได้ง่ายไม่ต้องเดินสายไฟเดินสายสัญญาณอะไรให้มันวุ่นวายเลยฮะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เขาเชื่อมกับมือถือเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi ก็สามารถดูจากส

สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือได้อย่างชัดเจนเวลาคุณไปเที่ยวไกลๆหลายวันไปตลาดไปทำงานห่วงคนที่บ้านห่วงบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถดูภาพได้คมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะครับจับภาพกลางวันกลางคืนได้อย่างชัดเจนตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดติดมาด้วยนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านก็ได้หรือตัวกล้องเนี่ยก็ยังสามารถหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลงอีก75องศานะครับไม่ต้องติดตั้งหลายตัวเพราะว่าตัวเดียวก็เกือบจะรอบบ้านแล้วนะฮะนอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีครับถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีด้วยเช่นกันตอนนี้ใครที่สนใจนะครับก่อนจะพูดถึงโปรโมชั่นตัวกล้องเนี่ยคุณสามารถติดตั้งไว้หน้าบ้านก็ได้นะครับกันลมกันแดดกันฝนได้สูงถึงในระดับ IP66 และรองรับเมมการ์ดได้ถึง128 GB บันทึกยาวๆทีละเป็นเดือนเลยโปรโมชั่นของเราครับช็อปมาเนียของเราวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi รุ่นนี้นะครับ1แถม1นะครับซื้อ1ฟรีอีก1ไปเลยจ่ายแค่ 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทได้ไป2ตัวสนใจโทรสั่งซื้อได้ครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับฝากเพลงนี้ไปถึงพัทยาแล้วกันกลับมาเมื่อไหร่ก็ชาร์จแบตให้เต็มที่แล้วมาทำงานกันต่อสัปดาห์นี้หยุดยาวนี่ฮะถึงวันจันทร์เลย

สียงร้องของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะครับคำร้องเพลงนี้โดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับพัทยาลาก่อนก็เห็นภาพสวยๆมาจากบางละมุงพัทยาชลบุรีนะครับ

แล้วอีกท่านหนึ่งจากไหนฮะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆบางปูก็ร้อนมากๆเหมือนกันนะครับจากคุณติ๊กนะฮะอันนี้ก็ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆครับแหมเดือนนี้ถึงแม้มันจะมีความร้อนอยู่บ้างแต่วันหยุดให้คุณได้คลายร้อนก็พอมีอยู่นะฮะตั้งแต่วันศุกร์ที่1ที่ผ่านมาเมเดย์นะครับวันแรงงานก็หยุดไปละวันจันทร์ที่จะถึงนี้4พฤษภาคมวันจตุรมงคลนะครับพฤษภาคมเดือนนี้จะมีวันสำคัญวันพืชมงคลซึ่งจะตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะมีวันพระใหญ่นะครับวันศีลใหญ่เลยแหละวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมเดือนนี้ก็เขาจะมีหยุดชดเชยไหมอ่ะมันตรงกับวันอาทิตย์เลยอ่ะแต่ก็เชื่อว่าคงชดเชยเนาะโอเคมีคุณฟังถามถึงเพลงสารรักเข้ามานะครับที่เป็นเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลนะครับจากทางไลน์ ID ไลน์ที่ mcotcm10075 ครับ

0: มจึงได้อ้อมองค์ลิลสุมาลี
1: เพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานนะครับนำส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่6นะครับซึ่งพระราชนิพนธ์ในเรื่องเท้าแสนปมมาใส่ทำนองเป็นเพลงที่ชื่อว่าสารรักนะครับแล้วก็ให้คุณมัทนาโมรากุลเนี่ยบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2493คำร้องเพลงนี้มันสามารถเปรียบได้อยู่3อย่างถ้าในมุมของความรักเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นความรักที่มีคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีศักดิ์ขั้นที่สูงกว่านะครับฉะนั้นคุณต้องเพียรพยายามไขว่คว้าให้ได้ถึงตัวเขานะครับคุณก็ต้องพยายามทำตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็ให้อยู่ท่าเทียมกับเขาให้ได้หรือคุณต้องมีความมุ่งมั่นอย่าง

อะไรบ้างนะครับในความพยายามอันนี้เรื่องของความรักนะครับแต่อีกมุมก็คือเกี่ยวเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องของการศึกษาก็ได้นะครับเพราะประโยคที่ว่าอันของสูงแม้ปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือนะครับเห็นแก้วแวววับที่จับจิตใยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่นะคือความหมายก็คือสิ่งที่มันดีที่สุดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราสามารถเอื้อมได้แหละครับแต่คุณต้องพยายามมานิดนึงแล้วก็ต้องพยายามให้เต็มที่คุณถึงจะได้สิ่งนั้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความรักหรือการเรียนด้วยเช่นกันนะครับสารรักครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามานะครับได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10นาฬิกากลับมาชั่วโมงหน้าครับเป็นช่วงของเพลงลูกกรุงอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75อยู่กับผมครับวสุรมสุริยะวงศ์นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 10:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเร่งเดินหน้าจัดระเบียบระบบรางลดค่าโดยสารยกระดับความปลอดภัยขยายโครงข่ายบริการนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องภายหลังพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568มีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายขนส่งทางรางเมื่อวันที่30เมษายนรัฐบาลเร่งดำเนินกำหนดมาตรการสำคัญเชิงรุกครอบคลุม3มิติหลักได้แก่การลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนการยกระดับความปลอดภัยการพัฒนาโครงข่ายระบบรางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยด้านมิติการลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลมีแนวทางกำหนดเพดานค่าโดยสารเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมพร้อมทั้งเตรียมยกเว้นค่าแรกเข้าเมื่อเปลี่ยนสายรถไฟฟ้ารวมถึงการจัดสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กผู้พิการผู้สูงอายุและทหารผ่านศึกมิติด้านความปลอดภัยรัฐบาลยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกมิติโดยกำหนดพื้นที่เขตระบบและเขตปลอดภัยให้ชัดเจนควบคุมมาตรฐานตัวรถและโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงด้านมิติการพัฒนาโครงข่ายและบริการรัฐบาลเร่งรัดการลงทุนและขยายโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศรัฐบาลเดินหน้าปราบผลิตภัณฑ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมกับความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการเข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ดำเนินมาตรการเชิงรุกทางด้านการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีผู้กระทำผิด 6,748 คดีทลายแหล่งกระทำผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทนอกจากนี้อย.ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการทำงานโดยร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบ AI และ API เชื่อมโยงการทำงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก10แพลตฟอร์มตรวจจับและคัดกรองผลิตภัณฑ์และโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายพร้อมพัฒนา AI ด้วย Blacklist Keyword กว่า 92,120 คำและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังปิดกั้นโฆษณาครอบคลุม76จังหวัดและ3สภาวิชาชีพเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปิด

0: ้นและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พุ่งขึ้นจากภูเขาไฟมายอนวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พุ่งขึ้นจากภูเขาไฟมายอนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้หลังภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งและเกิดกระแสตะกอนภูเขาไฟเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไหลลงจากทางลาดเชิงเขาสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ระบุว่าส่วนผสมที่ร้อนจัดของเท่าถ่านก๊าซและเศษซากภูเขาไฟหรือที่เรียกในท้องถิ่นว่าอูซอนได้ไหลลงมาตามทิศทางใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟเป็นระยะทางไกลประมาณ4กิโลเมตรจึงย้ำเตือนสาธารณชนอยู่ห่างจากเขตอันตรายรัศมี6กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยปัจจุบันภูเขาไฟมายอนยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับ3มีการระเบิดไม่รุนแรงและทานลาวาไหลอยู่ตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
4: MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

รู้สึกว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังฟังอยู่ทางภาคจะเรียกว่าอยู่ใกล้ทะเลดีกว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเลอยู่หลายจังหวัดมีทั้งเมื่อสักครู่นี้บางปูนะครับมีที่พัทยานะครับก็ใกล้ทะเลสงขลานะครับแล้วก็มีภูเก็ตปกติจะมีอีกท่านหนึ่งที่อยู่แถวขนอมนครศรีธรรมราชด้วยทักทายเข้ามาไม่แน่ใจฟังอยู่หรือเปล่าแล้วก็จำได้ว่ามีแถวๆชุมพรอย่างเงี้ยนะฮะที่มันจะฟังรายการเราออนไลน์ของอสมทเชียงใหม่อยู่บ่อยๆก็เลยนึกถึงเพลงที่เกี่ยวกับทะเลบ้างดีกว่านะครับอาจจะเป็นทะเลที่ไม่ได้สดชื่นมากนักเพราะเป็นทะเลระทมนะครับเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์คำร้องทำนองเพลงนี้ด้วยครูประเทืองบุญยประพันธ์แล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2504แต่ว่ามันมีความน่าสนใจของเพลงนี้ครับเพราะว่ารู้ไหมฮะหนึ่งทำนองได้สองเพลงเพราะว่าครูประพันธ์ครูประเทืองบุญยประพันธ์เนี่ยท่านเป็นนักเล่นแร่แปลธาตุด้วยเพลงนะครับทำนองเพลงมาหนึ่งเพลงแต่ใส่คำร้องถึงสองเนื้อร้องในทำนองเดียวกันเอาง่ายๆเลยคือเดิมทีเนี่ยใส่คำร้องตามทำนองเพลงเนี่ยเป็นเพลงทารารัฐมก่อนนะครับแล้วท่านก็สลับทำนองโดยเอาท่อนแยกของเพลงทาราและธมเป็นท่อนเริ่มต้นของเพลงใหม่และเอาท่อนเริ่มต้นของเพลงทาราและธมเนี่ยมาเป็นท่อนแยกของเพลงใหม่ด้วยและใส่คำร้องเพลงใหม่ลงไปกลายเป็นเพลงทะเลรัฐมซึ่งก็ไพเราะเหมือนกันนะครับบางท่านนี่อาจจะต้องตั้งใจฟังว่าตกลงนี่คือทะเลรัฐมหรือทารารัฐมนะฮะมันก็เกี่ยวกับน้ำแล้วก็รัฐมเหมือนกันบังเอิญทำนองเดียวกันด้วยแต่จริงๆเป็นความบังเอิญที่ตั้งใจนะครับอย่างที่บอกไปว่าครูประเทืองบุญยประพันธ์เนี่ยเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่มักจะนะครับนำเพลงเหล่านี้มาใส่เป็นเนื้อร้องจนบางทีต้องฟังก่อนว่าเพลงนี้ทะเลหรือทาลา10นาฬิกากับอีก10นาทีครับชั่วโมงของเพลงลูกกรุงแล้วครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ

คุณผู้ฟังถามถึงเพลงสิ้นสวาทนะครับผมเลือกเวอร์ชันเสียงร้องของคุณดวงตาชื่นประโยชน์แต่จริงๆคนที่บันทึกเสียงคนแรกไม่ใช่คุณดวงตานะครับคนแรกที่บันทึกเสียงเอาไว้คือคุณแน่งน้อยสงวนรักที่บันทึกเสียงเอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2495นะครับคำร้องทำนองเพลงนี้โดยครูร้อยแก้วรักไทยตอนหลังมาเนี่ยครูปอชื่นประโยชน์ก็มีเด็กปั้นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้เหมือนกันก็เลยให้เพลงนี้นะครับให้คุณดวงตาชื่นประโยชน์เนี่ยนะครับมาบันทึกเสียงและอนุญาตให้คุณดวงตาเนี่ยใช้นามสกุลชื่นประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ที่เรียกว่าเป็นเด็กปั้นเลยต่อท้ายชื่อสกุลไปเลยนะครับเพื่อให้การันตีว่ามาจากครูปอชื่นประโยชน์นะครับทีนี้เพลงนี้โด่งดังถึงขั้นขนาดที่มีหลายคนก็นำมาร้องอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณศรีสลายสุชาติวุฒิคุณอุมาพรบัวพึ่งอย่างเงี้ยก็เยอะทีเดียวนะฮะก็เลยขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันที่แบบอันดับต้นๆหน่อยก็คือประมาณว่ายุคแรกๆนิดหนึ่งมาฟังด้วยกันนะครับขอบคุณจากคุณผู้ฟังครับทักทายเข้ามาทางไลน์ID line ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 เป็น ID line ของอสมทเชียงใหม่รวมถึงสมาชิกในกลุ่ม line open chat อสมทเชียงใหม่นะครับกับการแชร์ข้อมูลข่าวสารเกร็ดสาระเรื่องราวน่ารู้แบ่งปันในสังคมของ open chat อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับ

เสียงร้องของคุณโฉมฉายอรุณฉานนะครับสนต้องลมก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงรักข้ามขอบฟ้านะครับก็ต้องไปเสียงร้องของคุณศรีสลายสุชาติวุฒินะฮะฟังด้วยกัน2เพลงต่อเนื่องกันไปทักทายป้าทิพย์มาเชียงใหม่ครับกับเช้าของวันอาทิตย์เรายังคงมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะครับวันอาทิตย์ที่หน้าวัดพระสิงห์นะครับซึ่ง7โมงเช้าทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเป็นประจำเพื่อส่งเสริมทั้งศิลปะวัฒนธรรมนะครับประเพณีสืบทอดกันมาแล้วก็บรรยากาศของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการร่วมทำบุญตักบาตรยามเช้า7โมงนะครับที่หน้าวัดพระสิงห์และเมื่อเช้านี้เห็นภาพบรรยากาศมีชาวต่างชาติด้วยเยอะทีเดียวนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามโดยทางมูลนิธิทายาทเจ้านายไฟเหนือแล้วก็ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าหากว่าท่านใดที่สะดวกว่างนะครับที่จะไปทำบุญตักบาตรยามเช้าวันอาทิตย์ก็เรียนเชิญได้นะครับอาทิตย์นี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรอาทิตย์ถัดไปก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ขออนุญาตอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่3นะครับจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับเมื่อปีพ.ศ.2493กับบทเพลงที่ชื่อว่าแก้วตาขวัญใจที่เป็นเสียงร้องของคุณจินตนาสุขสถิตนะครับมาฟังด้วยกันจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาก่อนนั้นเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงครับฝันชั่วคืนนะฮะก็มาได้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้ฟังสัปดาห์นี้แล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับในเบรกนึกชั่วโมงตรงนี้อสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 นะครับเดี๋ยวใจเย็นยังมีหลายเพลงรอคิวอยู่มีเยอะเลยฮะบางเพลงผมต้องขอใช้คำว่ายังไม่สามารถที่จะได้ทั้งหมดแป๊บนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังตั้งหน้าตั้งชื่อเพลงตั้งเพลงเอาไว้กับชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงมาแล้วก็เสิร์ชหาแต่บางทีก็เนี่ยแหละครับเพลงบางเพลงเดี๋ยวทยอยจัดให้นะครับถ้าไม่ทันอย่างไรก็ยังมีในสัปดาห์ต่อไปแต่ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่กันก่อนนะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 นะครับอยู่ฟังเพลงด้วยกันกับผมวสุรมสุริยวงศ์วันอาทิตย์อนุรักษ์เพลงเก่าด้วยกันนะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

2เพลงต่อเนื่องนะครับมีคุณผู้ฟังถามถึงหัวใจมีปีกกับเสียงร้องของคุณจิตติมาเจือใจแล้วก็ต่อด้วยยังรักเธออยู่กับคุณสวรีภกาพันธ์เพลงนี้ครับมาฟังด้วยกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงของคุณสวรีภกาพันธ์เข้ามาเนี่ยก็เลยซ้ำศิลปินนิดนึงต้องขออนุญาตเว้นไว้ก่อนถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่เอาไว้เดี๋ยววันต่อไปค่อยว่ากันอีกทีนะฮะส่วนเพลงสิ้นสวาทเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะครับอาจจะเพิ่งหมุนมาเจอกันหรือว่าเพิ่งเปิดฟังเลยต้องขออภัยนะฮะบางเพลงก็เสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงก็เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นะครับแต่รักปักใจนี่โอเคได้อยู่เพราะยังไม่ได้เปิดเสียงร้องของคุณลินจงบุญกรินยังไม่ได้เปิดฉะนั้นน่าจะได้รักปักใจก่อนนะครับแต่ช่วงนี้ฝากเอาไว้กับเรื่องของความอร่อยวันนี้ผมมีความอร่อยระดับที่คุณต้องลองจริงๆนะครับกับเรื่องของเมนูจากเชียงใหม่หรือว่าสไตล์เชียงใหม่มาแชร์ให้รู้จักกันก็คือร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่เป็นร้านเล็กๆนะครับที่ตอนนี้กำลังปังในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วสไตล์เชียงใหม่แท้ๆนะฮะเพราะเมนูเด็ดของเขาของจริงลองจินตนาการกันก่อนเลยนะฮะกระทะร้อนๆเสียงดังซ่าลงไปในกระทะแล้วก็ใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยครับจากนั้นก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลังพอดีครับไม่เลี่ยนและยังโปะด้วยไข่ออนเซนเหลวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับตัวของเส้นทุกคำที่คุณกัดเข้าไปทานเข้าไปเนี่ยเรียกว่าต้องว้าวอร่อยลืมกลับบ้านอยากกินต่อกันเรื่อยๆนะฮะเพราะมันละมุนอร่อยจริงๆนะครับนัวกับเรื่องของการทำในสูตรของเขาเมนูแนะนำตัวท็อปนอกจากก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนแล้วเนี่ยฮะเข้ามาแบบจุใจแบบสุดๆถ้าใครชอบเนื้อแบบไหนก็สั่งได้นะครับจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อกุ้งหรือเป็นเนื้ออะไรก็ได้นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดอื่นๆที่ไม่อยากให้พลาดกันอย่างเช่นผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนผัดไทยกุ้งสดเนี่ยอร่อยนะครับเส้นร่วนดีมากหรือจะเป็นหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันด้วยแล้วก็ราดซอสเด็ดของเขานะครับเมนูสุกี้แห้งนะฮะโดยเฉพาะสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่อยากให้คุณได้ลองดูเหมือนกันนะครับความอร่อยของเขาคือร้านเขาถึงจะเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่สะอาดนะครับวัตถุดิบในการเลือกสรรมาอย่างดีเป็นครัวเปิดเห็นกระบวนการทำทุกรูปแบบทุกขั้นตอนฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเขาเนี่ยต้องรักษามาตรฐานของความสะอาดด้วยและความอร่อยของเขาก็ชัดเจนโดยเฉพาะสโลแกนของเขาก็คือไม่หล่อแต่อร่อยหาไม่ยากนะครับร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับถนนรัตนโกสินทร์นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มาทางวิทยาลัยพละนะครั

จอวงเวียนตรงมาทางถนนรัตนโกสินทร์เนี่ยขวามือจะเห็นวัดแขกวัดเทพมนเทียนนะฮะก็จะมีป้ายโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ตรงนั้นแหละครับหรือถ้าไม่สะดวกไปทานที่ร้านสั่งเป็นแกล็บไลน์แมนออนไลน์ออเดอร์ได้นะครับแค่เสิร์ชหาชื่อโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่หรือในเพจ Facebook ของเขาก็ได้นะครับเขาจะมีเมนูอาหารอื่นๆให้ดูด้วยนะครับนอกจากเมนูที่พูดถึงเนี่ยเขาทำได้อีกหลายอย่างด้วยเช่นกันใครที่กำลังมองหาความอร่อยแบบแซ่บหอมฉ่ำในราคาไม่แรงรีบไปชิมโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่ครับก่อนที่จะคนจะเรียกได้ว่าคิวแน่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะช้านะครับมาลองความอร่อยก่อนใครดีที่สุดนะฮะจริงๆเขาเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์หยุดฉะนั้นก็เกริ่นเอาไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้อ่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งก็ไปลิ้มลองกันได้นะครับกับเมนูอร่อยเด็ดของเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับมาเชียงใหม่ต้องไปลอง

ขยับจังหวะ2เพลงเลยนะฮะมีเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพครับถ้าคุณบอกผมเพลงนี้ที่เลือกมาฟังด้วยกันต่อเนื่องจากก่อนนั้นก็รักปักใจนะครับกับเสียงร้องของคุณลินจงบุญนครินทร์นะครับในช่วงของครึ่งชั่วโมงหลังชั่วโมงของเพลงลูกกรุงนะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 นะครับ

สียงร้องกับคุณชรินทร์ ธนาคร นะครับกับอาลัยรักก่อนนั้นทำถึงวันคอยนะครับกับเสียงร้องกับคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาถามถึงเพลงคู่สักขีแม่ปิงนะครับผมมีเวอร์ชั่นของคุณชรัมเทพชัยกับคุณอุมาพรบัวพึ่งตอนนี้ที่จะเปิดให้ฟังได้อยู่แล้วก็ได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย 11:00 นแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของแม่ไม้เพลงไทยนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งเก่าใช้ว่าลูกทุ่งเก่าคลาสสิกเลยแหละนะครับลูกทุ่งใหม่ผมไม่ได้เปิดต้องขออภัยฉะนั้นก็ย้ำอีกทีว่าวันอาทิตย์เราอนุรักษ์เพลงเก่าไปด้วยกันนะครับเฉพาะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่นะครับทิ้งท้ายเพลงนี้กับสักขีแม่ปิงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเลือกเพลงมาฟังด้วยกันต่อนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเฮลิคอปเตอร์เอกชนตกย่านสมุทรปราการเจ็บ2คนเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เอกชนตกบริเวณหลังปั๊มปตท.ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 9:10 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าหญ้าเบื้องต้นพบสภาพตัวเครื่องได้รับความเสียหายเพราะมีเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์และเข้าตรวจสอบเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นทราบว่าเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเป็นของภาคเอกชนมีผู้บาดเจ็บ2คนขณะที่พื้นที่โดยรอบถูกปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการตกครั้งนี้รัชดาโต้เฟกนิวส์เพิ่มเบี้ยอย่างชีพ 3,000 บาทยืนยันยังคงจ่ายอัตราเดิมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเพิ่มเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาทว่าเป็นข่าวปลอมรัฐบาลมีความตั้งใจนำนโยบายออกมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายอัตราเดิมไปก่อนส่วนการดูแลประชาชนในภาพรวมมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งที่จะจ่ายอัตรา 40-60-40 และการดูแลผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้รัฐบาลจะค่อยๆทยอยออกมาตรการประคับประครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าการปรับปรุงเบี้ยผู้สูงอายุว่าไม่เป็นความจริงสำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุรัฐบาลยังคงกำหนดอัตราจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้60ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพอัตรา600บาทต่อเดือนต่อคนอายุ70ถึง79ปีได้รับเบี้ยอย่างชีพอัตรา700บาทต่อเดือนต่อคนอายุ80ถึง89ปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพอัตรา800บาทต่อเดือนต่อคนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในอัตรา 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนชาวเยอรมันใกล้ฐานทัพสหรัฐห่วงเรื่องการถอนทหารชาวเยอรมันในเมืองแลนสทูทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศสหรัฐเมืองแลมสไตน์แสดงความวิตกกังวลหลังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐประกาศว่าจะถอนกำลังทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งและตอบโต้กันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีโดยชาวเมืองต่างเกรงว่าการถอนทหารสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศแรมสไตน์และส่งผลเสียต่อชุมชนในท้องถิ่นทั้งนี้แรมสไตน์เป็นฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยมีกองกำลังประจำการมาตั้งแต่ปี2495หรือเมื่อ74ปีก่อน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: การทำ ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
10: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
11: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
12: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

11:11 นะครับชั่วโมงของแม่ไม้เพลงไทยย้ำอีกทีนะว่าเราเป็นแม่ไม้เพลงไทยที่จะมีความเป็นลูกทุ่งเก่าคลาสสิกอยู่นะครับบางทีคุณผู้ฟังก็อาจจะมีเพลงในใจที่เป็นเพลงลูกทุ่งชื่นชอบตามสไตล์ฮะแต่บางครั้งเดี๋ยวขอจังหวะขอเวลาขอช่วงของเพลงต่อเนื่องให้อีกทีผมมาทางนี้แล้วนะครับก็เลยอาจจะโดดไปนิดนึงกับช่วงเวลาของเพลงเพราะว่าเพลงที่ผมเปิดมา2เพลงเนี่ยครูสุรพลสมบัติเจริญรักริงโง่เนี่ยคุณผู้ฟังถามเข้ามาอยู่บ่อยนะครับก็เปิดให้นะฮะแล้วผมจริงๆผมอ่ะมีเพลงหนึ่งที่อยากจะเปิดอยู่นานแล้วแต่ไม่ค่อยได้เปิดสักทีก็เลยขออนุญาตแบบต่อเนื่องให้เลยนะฮะก็คืออาทิตย์อุทัยรำลึกนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราจะนึกถึงเพลงของครูสุรพลก็มีหลาย

พลงที่หลายคนก็จะนึกถึงอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็หยิบมาเปิดอยู่บ่อยๆก็คือรักริงโง่นะฮะแต่ก็บางวันบางอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเพลงไล่เลียงของยุคสมัยลูกทุ่งมานะครับมาจนถึงคุณสายยานสัญญานะคุณยอดรักสลักใจอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับสอนเพชรสอนสุพรรณหรือเพลงในยุคหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลูกทุ่งที่เขามีความร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็อยู่ในยุคของลูกทุ่งคลาสสิกแล้วก็เฟื่องฟูในห้วงเวลานั้นนะครับมันก็เลยเป็นเพลงลูกทุ่งมาตรฐานบางอย่างที่ผมอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ถ้าเป็นลูกทุ่งใหม่ๆขึ้นมานี่เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตนะครับผมอาจจะไม่ได้เปิดให้เลยนะฮะเพราะว่าเชื่อว่ามีคลื่นวิทยุหรือว่าที่อื่นเขาเปิดกันอยู่เยอะแยะแล้วนะครับหรือลูกทุ่งใหม่ๆลูกทุ่งอินดี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่ได้เปิดต้องขออภัยจริงๆนะฮะบางท่านก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วถามถึงเพลงเหล่านั้นผมก็เลยขอตอบแบบตรงๆเลยแล้วกันว่าผมไม่ได้เปิดแนวนั้นเลยนะครับก็เลยต้องบอกกันตรงๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวแหมไม่เปิดสักทีอย่างเงี้ยก็คือบอกว่ามันไม่ใช่คอนเซปต์รายการมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบรายการที่เราจัดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะบอกว่าอนุรักษ์เพลงเก่าเนี่ยคำว่าอนุรักษ์เพลงเก่านี่มันชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นลูกทุ่งอินดี้อะไรที่ขอเข้ามาเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเป็นช่วงอื่นเนี่ยฮะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นคลื่นอื่นอีกหลายคลื่นเขาเปิดอยู่นะครับก็ไม่ได้ผมไม่ได้มีเรื่องของมุมที่ไม่ดีกับเพลงเหล่านั้นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีสักช่วงเวลาหนึ่งดีกว่าขอมีสักคลื่นหนึ่งแล้วกันนะครับของเชียงใหม่นี่แหละที่อยากจะเปิดเพลงเหล่านี้เอาไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเชียงใหม่เนี่ยมีนักฟังเพลงรุ่นเก่าอยู่เยอะโดยเฉพาะเชียงใหม่เป็นเมืองที่คนวัยเกษียณคนวัยทำงานที่เรียกว่าเกษียณมาแล้วมาอยู่เชียงใหม่เยอะมากนะฮะแล้วแต่ละท่านเองก็เป็นนักฟังเพลงคุณภาพที่เรียกว่ารู้จักเพลงเหล่านั้นเป็นอย่างดีหลายเพลงที่ผมได้มาเปิดเนี่ยก็ด้วยความรู้ของหลายๆท่านที่แชร์ให้ผมด้วยมีเรื่องราวมีสตอรี่มีเพลงแนะนำให้ผมเนี่ยคือเหล่านั้นคือกลุ่มนักฟังเพลงที่เขาฟังเหล่านี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ขอให้มีสักเพลงในกลุ่มนึงที่เขาเป็นนักฟังเพลงด้วยนะครับเราแบ่งปันกันไปละกันเพราะว่าเชื่อว่าอีกหลายคลื่นเขาก็มีของเขาอยู่ก็มีทางเลือกของการฟังอีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากทางคลื่นปัดวิทยุก็มีฟังออนไลน์แหละครับเพียงแต่วิทยุมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราได้คุยกันโอภาปราศัยทักทายกันหรืออาจจะมีเรื่องราวสตอรี่ต่างๆข่าวสารมาพูดคุยสอดแทรกเข้าไปในรูปแบบของรายการเพลงแบบอสมทเชียงใหม่ของเราประมาณนี้นะครับ

จูจูซังเหมือนผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนางาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อนิจจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายโจโจซังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือดจากความรักของเธอเขียนทิ้งไว้ด้วยข้อความว่าตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติ

0: ดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติ
1: โจโจ้สั่งเป็นเพลงที่หลายท่านรู้จักจากครั้งหนึ่งที่เป็นเพลงประกอบเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องของเกอิชาในนางาซากิแล้วก็แปลงเป็นเรื่องราวของไทยขึ้นมาจนแปลงเป็นเนื้อร้องโจโจ้สั่งโดยครูพยงมุกดาที่บันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสด้วยนะครับตอนนั้นก็บันทึกเสียงเอาไว้ช่วงปีพ.ศ. 2519จนมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่คุณรุ่งฤดีเนี่ยต้องไปหัดร้องในเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่เรียกว่านอกจากจะได้รับความนิยมของไทยแล้วเนี่ยในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเองนะครับเขาก็ได้รับความนิยมเหมือนกันจากญี่ปุ่นไปทางนี้บ้างครับเราไปทางเกาหลีหน่อย

0: หลายคนจะบอกชื่อเพลงว่าอยากฟังเพลงอารีดัง
1: ทหารไทยจำอารีดัง
0: จริงๆชื่อเพลงว่าเสียงครวญจากเกาหลีนะครับที่เป็นเสียงร้องของคุณสมศรีม่วงสอนเขียวเพลงนี้คุณตุ้มทองโชคชนะนะครับหลายคนไม่เคยคุ้นชื่อคำร้องทำนองเนี่ยคุณตุ้มทองโชคชนะเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเพลงนี้เอาไว้ชื่อที่หลายคนจะคุ้นเคยในนามปากกาของเขาก็คือครูเบนจามินนั่นเองนะครับครูเบนจามินเป็นชาวอุบลราชธานีแล้วก็มาร้องเพลงอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงรำวงได้อย่างสนุกสนานมีช่วงหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตอนนั้นครูเบนจามินเนี่ยอยู่ในยุคของรุ่งเรืองเลยแหละแล้วเขาเป็นเพื่อนกับใครรู้ไหมฮะดาราตลกชื่อดังตอนนั้นก็คือคุณล้อต๊อกนะครับ

ครูเบนจามินมีเพื่อนคือคุณลอต็อกเป็นนักแสดงแล้วคุณลอต็อกเนี่ยก็รู้จักจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ด้วยในห้วงเวลานั้นนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยเขามีงานวันเกิดนะครับแล้วก็อยากจะให้ครูเบนจามินเนี่ยเข้ามาร่วมงานมาร้องเพลงให้ฟังนะครับแล้วก็เกิดการ

รับบทบาทเป็นนายทหารเป็นทหารเกณฑ์ล้อต๊อกจำได้ไหมฮะนั่นก็คือภาพของการได้อยู่ในภาพยนตร์ที่เรามักจะเห็นคุณล้อต๊อกดาราตลกเนี่ยอยู่ในค่ายทหารบทบาทของทหารในไทยของเรานะครับเพื่อเป็นภาพลักษณ์ของความสนุกสนานนอกจากความเครียดแต่ว่าทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยครูเบนจามินเนี่ยได้มีโอกาสไปรับราชการสงครามเกาหลีในฐานะที่ไปอยู่ในด้านของกองสวัสดิการนะครับแล้วก็ไปใช้คำว่าต้องอยู่คลุกคลีกับคนในพื้นที่แล้วก็จะมีเด็กรับใช้ชาวเกาหลีคนหนึ่งอยู่รับใช้งานด้วยและมีโอกาสได้ฟังเพลงเกาหลีทำนองเพลงเกาหลีนะครับครูเบนจามินเนี่ยก็เอาเก็บตัวโน้ตจดโน้ตจดทำนองเอาไว้เนี่ยกลับมาเมืองไทยแล้วก็แต่งเนื้อร้องเข้าไปเป็นเนื้อร้องที่เรียกว่าอารีดังมาใส่ในเนื้อไทยเดิมของเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเสียงครวญจากเกาหลีนั่นเองแล้วมอบให้คุณจริงๆแล้วมีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณผ่องศรีวรนุชก็ร้องเอาไว้นะครับแต่ว่าจะโด่งดังมากๆก็คือคุณสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับที่โด่งดังไปทั่วประเทศต้องห่วงเวลานั้นแหละนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเกาหลีจากเกาหลีเราไปเวียดนามนะฮะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงแก้ของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับแต่ว่าเสียงตอบจากเวียดนามเนี่ยที่เป็นเสียงร้องของคุณละอองดาวโสธรบุญเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังนะครับก็เลยขออนุญาตเลือกมาฟังด้วยกันกับเสียงตอบจากเวียดนาม

ในห้วงเวลาที่เขามีสงครามในพื้นที่ของเขาไปญี่ปุ่นก็ไปแล้วนะครับเกาหลีก็ไปนะฮะเวียดนามก็ไปทหารไทยของเรานี่ไม่ธรรมดาจริงๆจนต้องมีสาวเวียดนามสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นพูดถึงทหารไทยทั้งนั้นเลยแม่ร้ายจริงๆเลยเชียวนะฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละครับเอาพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะฮะช่วงนี้ผมอยู่กับช็อปมาเนียครับฝากเอาไว้กับเกษตรกรนะครับในการปลูกพืชอะไรก็อยากให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับบางทีเนี่ยเรื่องของสภาพดินมันก็เสื่อมสภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีจากการเผาหรือสภาพดินที่เราอาจจะมันมีอะไรบ้างล่ะดินเปรี้ยวดินแข็งดินเค็มอย่างเงี้ยนะครับดินไม่รุ่นซุยไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนแต่เดิมเนี่ยนะฮะแล้วผลผลิตก็ไม่เขียวไม่ออกดอกผลไม่ติดอย่างเงี้ยมันก็มีผลกับเรื่องของการเพาะปลูกที่เราก็ลำบากใจกับผลผลิตของเราใช่ไหมครับเกษตรกรวันนี้ครับเรามีตัวช่วยนะครับจากช็อปมาเนียด้วยดินเน่าครับดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์แล้วก็เสริมธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีครับใช้งานง่ายนะฮะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินเลยครับสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5-7 ไร่ต่อ1ขวดนะครับวันนี้ช็อปมาเนียของเรามีโปรโมชั่นดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมารให้อีก1ซองในราคาเพียง699บาทนะครับ699บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้ครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียกับดินเน่านะครับอ่ะไปทั้งญี่ปุ่นเกาหลีนะครับไปทั้งเวียดนามมาแล้วนะฮะมาทางบ้านเรากลับมาบ้านเราได้ละกลับมาบ้านเรานะครับกับหลายๆคนที่จะนึกถึงความเป็นทางเหนือของเรานะครับจริงๆเพลงนี้ผมก็เปิดอยู่บ่อยมากเพราะว่าถ้าจะเป็นเพลงทางเหนือเนี่ยเพลงไม่กี่เพลงที่เราจะรู้จักกันดีหนึ่งในนั้นก็นิราศเวียงพิงครับกับทูลทองใจจากคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาจากสายใต้เชียงใหม่ฟังอยู่แถวหางดงนะครับ

ันนี้ถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยผมพาคุณผู้ฟังไปประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายประเทศที่ทหารไทยเราไปทั้งสนับสนุนร่วมรบหรืออาจจะเป็นกำลังเสริมกำลังพล

คุณผู้ฟังเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเสียงครวญจากเกาหลีข้อมูลท้ายๆที่ผมไม่ได้อ่านก็คืออันนี้แหละครับอันเดียวกันก็คือเขาบอกว่าตอนที่ครูเบนจามินแต่งเพลงเสียงครวญจากเกาหลีเสร็จแล้วเนี่ยคือครูเบนจามินตั้งใจให้คุณผ่องศรีวรนุชร้องแหละครับมันมี2ประเด็นของข่าวของข้อมูลนี้นะฮะประเด็นแรกก็คือตอนนั้นแม่ผ่องศรีเนี่ยเดินสายตลอดครับตามตัวเจอยากมากนะฮะแล้ววันนั้นเองก็จะมีงานที่ครูเบนจามินเนี่ยต้องไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานต้อนรับทหารไทยนะครับวันนั้นมีคุณสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับก็มาในงานเลี้ยงด้วยนะฮะแล้วก็มาร้องเพลงในงานนี้แล้วพอครูเบนจามินได้ยินเสียงร้องของคุณสมศรีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบจึงเปลี่ยนใจให้คุณสมศรีม่วงสอนเขียวเนี่ยบันทึกเสียงร้องนะครับแต่จริงๆอ่ะโน้ตเพลงไปถึงครูของแม่ผ่องศรีไปแล้วแหละแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนั้นคุณผ่องศรีวรนุชกำลังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของวงการลูกทุ่งด้วยนะครับที่มันประเดประดังเข้ามากับตั้งแต่ครูสรพลอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะครับก็เลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะมีบางประเด็นที่สุดท้ายครูเบนจามินก็เลยเลือกคุณสมศรีม่วงสอนเขียวเข้าไปด้วยนะครับก็ขอบคุณฮะผมพอมีเวลาได้อีกหน่อยทิ้งท้ายในเบรกนี้กับเสียงร้องของชาญเย็นแขครับ3หัวใจแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: เวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cellเป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คุณผู้ฟังถามถึงเพลงนิราศรักภูมิเรียงนะครับเสียงร้องของคุณสาริกากิ่งทองซึ่งเพลงนี้คำร้องทำนองเป็นคุณพ่อของเขาแหละครับคุณจูเลียมกิ่งทองเนี่ยเขียนเพลงนี้ให้ลูกร้องเอาไว้นะครับจริงๆอ่ะยังมีไอเดียจะมีเพลงแก้ด้วยตอนหลังถึงได้มาแต่งในยุคที่ครูสลาคุณาวุฒิมาขอให้ครูจูเลียมเนี่ยแต่งเพลงแก้จากเพลงนี้ด้วยเหมือนกันเอาไว้เคยเล่าให้ฟังเพราะเป็นลูกทุ่งในยุคต่อมานะครับเพียงแต่ว่าเพลงนิราศรักภูมิเรียงเนี่ยภูมิเรียงเป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอชยาพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะโด่งดังเรื่องของไข่เค็มแล้วนะครับเขาดังเรื่องของผ้าไหมทอที่สวยงามมากนะฮะเป็นสินค้าท้องถิ่นที่เขาเรียกได้ว่าขึ้นชื่ออีกแบบหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของสินค้าของเขาในพื้นถิ่นขณะเดียวกันเองเพลงนี้ก็พูดถึงเรื่องของสาวมุสลิมนะครับที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็หนุ่มใต้มาจากชุมพรก็มาหลงรักสาวภูมิเรียงที่นี่แหละครับแล้วก็เล่าเรื่องราวของความรู้สึกที่เป็นความรักที่มาเจอแบบไม่วันลืมเลือนนะฮะนิราศรักภูมิเรียงนะครับจากคุณผู้ฟังที่ถามที่เข้ามาในครึ่งชั่วโมงหลัง MCOT Radio เชียงใหม่ครับ FM 100.75 มาต่อที่ลูกทุ่งอีกแนวหนึ่งละมากันอีกยุคนึงแต่จริงๆก็ไล่เรียงกันไม่นานมากนักนะครับ

สียงร้องของคุณรพินภูไทยนะครับโทษคนอย่างเราก่อนนั้นกลิ่นฟางนางลืมครับที่ครูธงชัยเล็กกำพลเขียนคำร้องทำนองเอาไว้ขับร้องโดยคุณเสกสัตเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับมาต่อที่เพลงจากคุณผู้ฟังถามถึงเข้ามากับเสียงร้องของชาตรีศรีชนหลายท่านรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีครับ

สียงร้องของคุณคัมภีร์แสงทองนะครับร้องไห้กับเดือนก่อนนั้นสมัครรักสมัครแฟนครับชาตรีศรีชนท้ายๆของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้8โมงเช้าผมกลับมาช่วงของเพลงสากลเก่านะครับและเพลงไทยสตริงเก่าวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะไปอีกแนวหนึ่งเลยแต่วันอาทิตย์ก็ประมาณนี้แหละครับกับการอนุรักษ์เพลงเก่าไปด้วยกันที่สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 วันอาทิตย์วันครอบครัวครับกับผมวสุรมสุริยะวงศ์ขอบคุณกับการติดตามรับฟังนะครับบุญรักษาทุกท่านด้วยครับ

0: ณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: การมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเพลิงกำลังลุกลามป่าหญ้านิด้าโพเผยคนใต้กว่าครึ่งเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการครม.เตรียมพิจารณากรอบเงินกู้400ล้านบาทสัปดาห์นี้อัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนโต้เฟกนิวส์เพิ่มเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ 2,568 ยุคผู้ว่าชัดชาติรายรับสูงกว่าประมาณการส่วนรายจ่ายต่ำกว่าประมาณการดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายกว่า 5,000 ล้านSpirit Airlines สายการบินราคาประหยัดในสหรัฐยุติกิจการแล้วหลังประสบภาวะล้มละลายและขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะติดตามกันได้จากสำนักข่าวไทยทางเครือข่ายของอสมททั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาถธนธนากุลจะรวบรวมข่าวตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมซึ่งข่าวแรกที่เราติดตามกันค่ะเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เมื่อ 9:16 นาทีที่ผ่านมานะคะโดยศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลและ Fire and Rescue Thailand ค่ะรายงานว่ามีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้เคียงซอยบางเมฆขาวถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการอยู่หลังปั๊มปตท.ใกล้เคียงสถานีศูนย์ซ้อม BTS ถนนสุขุมวิทค่ะเริ่มแรกมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะทางกู้ภัยก็ได้เข้าไปสกัดเพลิงที่กำลังลุกลามที่ป่าหญ้าโดยพบว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลขนาด2ที่นั่งยังไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใดค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะสำนักข่าวไทยรายงานความคืบหน้าว่าณปัจจุบันค่ะสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะพบเพิ่มอีก1รายรวมเป็นทั้งหมด2รายด้วยกันนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยยังคงรู้สึกตัวดีค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำพร้อมกับสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปค่ะ
2: ประเด็นเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะนิดาโพของ

0: ก็ออกไปทำการสำรวจเรื่องคนใต้ว่างไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วก็ไปสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคใต้14จังหวัดค่ะจากการสำรวจนะคะเมื่อถามถึงการเคยได้ยินและความเข้าใจของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 54.43 เนี่ยบอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการรองลงมานะคะ 26.67% ก็บอกว่าเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างร้อยละ 10.52 ค่ะระบุว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเกี่ยวกับโครงการส่วนร้อยละ 7.08 ระบุว่าไม่เคยได้ยินใดๆเลยเกี่ยวกับโครงการขณะที่ร้อยละ 1.30 ระบุว่าเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจเลยเกี่ยวกับโครงการค่ะเมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการถึงเรื่องที่คนภาคใต้มีความกังวลใจเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 38.03 บอกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลรองลงมาร้อยละ 33.16 ระบุว่าไม่กังวลใจใดๆเลยร้อยละ 29.71 ระบุว่าผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นเช่นการถูกเวนคืนที่ดินวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อาจจะเปลี่ยนไปร้อยละ 25.81 ระบุว่าการทุจริตและความไม่โปร่งใสของโครงการร้อยละ 15.30 ระบุว่าความคุ้มค่าในระยะยาวร้อยละ 12.08 ระบุว่าการถูกต่อต้านจากชุมชนคนในพื้นที่ร้อยละ 11.78 ระบุว่าคนใต้จะได้ประโยชน์อะไรร้อยละ 11.40 ระบุว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ประโยชน์อะไรร้อยละ 10.50 ระบุว่าปัญหาการก่อสร้างโครงการที่ล่าช้าหรือไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 7.58 ระบุว่าปัญหางบประมาณของรัฐหากต้องลงทุนทำโครงการเองร้อยละ 6.30 ระบุนะคะว่าปัญหาการหาผู้ลงทุนในโครงการร้อยละ 6.15 ระบุว่าในอนาคตประเทศไทยอาจจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญในการแข่งขันกันของประเทศมหาอำนาจร้อยละ 4.35 ระบุว่าปัญหาโครงการอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงร้อยละ 3.98 ระบุว่าการถูกต่อต้านจาก NGO นักวิชาการการเมืองและร้อยละ 0.98 ระบุว่าการถูกต่อต้านจากต่างประเทศก็มีความเห็นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างที่ระบุว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างและเคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ถึงความคิดเห็นของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 34.21 ระบุว่าเห็นด้วยมากรองลงมาร้อยละ 33.01 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 19.43 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ13.35 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยค่ะ
1: ส่วนโครงการที่กำลังจะเข้าสู่ครม.ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้มาตรการในการดูแลประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะตามมาเมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งครม.จะพิจารณากรอบวงเงินกู้เงินในสัปดาห์นี้ก่อนค่ะส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้ครม.พิจารณาต่อไปแต่ยืนยันว่าจะต้องพิจารณาให้เร็วเพราะจะได้ให้เงินถึงมือของประชาชนในเดือนมิถุนายนในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็วค่ะส่วนพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการกู้เงินประมาณ500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบประมาณ400,000 ล้านบาทเพียงพอค่ะรัฐบาลก็วาง2แนวทางหลักในการใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งหรือว่าที่เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการขับเคลื่อนประเทศระยะกลางและระยะยาวดูแลประชาชนประคับประคองค่าครองชีพเวลานี้โดยจ่ายในอัตรา60และประชาชนจ่าย40นะคะรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้ที่จะใช้ในการส่งเสริมประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลและน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้เป็นพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานต้องมีมาตรการจูงใจอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนประชาชนติดโซล่ารูฟมากขึ้นก็ต้องมีแรงจูงใจให้กับประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ยค่ะรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมต่อการเข้ามาของรถ EV มากยิ่งขึ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณมากรัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นในการต้องกู้เงินค่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะเดียวกันก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะมีการ

0: เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาโต้ข่าวว่าเป็นข่าวปลอมค่ะรัฐบาลตั้งใจจะนำนโยบายออกมาดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายในอัตราเดิมนะคะซึ่งยังคงอัตราตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นรายเดือนค่ะตามช่วงอายุ60ปีถึง69ปีได้รับเบี้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนต่อคนอายุ70ถึง79ปีค่ะได้รับเบี้ยยังชีพ700บาทต่อเดือนต่อคนอายุ80ถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทต่อเดือนต่อคนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนค่ะ
1: รัฐบาลขยายความร่วมมือไทยสหรัฐนะคะกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์หนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์ค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนทั้งในและนอกประเทศจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อ 21-25 เมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานไทยก็นำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรนะคะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงกระทรวงแรงงานค่ะจะร่วมกับหน่วยงานสหรัฐในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานเชิงลึกนะคะซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะคะประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาทค่ะโดยจากนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติการอย่างจริงจังก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะจากการประเมินการค้ามนุษย์ที่อยู่ในเทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีสู่เทียร์1เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวได้ค่ะ
0: 12:10 นพักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ2568ยุคผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะมีรายรับสูงกว่าประมาณการส่วนรายจ่ายนั้นต่ำกว่าประมาณการนะคะซึ่งราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องรายงานรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2568ค่ะประกาศฉบับนี้ลงนามโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยประกาศกทม.เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2568เป็นการดำเนินตามมาตรา120วรรค2แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็ระบุว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568แจ้งรายรับจริงที่มาจากรายได้ประจำและรายได้พิเศษค่ะรวมทั้งหมดนะคะกว่า 108,055 ล้านบาทด้วยกันค่ะสูงกว่าประมาณการอยู่ที่3,505กว่าล้านบาทนะคะด้านรายจ่ายจริงค่ะที่มาจากรายจ่ายประจำรายจ่ายพิเศษรวมกว่า 87,100 กว่าล้านบาทเมื่อรวมกันกับเงินที่กันเอาไว้เบิกเหลื่อมในปีค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000

0: 501ล้านบาทนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าประมาณการอยู่ที่ 1,889 กว่าล้านบาทค่ะขณะที่ดุลของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายตามงบประมาณ 5,395 กว่าล้านบาทค่ะ
1: มีเหตุการณ์ที่แม่ค้าออนไลน์ค่ะถูกหมอนกดหน้าเสียชีวิตนะคะขณะที่แฟนหนุ่มก็หายตัวไปตำรวจเร่งตามตัวออกหมายจับค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคอนโด8ชั้นย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่ชั้น4นะคะทราบชื่อก็คือนางสาวพานิสุดาหรือว่าดรีมอายุ25ปีอาชีพแม่ค้าออนไลน์ค่ะสภาพศพค่ะก็นอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างเตียงนอนสวมเพียงชุดชั้นในโดยมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบข้าวของเครื่องใช้ในห้องมีลักษณะกระจัดกระจายนอกจากนี้ยังพบสมุดไดอารี่1เล่มที่นายนิติรันอายุ33ปีแฟนหนุ่มอาชีพพ่อค้าออนไลน์เช่นกันนะคะเขียนข้อความระบุมีคนจ้องจะมาทำร้ายและฝากให้ดูแมวและทรัพย์สินต่างๆด้วยจากการสอบสวนผู้เสียชีวิตก็อยู่กินฉันสามีภรรยากับแฟนหนุ่มมากว่า5ปีแล้วตอนนี้ก็หายตัวไปค่ะทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้พ่อกับแม่ให้ข้อมูลนะคะว่าลูกชายเนี่ยมีอาการป่วยจิตเวชมีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาเอาชีวิตส่วนผู้เสียชีวิตก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาก็เคยทะเลาะกันขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาแล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคอนโดก็พบว่านายนิติรันผู้ต้องสงสัยเดินออกจากคอนโดวันที่30เมษายนเวลา16นาฬิกา32นาทีแล้วก็ขับรถเก๋งสีแดงออกไปจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแม่ของหญิงผู้เสียชีวิตนะคะเดินทางมาที่เกิดเหตุค่ะก่อนจะเปิดโทรศัพท์ให้ผู้สื่อข่าวดูรูปลูกสาวให้ข้อมูลว่าเจอลูกครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วจากนั้นก็ไม่เจอไม่ได้คุยกันเลยตอนหลังแม่กลับมากรุงเทพก็มาหากันครั้งหนึ่งแต่ลูกก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะคะทางด้านพ่อของแฟนหนุ่มเนี่ยก็เล่าว่าลูกชายก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาลูกชายกับผู้ตายทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งเขาป่วยเป็นจิตเวชก็ต้องไปหาหมอตลอดแต่ว่าลูกชายไม่ยอมกินยาทางลูกชายก็เล่าว่าเขาทะเลาะกับแฟนบ่อยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ให้แฟนพกโทรศัพท์ตอนเวลาออกไปกินข้าวก็เคยมีการลงไม้ลงมือกันครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่รุนแรงค่ะด้านผู้กำกับการสภ.บางบัวทองเปิดเผยนะคะว่าแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตหายตัวไปตั้งแต่30เมษายนช่วงเย็นซึ่งก็คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากว่าทั้ง2คนเข้ามาที่คอนโดเมื่อช่วงบ่าย29เมษายนและฝ่ายชายได้ออกจากคอนโดไปคนเดียว30เมษายนทำให้พ่อแม่ของฝ่ายชายไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนั้นจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดสำหรับอาการป่วยทางจิตเวชของฝ่ายชายขณะนี้ก็ยังเป็นข้อมูลจากพ่อและแม่เท่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากแพทย์เบื้องต้นก็ให้แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรจากนั้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
0: เกิดเหตุสลดนะคะพ่อสุดทนลูกชายติดยาเสพติดทำร้ายคนในบ้านตัดสินใจค่ะจำใจชักปืนยิงเสียชีวิตต่อหน้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านตะกรุดพิบาลตำบลวังน้ำลัดอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายณัฐพลอายุ38ปีถูกยิงที่ลำตัวและแขนรวมทั้งหมด7นัดเสียชีวิตในห้องนอนซึ่งในมือขวายังกำมีดเอาไว้อยู่เลยนะคะส่วนผู้ก่อเหตุค่ะเป็นอดีตข้าราชการตำรวจวัย64ปีและเป็นพ่อแท้ๆของผู้เสียชีวิตค่ะหลังเกิดเหตุผู้เป็นพ่อค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็ยืนรอมอบตัวพร้อมมอบอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ปลิดชีวิตลูกชายค่ะป้าข้างบ้านให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงทะเลาะรุนแรงออกมาจากบ้านค่ะตามมาด้วยเสียงปืนรัวออกมาก่อนที่พ่อของผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นตาของผู้เสียชีวิตค่ะก็ตาพ่อตานะคะของผู้ก่อเหตุเป็นตาของผู้เสียชีวิตจะวิ่งออกมาจากบ้านในสภาพร้องไห้ฟูมฟายโดยบอกว่าหลานถูกพ่อยิงตายค่ะหลานมีประวัติเสพยาเสพติดเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็จะมาขอเงินพ่อกับแม่บ่อยๆพอไม่ได้ก็จะมาโวยวายคุ้มคลั่งแต่ครั้งนี้รุนแรงค่ะเพราะว่าหลานชายเดินมาขอเงินลูกสาวซึ่งก็เป็นแม่ของเขาแต่ถูกปฏิเสธ ฝ่ายหลานโมโหก็ใช้มีดค่ะจะมาทำร้ายทุกคนในบ้านพยายามจะไปหยิบปืนของลูกเขยก็คือพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะทำให้ฝ่ายของพ่อก็คงจะเหลืออดค่ะหยิบปืนมายิงใส่ก่อนแล้วก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยลูกเขยเป็นคนใจเย็นมากๆรักลูกมากเช่นเดียวกันกับเพื่อนบ้านทุกคนก็ต่าง

0: บอกค่ะว่าผู้เป็นพ่อใจดีใจเย็นมากๆครั้งนี้คงสุดจะทนแล้วด้านตำรวจสภ.ไผ่สาลีค่ะคุมตัวผู้เป็นพ่อมาสอบสวนก็ให้การว่าถ้าไม่ทำลูกก็คงจะทำให้ตัวเขาเองและคนในครอบครัวนั้นตายแน่ๆค่ะก็เพราะว่าฝั่งนั้นพยายามจะไปหยิบปืนมาตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายไว้ก่อนในเบื้องต้นค่ะ
1: จับได้แล้วนะคะคนร้ายที่สวมหมวกไอ้โม่งเข้าไปขโมยเงินของคุณยายวัย85ปีที่เก็บสะสมไว้นะคะหายไปกว่า 20,000 บาทโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกช่วงที่คนร้ายเนี่ยเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านคุณยายนางคำนิมิตอายุ85ปีเมื่อวันที่26เมษายนช่วงสายค่ะในพื้นที่บ้านหนองสวรรค์ตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูคุณยายเล่านะคะว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านตรงข้ามกับโรงเรียนก่องแปมหนองสวรรค์และเดินเข้ามาในบ้านซึ่งประตูบ้านของยายก็เปิดแง้มไว้ยายอยู่กับลูกชาย2คนก็คือนายอัตพลอายุ51ปีขณะเกิดเหตุลูกชายก็นำข้าวไปส่งผู้ป่วยก็เป็นญาติกันนี่แหละค่ะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆยายร้อนจึงเข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จออกมาพบว่าที่นอนเนี่ยมีรอยรื้อค้นและกระเป๋าใส่เงินหายไปข้างในมีเงินสด 22,000 บาทและสมุดบัญชีธนาคารพอลูกชายกลับมาก็ได้ไปเปิดดูกล้องวงจรปิดนะคะก็พบว่ามีคนร้ายได้เข้ามาขโมยทรัพย์สินไปซึ่งเงินที่หายไปเนี่ยยายก็ได้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ปีใหม่และสงกรานต์ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้านก็จับยัดใส่มือไว้ให้ค่ะสาเหตุที่ไม่นำไปฝากธนาคารก็เพราะว่าธนาคารอยู่ในตัวจังหวัดก็แปลกไปกับระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางก็ลำบากล่าสุดนะคะตำรวจสภ.เมืองหนองบัวลำภูนะคะก็จับกุมตัวคนร้ายได้นะคะอายุ68ปีค่ะหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูตำรวจก็ตรวจยึดของกลางแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวในข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเหตุสลดนะคะรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานที่ปั่นในตอนเช้าทำให้คนปั่นจักรยานเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ4:00ของเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ครังสิตนครนายกค่ะในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนปั่นจักรยานมาตามเส้นทางในเลนซ้ายจากนั้นค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นรถเก๋งคันสีขาวขับมาในเลนซ้ายเช่นเดียวกันด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชนรถจักรยานอย่างแรงก็เลยทำให้ฝั่งของคนขี่รถจักรยานนั้นก็ล้มลงไปนะคะแล้วทางฝั่งของคนขับรถยนต์ก็ไม่ได้ลงมาดูหรือว่าจอดช่วยเหลือหลังจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งค่ะช่วยกันปั๊มชีพจรผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชายวัย 65-70 ปีซึ่งตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัสหายใจรวยรินค่ะปั๊มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไม่สามารถช่วยเหลือได้และใกล้กันพบจักรยานปั่น2ล้อสีแดงบนพื้นมีสายยางรัดตะกร้าขาดกระเด็นแล้วก็มีปาท่องโขตกอยู่ด้วยแต่ไม่พบบัตรเอกสารของผู้เสียชีวิตนะคะทางรปภ.ของหมู่บ้านค่ะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถชนค่ะก็รีบวิ่งมาดูก็เห็นว่ามีรถเก๋งชนกับรถจักรยานแล้วก็ไม่ได้จอดลงมาดูเลยก่อนที่จะรีบขับออกไปส่วนผู้เสียชีวิตนอนหายใจรวยรินอยู่ที่ขอบฟุตบาทค่ะก็เรียกกู้ภัยกับตำรวจเข้ามาดูทางตำรวจก็เร่งตรวจสอบเส้นทางที่รถเก๋งขับหลบหนีพร้อมสืบหาว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครก่อนจะส่งร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ญาติมารับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
1: ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีเหตุช้างป่าทับลานทำร้ายชายวัย53ปีเสียชีวิตกลางป่าช่วงเย็นวานนี้นะคะมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบินบุรีรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในป่าไผ่พื้นที่หมู่ที่5

ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีห่างจากชุมชนประมาณ3กิโลเมตรค่ะจึงนำกำลังและทีมผลักดันช้างป่าลงพื้นที่ทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดชรบและทีมผลักดันช้างก็พบว่าใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีช้างป่าประมาณ40ตัวเดินหากินอยู่จึงพยายามผลักดันออกไปเพื่อเปิดทางให้กู้ภัยแพทย์เวรและตำรวจเข้าปฏิบัติหน้าที่นำ

0: เสียชีวิตคือนายธีรชัยอายุ53ปีก็เป็นชาวบ้านที่ปกติ 2-3 วันจะขึ้นเขาไปเก็บดอกกระเจียวทีนึงและส่วนใหญ่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยช่วงกลางวันก็จะกลับลงมากินข้าวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปแล้วหายไปเลยก็ทำให้ภรรยาผิดสังเกตค่ะเมื่อขึ้นเขาตามไปดูก็ได้ยินเสียงหมาเห่าและพบว่าสามีเสียชีวิตอยู่กลางป่านะคะก็เชื่อว่าถูกช้างป่าทำร้ายไม่ใช่เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสอบและลำเลียงศพค่ะทางด้านของนายประวัติศาสตร์จันทรเทพนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีอาชีพรับจ้างกรีดยางส่วนที่ผ่านมาก็มักจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับช้างมาตลอดเป็นคนขยันขันแข็งช่วงที่เกิดเหตุก็อาจจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีช้างลงมาด้วยหรือไม่เพราะว่าช่วงที่ฝนตกได้รับแจ้งว่ามีช้างเข้ามา2ตัวและจังหวะที่พบช้างอาจจะมีสุนัขเข้ามาด้วยก็อาจจะทำให้ช้างตื่นและวิ่งเข้าชาร์จค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะชาวเยอรมันในเมืองแลนสทูทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศสหรัฐที่แลมสไตน์ค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลนะคะหลังจากที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐประกาศว่าจะถอนกำลังทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีการประกาศนี้มีขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งและตอบโต้กันระหว่างเปิดเผยนะคะอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีฟริชแบชของเยอรมนีค่ะโดยชาวเมืองต่างเกรงว่าการถอนทหารสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศแลมสไตน์และส่งผลเสียต่อชุมชนในท้องถิ่นทางนี้แลมสไตน์เป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีกองกำลังประจำการมาตั้งแต่ปี2495หรือเมื่อ74ปีก่อนค่ะ
0: สเปเรตแอร์ไลน์สายการบินราคาประหยัดในสหรัฐยุติกิจการแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากประสบภาวะล้มละลายและขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศค่ะสายการบินสเปเรตแอร์ไลน์ประกาศหยุดให้บริการและปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดและปิดเคาน์เตอร์บริการลูกค้าตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศจึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือที่สนามบินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้กับทางสายการบินตกค้างตามสนามบินหลายแห่งทั่วสหรัฐการปิดตัวครั้งนี้ก็ยังส่งผลให้พนักงานลูกจ้างและผู้รับเหมากว่า 17,000 คนต้องตกงานทันทีโดยสายการบินอย่างอเมริกันแอร์ไลน์และยูไนเต็ดแอร์ไลน์เปิดช่องทางพิเศษเพื่อรับพนักงานจากสปิริตแอร์ไลน์เข้าทำงานต่อขณะที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐกำลังขอความร่วมมือกับสายการบินต่างๆเสนอราคาตั๋วโดยสารพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้สายการบินสปิริตแอร์ไลน์ต้องยุติกิจการเนื่องมาจากขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังโควิด-19 ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามในอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมานาน2เดือนถือเป็นสายการบินแห่งแรกนะคะที่ต้องปิดตัวลงจากวิกฤตในตะวันออกกลางรอบนี้แม้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอแผนช่วยเหลือวงเงิน500ล้านดอลลาร์แลกกับการถือหุ้นในสัดส่วน 90%แต่ว่ากลุ่มเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่คัดค้านแผนนี้เนื่องจากมองว่าโมเดลธุรกิจของ Spirit Airlines ไม่สามารถฟื้นตัวได้แล้วและต้องการให้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีแทนค่ะทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เคยมีสายการบินของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่า Spirit Airlines ซึ่งเคยมีสัดส่วนเที่ยวบินในประเทศสูงถึงร้อยละ5ต้องเลิกกิจการมาก่อนโดยที่ผ่านมา Spirit Airlines มีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเพดานราคาค่าโดยสารให้ต่ำลงในตลาดที่มีการแข่งขันกับสายการบินยักษ์ใหญ่รายอื่นการปิดกิจการของ Spirit Airlines อาจส่งผลให้ราคาค่าตั๋วเครื่องบินในเส้นทางที่ Spirit Airlines เคยให้บริการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ฟิลิปปินส์จับตาภูเขาไฟมายอนปะทุอีกระลอกค่ะซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์เผยภาพให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งจากภูเขาไฟมายอนตั้งอยู่ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้หลังภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งและเกิดกระแสตะกอนภูเขาไฟเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไหลลงจากทางลาดเชิงเขาสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ระบุว่าส่วนผสมที่ร้อนจัดของเท่าถ่านก๊าซและเศษซากภูเขาไฟที่เรียกกันว่า อูซอนซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นได้ไหลลงมาตามทิศทางใต้

0: ตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟระยะทางไกลอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรค่ะจึงได้ย้ำเตือนสาธารณชนให้อยู่ห่างจากเขตอันตรายในรัศมี6กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันภูเขาไฟมายอนยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับ3ถ้ามีการระเบิดที่ไม่รุนแรงและทานลาวาไหลอยู่โดยตลอดค่ะ
1: มีการแข่งขันที่สุดแสนระทึกและร้าวใจนะคะกับการแข่งขันงีบหลับริมแม่น้ำฮันประจำปี2026ที่สวนสาธารณะยออีโดในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะการแข่งขันงีบหลับริมแม่น้ำฮันประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาภายในสวนสาธารณะยออีโดในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะซึ่งก็ปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันได้รับคัดเลือก170คนจากใบสมัครที่บอกเล่าเรื่องราวความเหนื่อยล้าของตนเองสำหรับผู้ชนะการแข่งขันงีบหลับในปีนี้เป็นชายวัย80ปีค่ะเขาบอกว่าเรื่องงีบหลับเนี่ยสบายมากเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็แทบจะนอนทั้งวันอยู่แล้วส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศเป็นของพนักงานชายออฟฟิศวัย37ปีที่ระบุว่าตนเองอ่อนเพลียจากการทำงานกะดึกและต้องขับรถเป็นประจำถือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่ทำงานหนักและพักผ่อนน้อยได้น่ารักดีค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373

0: คม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและสนใจรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นขอถามก่อนเลยด้วยสุขภาพของอาจารย์ตอนนี้จริงๆแล้วอาจารย์น่ะชอบทานทุเรียนหรือเปล่าแล้วตอนนี้ฤดูกาลนี้อาจารย์ได้ทานหรือยังคะ
1: ในนี้ผมเป็นคนโชคดีนะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยเป็นคนที่ทานทุเรียนไม่ได
0: ้ตั้งแต่หนุ่มๆเลยเหรอคะเพราะไม่ชอบกลิ่นหรืออะไรคะอาจารย
1: ์ไม่ใช่เพราะกลิ่นฮะ
0: ค่ะ
1: คือผมเป็นคนต้องใช้เสียงใช่ไหม
0: ค่ะอ๋อเดี๋ยวเป็นร้อนในเหรอ
1: ถ้าผมกินทุเรียนเข้าไปสักเมล็ดหนึ่งเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เสียงจะเริ่มแห้งแล้วมีคนบอกเอาก็กินมังคุดตามดิ
0: ใช่ไปแก้กัน
1: ขนาดทุเรียนยังไม่มีเงินจะซื้อกินเลยซื้อมังคุดตามได้ยังไงมันปกติผมนี่จะเป็นคนไม่ค่อยได้กินทุเรียนแต่ถ้าพูดถึงว่าผมเป็นคนโชคดีอีกประการหนึ่งโชคดีประการแรกคือไม่ต้องจ่ายซื้อของแพงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โชคดีต่อมาก็คือคุณขวัญย้อนไปเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วอะ
0: อุ๊ย25ปีที่แล้วขวัญยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลย
1: อ๋อเหรอ
0: ย้อ
1: นนั้นนะมีพ่อค้าซึ่งเป็นคนรวยที่นิสัยดีมากนะ
0: ค่ะ
1: อยู่บางบัวทองก็วันหนึ่งก็ฝากลูกศิษย์ผมมาบอกว่าพ่อแกให้เอาทุเรียนมาให้อาจารย์ครับบอกว่าลูกเนี้ยพ่อแกซื้อมาลูกละ 2,000
0: โอ้โหอาจารย์แล้วจะยอมกินไหมอ่ะ
1: กินไปเม็ดนึง
0: ค่ะ
1: แล้วที่เหลือให้ภรรยา
0: ค่ะ
1: เพราะว่า 2,000 สมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นราคาที
0: ่แพงนะคะ
1: แพงมาก
0: ถ้า25ปีที่แล้วนี่ทองบาทละ 4,000 หรือ 7,000 ประมาณนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อือหือ
1: ทีนี้อันนี้ก็จะคุยว่าผมเป็นคนมีบุญนะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์หรอกแต่ว่า
0: ได้กินเนาะ
1: ได้กินของดี
0: ๆค่ะ
1: แต่วาสนาก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่ล่าสุดเลยเนี่ยภรรยาก็เอาทุเรียนมาให้ขีดนึงเอามาให้กินก็บอกเขากินหนึ่งขีด
0: ผม
1: แล้วก็ของเขาหนึ่งขีด
0: ค่ะ
1: นะเสร็จแล้วผมก็เห็นว่าอุตส่าห์ซื้อมาให้กิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอวันนั้นเราไลฟ์เสร็จเราก็ เอาสตังค์ไปให้เขา500บาทเอ๊ะแต่เรามองหน้าเขาแล้วรู้สึกผิดสังเกตว่าทำไมรู้สึกไม่ยินดีเลย
0: มันต้องแพงกว่านั้นหรออาจารย
1: ์ปรากฏว่าเธอบอกว่าซื้อมาเนี่ย900บาท
0: 2ขีด900
1: ไม่ใช่เขาของเขากับผมคนละขีดจะซื้อไปให้ลูกกับหลานอีก8ขีดสรุปแล้วเขาซื้อมาเนี่ยโลละ900
0: เฉพาะช่างเนื้อใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเป็นทุเรียน
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วผมเนื่องจากว่าผมทำทุเรียนไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ผมก็กินไปนิดหนึ่งแล้วที่เหลือผมก็ยกให้ลูกน้อง
0: ลูกน้องสี่ขาหรือลูกน้องจริง
1: ๆลูกน้องคุณต่อยอะฮะ
0: อ๋อค่ะขวัญนึกว่า
1: เพราะลูกน้องเขาชอบกิน
0: อ๋อค่ะ
1: แต่เขารู้เจ้านายไม่ค่อยซื้อให้กินหรอกเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นของที่ผมไม่ค่อยถูกกับทุเรียนแต่ว่าเรื่องนี้ที่ไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าเกรงว่าจะทำให้เรื่องของการตลาดเนี่ยเสียหาย
0: ค่ะ
1: แต่ทุเรียนเป็นของอร่อยจำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆยังไม่ถึง10ขวบนะครับเตี่ยผมเนี่ยเป็นคนสุพรรณอยู่ที่ตำบลโพพยา
0: ค่ะ
1: แต่ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเตี่ยซื้อทุเรียนมาจากจังหวัดคำว่าจังหวัดไม่ถึงตัวอำเภอเมือง
0: ค่ะ
1: แล้วเตี๋ยเขาจะเรียกลูกๆว่าอ้าวมาแล้ววันนี้เตี๋ยซื้อทุเรียนมาทุเรียนไม่ใช่เพิ่งแพงนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ผมยังไม่กี่ขวบเนี่ยทุเรียนมันก็แพงแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าทุกคนก็จะวิ่งมา

0: หาเตี่ยที่ทุเรียนเตี่ยก็จะบอกกวงแม่งไปไหนกวงแม่งคือตีกอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือตีกอก็ไปไหนไปนะผมอยู่วิ่งหนีสิบอกว่าไม่เอาเหม็นเหม็นเหม็นมีผมกับพี่สาวสองคนเตี่ยซื้อทุเรียนมาบ้างแล้วอยู่วิ่งหนีนะครับ
1: สมัยอาจารย์นี่เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรอะคะหรือทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นของสุพรรณเขามีพันธุ์ท้องถิ่นอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ไม่ใช่สุพรรณไม่มีสมัยก่อนต้องซื้อทุเรียนนน
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือโอกาสเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับตำนานทุเรียนเนาะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คะ
0: แล้วผมเนี่ยผูกพันกับทุเรียนเยอะเลยคุณขวัญ
1: ยังไงบ้างคะ
0: คุณขวัญเคยน้ำตาตกเพราะทุเรียนไหม
1: ไม่นะคะน้ำตาตกเพราะทุเรียน
0: เคยร้องไห้เพราะทุเรียนไหม
1: ไม่เคยร้องไห้เพราะทุเรียนแต่แค่แบบเหมือนกับเห็นแล้วแบบเหมือนจุกอกอะค่ะเพราะว่าบ้านที่ใต้เนี่ยคือมันมีลมแบบลมค่อนข้างแรงอาจารย์แล้วตอนช่วงนั้นก็คือคาดหวังว่าถ้าได้ตัดทุเรียนมีดนี้เนี่ยเราจะมีเงินเข้ามาในบ้านนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอลมมันพัดตึ้งลงมาเนี่ยมันเหมือนกับความหวังของเราก็พัดลงไปอยู่บนพื้นดินเหมือนกันเลยอาจารย์คะ
0: ผมเนี่ยน้ำตาไหลเพราะทุเรียนมาทำไมรู้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งไปขึ้นรถไฟไปหาดใหญ่ตอนนั้นเรียนปริญญาโทแล้ว
1: ค่ะ
0: ทีนี้รุ่นน้องผมเนี่ยคือวงดาวกระจุยเขาก็ไปแสดงกล่อมขวัญทหารที่ค่ายอะไรสักค่ายหนึ่งที่หาดใหญ่ผมกำลังติดสอบอยู่ผมก็บอกให้น้องๆเดินทางไปก่อนแล้วผมขึ้นรถไฟตามไปจำได้ว่านั่งรถไฟมันต้องหันหน้าชนกันใช่ไหม
1: ถูกต้องอาจารย์ค่ะ
0: โอ้โหมีสาวใต้อยู่คนหนึ่งที่ผมนั่งตรงข้ามอ่ะสวยมากคุณขวัญเราก็ยังหนุ่มใช่ไหมล่ะ
1: สาวหน้าคมตากลมผมยาว
0: สวยละสวยสุดๆอ่
1: ะ
0: แต่ผมก็ไม่กล้ามองนะผมอายผมก็มองไปหน้าต่างแล้วก็ทำเป็นเฉียวเข้ามาในตู้เฉียวจะไปเฉียวมาเนี่ยทีนี้เธอก็ลงสุราษฎร์ปรากฏว่าตอนลงเนี่ยเธอก็ยิ้มให้นะเราก็ยิ้มรับแล้วเธอก็เอื้อมมือขึ้นไปที่ชั้นเก็บของอ่
1: ะ
0: เธอก็หิ้วทุเรียนแล้วทุเรียนทั้งลูกอ่ะมันหลุดจากขั้ว
1: โอ้โห
0: แล้วมันตกใส่หน้าขาผม
1: โอ้อาจารย์ก็เลยต้องเสียน้ำตาเพราะสิ่งนี
0: ้ปรากฏว่าเธอบอกว่าอุ้ยขอโทษค่ะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับ แล้วเธอก็ลงจากรถไปพอเธอลงจากรถไปแล้วขุดขวัญโอ้โหน้ำตาไหลเพราะว่าผมถลกกระเกงมาดูเลือดออกตามหนามทุเรียนน่ะ
1: โอ้โหอาจารย์มันแล้วบนรถไฟเขามีที่ทำผงทำแผลหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ไม่ต้องถามอายเขาแล้วก็คนเกษตรทนอยู่แล้วแค่สาวๆทำทุเรียนตกใส่ก็ภูมิใจแล้ว อันนี้น้ำตาร่วงนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมกับทุเรียนเนี่ยผูกพันกันตรงที่ว่าตั้งแต่เป็นนิสิตปีหนึ่งเมื่อปี2513ไปปลายปีนะผมก็จะไปสอนหนังสือทุกวันเสาร์ที่กลางสวนทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรีจากสามแยกนนทวิ่งตรงไปท่าน้ำนนถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปทางวัดเขมานะไปทางสะพานพระราม6อ่ะไอ้วิ่งไปสัก3กิโลตรงนั้นน่ะจะเป็นที่ผมไปสอนหนังสือเด็กอยู่หลายปีเพราะมีคุณลุงที่เฝ้าสวนทุเรียนเนี่ยเขาก็มักจะเตือนผมว่าจานเขาเรียกครูเดินระวังนะบอกทำไมครับทุเรียนกำลังออกลูก
1: มันจะหล่นเหรอ
0: เขาบอกลุงเนี่ยคือผมชอบไปคุยกับคนสวนที่เฝ้าทุเรียน
1: ค่ะ
0: ลุงเนี่ยสลบมาแล้ว
1: โดนยังไง
0: บอกเป็นไงลุงทุเรียนมันตกใส่หัว
1: โอ้โห
0: สลบเลยลุงแกบอกสลบเลย
1: โอ้โหถ้าตกใส่หัวนี่คือมีสิทธิ์สลบหรือว่ามีสิทธิ์

0: ติดแบบเหมือนกับต้องไปโรงพยาบาลเลยนะอาจารย์เพราะว่าถ้าหัวส่วนไหนด้วยเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็เนี่ยขนาดผมโดนแค่นั้นหน้าขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะพวกม้าเอาเรือดำน้ำอ่ะเจอสาวสวยแม่ได้ยิ้มกับสาวสวยหน่อยเดียวโดนทุเรียนตกใส่หน้าขา
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นความเรียกว่าความทรงจำเกี่ยวกับทุเรียน
0: ค่ะ
1: อีกความทรงจำหนึ่งเกี่ยวกับทุเรียนก็คือว่าสมัยก่อนตอนที่ทุเรียนนนเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เหลืออยู่บางสวนเนี่ยเราก็ต้องหาทางอนุรักษ์ทุเรียนนนไว้อาจารย์ผมเขาก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทเอกชนที่ค้นหายาที่จะปราบโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนอาจารย์ก็ชวนว่าเฮ้ยบ้วนไปทดลองยากันผมก็ไปแล้วก็ไปทดลองยายาก็ยังไม่มีชื่อนะฮะยังเป็นรหัสเป็นโค้ดเป็นตัวเลขอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็ลองไปราดโคนต้นไปฉีดไปอะไรต่างๆก็ไปสัก3สัปดาห์นะแล้วบอกอาจารย์ทำไมที่นี่ไม่ไปอ่ะเขาบอกให้เขาเก็บยาไปแล้วเพราะเขาบอกว่าในต่างประเทศค้นพบว่ายาตัวนี้มันจะมีไซด์เอฟเฟคเกี่ยวกับการที่จะก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่จะไม่เกี่ยวกับมะเร็งลำโพงจมูกผมและไม่เกี่ยว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็เก็บยาไปแล้วอันนั้นหมายความว่ามาตรฐานสารเคมีเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการวิจัยกันอย่างเข้มข้นไม่ใช่ดันทุลังของมีพิษก็จะมาขายไม่ใช่อ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำทีนี้อีกความทรงจำหนึ่งของทุเรียนก็คือเมื่อตอนสักประมาณ10ปีเศษเนี่ยผมก็ไปถ่ายทำรายการที่สวนทุเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยสวนป้าต้อยกับลุงหมูผมก็ไปดูทุเรียนที่ต้นผมบอกเอ๊ะทำไมทั้งกิ่งนะเลี้ยงทุเรียนไว้สามลูกเองอะไอ้กิ่งใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะได้หลายลูกกว่านี้นะเขาบอกอาจารย์สามลูกก็พอ
0: เขาบอก
1: ทำไมล่ะครับ
0: เขาจองข้ามปีกันหมดแล้วมั้งอาจารย์ตอนนี้
1: เขาบอกลูกนั้นน่ะ 25,000 ลูกถัดไป 20,000
0: ค่ะ
1: อีลูกปลายนั้น 15,000
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กล้าไว้มากกว่านี้กลัวมันร่วง
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเจ้าของเนี่ยเขาจะมาตัดเองแล้วทุกปีเท่าที่ผมทราบนะ
0: ค่ะ
1: ป้าต้อยนะแล้วก็คุณเบนคนดังอย่างนี้มีป้าต้อยคุณเบนแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งขออภัยจำชื่อไม่ได้จริงก็จะตัดทุเรียนไปทูลเกล้าถวายขออนุญาตเรียกแบบชื่อเดิมคือสมเด็จพระเทพนะฮะ
0: ค่ะ
1: เสมออันนี้ก็เป็นสวนที่อนุรักษ์ที่เราผมไปถ่ายทำรายการเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทุกคนจะเด็กรุ่นหลังจะรู้สึกว่าทุเรียนก็คือภาคตะวันออกไม่ใช่นะคุณขวัญ
0: จริงๆแล้วมาจากไหนอาจารย
1: ์นนทบุรีครับแต่นนทบุรีเนี่ยเป็นสวนทุเรียนแบบที่ลุ่มเวลาปลูกเขายกร่องสวนขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปลูกทุเรียนที่ร่องสวนศัตรูของทุเรียนในร่องสวนนี่คือน้ำเค็มถ้าน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเจอน้ำเค็มเนี่ยไม่ได้ก็ต้องกั้นไม่ให้น้ำเค็มเข้ามาเพราะฉะนั้นในสวนก็จะตุนน้ำในยามที่ทุเรียนติดลูกเนี่ยนะถังน้ำมันขนาด 5,000 ลิตรเนี่ยเขาต้องมีน้ำเตรียมรอไว้เลยเผื่อว่าขาดแคลนน้ำในช่วงที่น้ำเค็มทะลักเข้ามาช่วงแล้งเนี่ย
0: น
1: ะครับทีนี้ทุเรียนนนเนี่ยในอดีตโอ้โหพันเยอะกบแม่เท่ากบนู่นกบนี่กบเยอะแยะยกเว้นกบดำกบแดงนะครับ เนี่ยพันกำปันพันกบพันอะไรต่ออะไรสาเหตุที่ทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะเพราะว่าการปลูกทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกโดยการเพาะเมล็ด
0: ค่ะ
1: พอเมล็ดร่วงลงมาใช่ไหมครับเขาไม่มีการทำลายใบไม้อยู่แล้ว

0: มันก็จะตกลงมาแล้วมันก็จะขึ้นเองชาวสวนก็จะดูว่าพอออกลูกมาต้นไหนอร่อยก็จะตั้งชื่อนะตามที่ไอ้ทุเรียนต้นแม่แล้วก็จะมีกบคนนั้นกบคนนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะและต้นไหนไม่ดีเนี่ยเขาจะโค่นทิ้งเหตุเพราะในอดีตเนี่ยเขาเก็บภาษีเป็นต้นไม้คุณปลูกกี่ต้นก็นับไปต้นละเท่าไหร
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็จึงเกิดการคัดพันธุ์มาโดยอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: มีหลายคนบอกโอ้โหทุเรียนเหล่านี้มันสูญสลายหายไปหมดแล้วไม่ต้องตกใจครับเรื่องนี้ต้องปรบมือให้กรมวิชาการเกษตรทุกสายพันธุ์ของทุเรียนกรมวิชาการเกษตรได้เก็บไว้หมดเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: นะผมเคยไปชมนิทรรศการและที่บ้านก็มีภาพถ่ายอยู่ทีนี้ทุเรียนนนหายนะเริ่มล้มหายใจจากไปเพราะเชื้อไฟทอปเทอร่าพามิโอราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนนี่เป็นปัจจัยที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: ปัจจัยที่สองคือหมู่บ้านจัดสรร
1: อ๋อมากว้านซื้อที่ดินใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับที่จะขยายจากกรุงเทพมาทำให้ราคาที่ดินแพงแล้วก็คนก็เริ่มขายสวนกันประกอบกับโรครุนแรงด้วย
1: ค่ะ
0: ขอเอ่ยชื่อท่านคงล่วงลับไปนานแล้วอดีตศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีนะคุณน้าทำรงทำนิตยกุลเคยมาอบรมกับคุณหลวงสุวรรณวจกกสิกิจเนี่ยท่านเคยชวนผมไปเที่ยวบ้านและท่านมักจะพูดบอกว่านนทบุรีเนี่ยมีทุเรียนบ้านหม้อกระท้อนห่อบางกลางมาปรางท่าอิดเนี่ยคุยให้ผมฟังอยู่เรื่อยๆและท่านก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีลุงอยู่คนหนึ่งชื่อลุงเขียว
1: ค่ะ
0: เช้ามาก็ไปใส่ปุ๋ยทุเรียนถือเสียมไปด้วยนะฮะก็คือไปหยอดไข่ขดต้นทุเรียน
1: อ๋อ
0: เป็นการใส่ปุ๋ยสมัยโบราณไง
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าเวลาผมเป็นปัญญายผมมักจะบอกแหมทุเรียนออกมาเนื้อเลื้อง ปรากฏว่าเขาบอกว่าสวนทุเรียนหลายแห่งไอ้ตอนที่เขามารื้อสวนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คนโบราณสมัยก่อนปลูกทุเรียนนะปักเสาเข็มด้วยนะคุณขวัญ
1: ปักเสาเข็มเอ้าทำไม
0: เขาบอกว่า
1: ทำไมอะคะ
0: ไปเจอไม้สักที่ปักรอบๆต้นทุเรียนเนี่ย แล้วก็เอาใบไม้ ใบไม้ใส่อะไรต่ออะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นจะเห็นว่าสมัยก่อนบ้านเราไม้อุดมสมบูรณ์มาก
1: ค่ะ
0: เพราะทุเรียนก็เริ่มอพยพย้ายถิ่นจากนนทบุรีไปอยู่จันทบุรีสมัยทุเรียนไปปลูกที่จันทบุรีใหม่ๆงานวิจัยของนักวิชาการสมัยนั้นนะ
1: ค่ะ
0: คือพยายามค้นคว้าหาต้นตอของทุเรียนที่จะต้านทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าและงานวิจัยสมัยนั้นก็ค้นพบว่าทุเรียนดอนทุเรียนนกเป็นต้นต่อที่ต้านทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนแล้วก็กิ่งพันธุ์ดีมาเสียบนะฮะก็คนวิจัยก็ได้รับรางวัลไปเรียบร้อยหมดแล้วแต่ตอนที่ทุเรียนโตปรากฏว่าทุเรียนดอนทุเรียนนกก็ไม่ต้านทานต่อโรครากเน่าแล้วก็โคนเน่าแต่ทุเรียนจันทุเรียนระยองตราดอยู่ได้เพราะในเวลาต่อมาเราก็เริ่มมีสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อไฟทอปเทอร่าพามิโบราสมัยก่อนเชื้อไฟทอปเทอร่าก็จะมียาตัวหนึ่งชื่อว่าไดฟอราแทนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วต่อมาก็มีวิโดมิลอาริเอตอะโครแบบเนี่ยปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ก็ประมาณ 2-3 ตัวเนี่ยที่จะราดลดโคนต้นทุเรียนตอนนั้นยังไม่เกิดเชื้อไตรโคเดอร์มาเพราะว่าดร.เจรเดชยังเพิ่งจบใหม่ๆกับผมนะเป็นเพื่อนสนิทกันมากเนี่ยพ่อเขาเป็นนายทหารเมียเขาสวยๆเนี่ยภรรยาเขาสวย

0: ไปมากชื่อน้องตุ๊กนะก็ต่อมาดร.เจเรตจบจากเมืองนอกเป็นด็อกเตอร์ก็มาทดลองเชื้อไตโคโรนาแต่เริ่มแรกเขาก็ทดลองกับมะเขือเทศ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปต่อว่าเขาบอกเฮ้ยหมูชื่อเล่นชื่อหมู
1: ค่ะ
0: เฮ้ยมึงจะไปทำทำไมกับมะเขือเทศ3เดือนเขาก็ปลูกใหม่เฮ้ยทำกับไม้ผลดิต้นไม้ที่เราโค่นทิ้งไม่ได้อะอย่างทุเรียนอย่างส้มเนี่ยเนี่ยดร.เจก็เริ่มวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนกับส้มนะฮะจนกระทั่งเกิดโรงงานผลิตเชื้อไตโคโรนาที่ภาควิชาโรคพืชกำแพงแสนและตอนนี้ถ้ารุนแรงพบนะใบเหลืองร่วงกราวก็ต้องเอายาช่วยไปก่อน
1: ค่ะ
0: พอยาช่วยไปแล้วนะฮะยามันก็จะมีฤทธิ์อยู่ไม่นานใช่ไหมครับหลังจากทุเรียนฟื้นตัวทุเรียนเป็นปกติแล้วถ้ายังไม่เป็นป้องกันก็คือเอาเชื้อไตโคโรนาเนี่ยไปช่วยและคนดังๆทางจันทบุรีสมัยก่อนนะครับคุณประภัทรพงษ์เวชชาชีวะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะในดำน้ำหยดอะไรต่ออะไรใครต่อใครก็ผมคุณขวัญเชื่อไหมว่าที่จันทบุรีเนี่ยผมดังชนิดที่เรียกว่าเวลาบริษัทหรืออย่างร้านค้าก็จะจัดประชุมเนี่ยนะเขาจะแย่งตัวผมกันนะเนี่ยทีนี้พอไปนะร้านก็จะโทรมาอาจารย์บ้วนมาถึงยังมาถึงยังคนที่มาชวนผมไปก็บอกถึงแล้วผมบอกซอทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นล่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกอาจารย์ยังไม่ได้บอกลูกค้าเลยว่าอาจารย์มาทำไมอ่ะซอติดต่อผมต้องครึ่งเดือนแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: บอกไม่ได
1: ้กลัวที่อื่นเขารู
0: ้สกัดกั้นไม่ให้อาจารย์มา
1: อ๋ออ
0: ย่างนั้นเลยเหรอเพราะเวลาผมบรรยายผมบรรยายไปด้วยแลด้วยเล่นตลกไปด้วยอะไรด้วย
1: ฟูลออปชั่นนะจ๊ะนะ
0: เรียกว่าดังมากแล้วสมัยก่อนก็จะมีร้านแสงจันทร์การเกษตรที่จันทบุรีเนี่ยนะอย่างร้านชัยพฤกษ์ที่จันทบุรีเนี่ยลูกชายก็มาเรียนที่เกษตรก็จบไปดูแลกิจการที่ร้านแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็สมัยก่อนพอถึงหน้าทุเรียนเนี่ยเฮียรังสรรค์กับพี่ศรีเขาก็จะส่งทุเรียนมาหลังนึงส่งมาให้อาจารย์กินอาจารย์ก็เที่ยวตะเวนแจกเพราะอาจารย
1: ์ไม่ได
0: ้อยู่แล้วเนี่ยไอ้นี้ก็เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนแล้วทุเรียนเริ่มไปภาคตะวันออกได้ยังไงคุณขวัญต้องขายของก่อนเปล่า
1: ใช่ขวัญขอขายของก่อนดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ไว้มาต่อ
0: ทำไมทุเรียนไปภาคตะวันออก
1: แล้วมันมีทุเรียนไปที่ใต้ด้วยไหมล่ะอาจารย์เนี่ย
0: ทุเรียนไปใต้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตะวันออกเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: ได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มาฟังข้อความจากช็อปมาเนียก่อนนะคะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆและยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะท่านกำลังพลาดโอกาสที่จะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองค่ะอย่ารอให้คุณหมอสั่งห้ามทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยมองหาตัวช่วยว่าเอ๊ะเรามีอะไรช่วยได้บ้างค่ะวันนี้ท่านสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาสุดคุ้มในรอบปีเลยค่ะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KWU811ค่ะตัวช่วยในการรีดน้ำมันไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะแล้วก็ยังคงความกรอบแบบสับไว้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะตัวหม้อทอดไร้น้ำมันมีความจุ4ลิตรใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนนะคะหมุนปรับอุณหภูมิหมุนปรับเวลาค่ะได้อย่างแม่นยำตัวหม้อก็เคลือบมาอย่างดีล้างง่ายไม่ติดหม้อนะคะแล้วก็มีมาตรฐานมอกด้วยนะคะรับประกัน1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัชดาเผยคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณากรอบเงินกู้400,000 ล้านบาทสัปดาห์นี้อัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละครึ่งที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ว่ามาตรการการดูแลประชาชนทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอื่นๆที่จะตามมานั้นเมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณก่อนซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะเป็นการพิจารณากรอบวงเงินกู้ในสัปดาห์นี้ก่อนส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไปยืนยันว่าจะต้องพิจารณาให้เร็วเพราะจะให้เงินเข้าถึงมือพี่น้องประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็วสำหรับพระราชกำหนดกู้เงินนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการกู้เงินประมาณ500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบประมาณ400,000 ล้านบาทก็เพียงพอโดยรัฐบาลวางไว้2 หลักในการใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนประเทศในระยะกลางและระยะยาวดูแลประชาชนประคับประคองค่าครองชีพในเวลานี้โดยรัฐจะจ่ายในอัตรา60และประชาชนจะจ่ายในอัตรา40รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้จะใช้ในการส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศให้มาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็จะต้องมีมาตรการจูงใจเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลารูฟมากขึ้นจึงต้องมีแรงจูงใจแก่ประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยรวมไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมต้องการเข้ามาของรถ EV มากขึ้นจึงต้องใช้งบประมาณมากรัฐบาลจึงเห็นถึงความจำเป็นในการกู้เงินแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้จับแล้วโจรชุดสวมลายแมนชิงทอง23 บาทจนมุมที่จังหวัดน่านพร้อมเพื่อนคนพาหนีจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลา 19:40 นของวันที่1 พฤษภาคม 2569ที่ผ่านมาโดยคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170 ซม.สวมเสื้อลายแมนใส่หมวกโม่งปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาในร้านแล้วชักอาวุธปืนพกสั้นแบบออโตเมติกขึ้นมาข่มขู่พนักงานจากนั้นได้กระโดดข้ามตู้กระจกใช้มือดึงเอาทองรูปพรรณ23 บาทหลบหนีไปเมื่อเวลา9:37 เพจดาวแปดแจกได้ลงข้อความว่าเวลานี้ตำรวจสืบภาค7จับคนร้ายได้แล้วพร้อมเพื่อนที่พาหลบหนีไปที่จังหวัดน่านด้านพลตำรวจตรีธีรเดชอภิภักกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่ากำลังนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2 คนกลับมาที่จังหวัดสมุทรสาครส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ต้องรอการดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนก่อนบ้านเรือนประชาชนกว่า20 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายพายุฤดูร้อนพัดกระโชกอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กฤษณาชมจันทร์รายงานค่ะ
2: จากเหตุการณ์ที่พายุฤดูร้อน

0: พัดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหมู่บ้านที่10ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนได้รับความเสียหายข้างฝาเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านเสียหายและสังกะสีปลิวว่อนไปทั่วทุ่งนอกจากนี้แล้วยังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านอีกด้วยในส่วนทางราชการท้องถิ่นเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือต่อไปกฤษณะโฉมจันทร์สำนักข่าวสายอสมทรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30เมษายนนี้
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: หน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะไปติดตามตำนานทุเรียนกันค่ะว่าจากนนทบุรีเนี่ยทุเรียนไปที่ภาคใต้ได้อย่างไรไปที่ภาค

0: ตะวันออกได้อย่างไรไปติดตามกับอาจารย์บ้วนกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: ครับสวัสดีคุณขวัญและแฟนๆรายการทั่วไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: คือเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังมาจากนนท์อพยพมาตะวันออก
0: ค่ะ
1: ในขณะที่ทุเรียนตะวันออกมีเนี่ยทุเรียนใต้ก็มีแล้วนะ
0: ใต้เขาขึ้นมาจากมาเลเซียหรือเปล่าอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ครับทางใต้เนี่ยเดี๋ยวมาเลเซียเดี๋ยวจะพูดถึงหนอนตัวหนึ่งเขาเรียกหนอนมาเลย คือทางใต้เนี่ยนะแหล่งปลูกไม้ผลทางใต้เนี่ยคุณขวัญก็คงทราบแหละก็จะมีหลังสวนชุมพรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีที่นครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียกว่าแหล่งสวนผลไม้ใหญ่ทางภาคใต้นะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าสวนที่เป็นตำนานเนี่ยก็น่าจะเป็นสวนนายดำชิงสุวรรณโรจน์ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะฮ
0: ะ
1: ผมจะเรียกท่านสั้นๆว่าโกดำผมเคยไปนอนที่บ้านท่านแล้วลูกท่านแต่งงานทุกคนเนี่ยผมเป็นโฆษกทุกคนเลยทีนี้ตอนนั้นสวนโกดำเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วโกดำก็จะสนิทมากกับ ในดำน้ำหยด คนดังทางจันทบุรี
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเรียกว่าในดำน้ำหยดทางใต้ก็มีในดำน้ำดันเนี่ยก็คือ ก็คือโกดำนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ทีนี้โกดำก็ปลูกทุเรียนมาก็ดังทุกคนก็รู้จักดีเพราะเป็นทุเรียนคุณภาพต่อมาเนี่ยวันหนึ่งโกดำก็คุยกับผมบอกอาจารย์แล้วถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นส้มมั่งจะทำไง
0: อ
1: ัน
0: นี้ตอนนั้นส้มยะลาใช่ไหมคะ
1: คือส้มโชกุน
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกโกดำถ้าเทียบทุเรียนกับส้มโชกุนเนี่ยถ้าส้มโชกุนโกดำจะต้องพิถีพิถันเรื่องน้ำเพราะว่าลูกมันแตกง่าย
0: ค่ะ
1: ถ้าเทียบกับทุเรียนแล้วมันไม่แตกง่ายเหมือนเนี้ยกับส้มโชกุนนะแล้วจำได้เลยครับที่สวนโกดังเนี่ยเขาจัดเป็นโกดังใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: จัดประชุมพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้มาฟังกันเนี่ยเพราะว่าเกือบ 2,000 คนวันนั้นน่ะ
0: โอ้โห
1: 3ชั่วโมงนั่งฟังกันเรียบโอ้คนใต้นี่ผมนับถือเลยเรียกว่าไฟวิชาการมากๆเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะอันนั้นก็ไปบรรยายแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีลูกๆของโกดังที่บางคนก็เปิดร้านค้าเคมีเกษตรอย่างน้องหญิงก็ทำร้านอาหารท่านไปกินนะร้านสวนในดำเนี่ยนะฮะน้องหญิงเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านแต่ว่าที่ไม่ได้แต่งงานก็จะมีน้องพงษ์น้องพงษ์เนี่ยมาเรียนที่เกษตรปีหนึ่งเรียนปีหนึ่งปีเดียวแล้วขอลาออกเหตุที่ลาออกบอกว่าน่าจะเสียเวลา4ปีเนี่ยไปเรียนกับพ่อแล้วก็อะไรต่างๆนั้นน้องผมนี่ก็เก่งมากนะครับเรียกว่าเรียนรู้จากชีวิตจริงนะครับเพราะสวนทุเรียนทางใต้กับทางตะวันออกเนี่ยเขาก็เชื่อมติดต่อกันโดยคนทั่วไปสมัยนั้นจะไม่รู้นะเพราะว่าการขนส่งคมนาคมมันไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันคุณครับพอทุเรียนจันทร์ออกเนี่ยสวนดังๆทางใต้ก็จะบอกก็จะมีทุเรียนจันทร์เนี่ยส่งไปแล้วบอกว่าเป็นทุเรียนถวายทางใต
0: ้โอ้โห
1: และในขณะที่ทางจันทร์หมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่มีแล้วเนี่ย
0: ทางใต้ก็ส่งขึ้นมา
1: ทางใต้ก็ส่งขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แล้วทางจันทร์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นทุเรียนถวายนอกฤดู
0: เอ๊ะคนที่แบบลิ้นเขาแยกได้เนี่ยเขามันจะแยกออกไหมอาจารย
1: ์ไม่แยกไม่ออกแยกไม่ออกแบบไม่รู้เลยทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงมาเลย
0: ์ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีแมลงตัวแสบอยู่ตัวหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: คือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนอันนี้คนใต้จะเรียกหนอนตัวนี้ว่าหนอนจันคนจัน
0: ก็เรียกหนอน
1: จะเรียกหนอนตัวนี้ว่าหนอนใต
0: ้ค่ะเอาจริงๆแล้วก็มีที่มายังไงเหรอเนี่ย
1: มันเป็นหนอนมาเลย
0: ์ค่ะ
1: คือไอ้บางคนก็เรียกว่าหนอนรูสาเหตุเพราะตัวหนอนเนี่ย
0: ค่ะ

0: มันเข้าทำลายลูกทุเรียนตั้งแต่ยังเล็ก
1: ๆค่ะ
0: แล้วไอ้ผิวนอกมันก็สมานกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็ไปเจาะกินเมล็ดทุเรียนแล้วก็ถ่ายมูลไว้ภายในหลายคนปอกทุเรียนมาแล้วเจอข้างในมีขุยหนอนเต็มไปหมดนั่นแหละนี่คือหนอนตัวนี
1: ้
0: ทีนี้เวลาตอนมันจะเข้าดักแด้เนี่ยครับมันจะต้องเจาะรูออกมาครับ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยเห็นรูเรียกหนอนรูเอาอย่างนี้คุณฝันในขณะที่เราเล่าเรื่องตำนานผมกลัวแฟนรายการที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทุเรียนจะกังวลใจไม่ต้องกังวลใจนะฮะตั้งแต่วันที่23มีนาคมนะครับ24 25 26 27จันทร์ถึงศุกร์23ถึง27เนี่ยผมพูดเรื่องทุเรียนไว้5ตอน2ตอนแรกโรคทุเรียนนะคือโรครากเน่าคนเน่าวันอังคารผมพูดถึงเรื่องโรคใบติดโรคแอนแทกโนดโรคใบจุดโรคจุดสลายโรคราสีชมพูโรคใบไหม้วันพุธผมพูดถึงแมลงศัตรูทุเรียนโดยพูดถึงรายละเอียดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนหนอนเจาะผลทุเรียนแม่ผีเสื้อเป็นยังไงมันวางไข่กี่ฟองแล้วมันเป็นหนอนกี่วันมันอะไรเนี่ยมีรายละเอียดหมดวันพฤหัสพูดเรื่องเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟเพี้ยแป้งหม้อเจาะต้นด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นซึ่งทำให้ทุเรียนถึงตายส่วนวันศุกร์ผมพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการสวนทุเรียนก็ในรายการทิดว้วนชวนคุยนะฮะที่เป็นคลิปเสียง23ถึง27อันนี้ก็ตามคำเรียกร้องของแฟนรายการเจ้าของทุเรียนบอกว่าอยากให้อาจารย์พูดให้ละเอียดทั้งหมดเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยมีแต่เนื้อล้วนๆไม่มีน้ำครับ
1: ค่ะอาจารย์ย่อมาบอกตรงนี้บ้างก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวผมอาจจะส่งคลิปทั้งหมดไปให้คุณขวัญก็ได้นะเดี๋ยวผม
1: คืออยากให้อาจารย์แบบเล่าผ่านรายการของ FM 100.5 ด้วยอะค่ะ
0: อ๋อได้ๆๆแต่อาทิตย์นี้ก็ไม่พอหรอกเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะคุณขวัญนะ
1: ค
0: ่ะคราวนี้ทุเรียนเนี่ยมันไปตะวันออกได้ยังไงผลไม้สมัยก่อนไม่มีทางภาคตะวันออกนะครับทางภาคตะวันออกทำไมเราไม่ปลูกผลไม้เพราะภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินเค็ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ผลเนี่ยรากมันลึกเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อกันว่าปลูกไม่ได้จนกระทั่งเริ่มมีคนศรีสะเกษเอาเงาะไปปลูกได้ผลดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วทุเรียนและไม้ผลอื่นๆก็เริ่มตามไปแต่พื้นที่ปลูกก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสายดินเค็มอยู่ใต้ดินหรือไม่ต้องไม่เป็นพื้นที่ดินเค็ม
1: ค่ะ
0: จึงจะปลูกได้ก็เกิดทุเรียนภูเขาไฟและเราจะได้ยินคำว่าหลงหลินอันนี้ก็ต้องให้เครดิตพิธีกรชื่อดังที่โปรโมทจนกระทั่งคนรู้จักหลงหลินหลงหลินเป็นทุเรียนลูกเล็ก
1: คือ
0: ทุเรียนเนี่ยมันมีขนาดลูกเล็กอย่างนกกระจิบเนี้ยนะนกยิบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทุเรียนลูกเล็กมันมีทุเรียนลูกเล็กลูกขนาดกลางและลูกขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างทุเรียนอุตรดิตถ์ในข้อเริ่มแรกก็จะปลูกทำในป่าทำเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนทุเรียนทางใต้อย่างแถวประจวบป่าละอูอะไรต่ออะไรนี่นะอันนี้มายุคหลังแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับไอ้นี่ก็เป็นเรียกว่าตำนานการปลูกไม้ผลโดยผมเอาทุเรียนเนี่ยเป็นตัวนำร่องไปซึ่งความจริงไม้ผลทุกชนิดเนี่ยวันหลังถ้าคุณขวัญสนใจผมจะเล่าตำนานไม้ผลแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยให้ฟังต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ในกรณีทุเรียนเนี่ยเอาใส่ข้อมูลทางวิชาการหน่อยนะคุณก่อนนะ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าท่านปลูกทุเรียนเนี่ยทำไมมันยากตามที่ผมไล่ชื่อโรคแมลงให้ท่านฟังและวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของสวนทุเรียนก็เจ๊งเพราะชอบโชว์คือเปิดสวนให้คนเข้าสวนไปดูทุเรียนชั้นอย่างนั้นอย่างนี้

0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเชื้อติดรองเท้าเข้าไปเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้ว
1: อ๋อที่อาจารย์เคยบอกเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเวลาเข้าสวนเนี่ยจะต้องมีแบบน้ำยาฆ่าเชื้อล้างล้อรถที่ออกจากพื้นที่สวนไปด้วยแล้วก็รองเท้าบูทด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วคุณขวัญทราบไหมว่าทุเรียนเนี่ยสมัยก่อนคนไม่กิน
1: อ๋อขวัญไม่เคยอยู่ในยุคของคนไม่กินเลยอาจารย์ขวัญเห็นคนแย่งซื้อกันตลอดเลย
0: มันแกะยาก
1: อ๋อค่ะ
0: มันยากชนิดที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนโดยศูนย์จักรกลการเกษตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องคิดเครื่องปอกทุเรียน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อใช่เคยเห็นอาจารย์เครื่องปอก
0: คุณขวัญมันเขาจะทำเป็นเหมือนไอ้หัวเหมือนหัวลูกระเบิดอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะเอาแท่นลูกทุเรียนตั้งแล้วก็จะเอาไอ้เนี้ยกดลงไป
1: ค่ะ
0: ไอ้หัวระเบิดนี่มันก็จะ
1: มาเป็นภูเลย
0: ไปโผล่กลางลูกทุเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วก็แกะออกมาไอ้นี่คือถังของเกษตรนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าของทางลาดกระบังเขาจะทำเหมือนไอ้ที่คีบตุ๊กตาในตู
1: ้ค่ะ
0: เขาจะทำเป็นเหมือนมีแขนออกไปแล้วเขาใช้วิธีทางแต่สุดท้ายเครื่องมือเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะหนึ่งราคาสูง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และสุดท้ายสู้ความชำนาญของแม่ค้าไม่ได
1: ้คือเวลาปอกมามันสวยไม่เท่าแล้วมันเจียนเนื้อไปบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ใช่บางทีตั้งลูกไม่ตรงอะไรต่ออะไร
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญทราบไหมว่าสมัยก่อนไม่มีนะไอ้การขายทุเรียนเป็นภูๆเนี่ย
1: เขาขายยกลูกยกกิโลเหรอคะอาจารย
0: ์ทุกอย่างต้องเป็นลูกหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีการแกะออกมาขายแต่เหตุที่ต้องแกะออกมาขายเนี่ยมันมาจากทุเรียนตกเกรด
1: อ๋อ
0: คือคำว่าตกเกรดของทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากคุณภาพของผล
1: ค่ะ
0: ลูกบิดลูกเบี้ยวลูกไม่ได้ทรงนะเรียกว่าภูไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่เป็นเหตุที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: มันดูจากลูกเนี่ยคนไม่ซื้อก็เลยต้องแกะเอาเนื้อที่ยังดีอยู่เนี่ยมาขาย
1: มาโชว์ของดีข้างใน
0: อันนี้เหตุที่หนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุที่สองคนไม่มีกำลังซื้อครับ
1: ทั้งลูกเนี่ยมันซื้อไม่ไหวใช่ไหมอาจารย์
0: ซื้อไม่ไหว
1: ค่ะ
0: ก็เลยอยากกินแต่ว่ากำลังไม่พอ
1: ค่ะ
0: ก็จึงเป็นที่มาของการแกะทุเรียนประการที่สามเกิดจากทุเรียนน่ะลูกทุเรียนน่ะผิวมันจะดำ
1: มันเป็นเพราะอะไรอาจารย์ถามสั้นๆนิดนึง
0: ผิวดำนั่นน่ะเขาเรียกว่าราดำ
1: ค่ะ
0: นะเราไม่ถือเป็นศัตรูสำคัญแต่ที่มันมาขึ้นเนี่ยเพราะว่าในซอกหนามทุเรียนเนี่ยมันจะมีเพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นแมลงปากดูดแล้วพอมันถ่ายมูลออกมาเนี่ยราดำก็จะขึ้น
1: ค่ะ
0: มดก็จะเป็นตัวพาเพลี้ยไปเพราะฉะนั้นทุเรียนที่เก็บมาเนี่ยเขาก็จะต้องเรียกว่ามีเครื่องเป่าลมเพื่อเป่าให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไปจากผลแต่ว่าถ้าเป็นราดำเกิดขึ้นแล้วมันเป่าออกไม่ได้เนี่ย
1: แ
0: ม่ค้าก็จะซื้อทุเรียนราคาถูกแบบเนี้ยที่มันตกเกรดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปแกะเปลือกออกแล้วก็เอาเปลือกเนี่ยไปไอ้แล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปใส่ถาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แรปด้วยพลาสติกสวยๆเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้นี้ก็เป็นตำนานว่าทำไมจึงเกิดการทุเรียนแกะเมล็ดทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังอยู่มีร้านอยู่แห่งหนึ่งที่ท่าใหม่คุณขวัญจะเห็นว่ามีทุเรียนชิ้นใช่ไหม
1: ทุเรียนชิ้น
0: ที่เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะทอดกรอบอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะทุเรียนทอดกรอบ
0: นั่นอ่ะอันนั้นมันก็เกิดจากเหตุว่าบางครั้งเนี่ยให้น้ำไม่ถึงทุเรียนมันร่วง
1: ก็เป็นทุเรียนแก่มันร่วงเร็วกว่าคือเขาเรียกอะไรขั้วมันไม่แน่นใช่ไหมอาจารย์คะ
0: มันยังไม่แก่แต่ขั้วมันเปราะแล้วมันหลุดออกมาก่อน
1: ค่ะ
0: มันยังไม่ทันสุกเอาว่างั้นเถอะเขาก็ต้องเอามาแปรรูป
1: ค่ะ
0: สมัยหนึ่งหนุ่มๆ

0: ผมไปถ่ายรายการทีวีที่จันทบุรีนายกสมาคมชาวสวนทุเรียนสมัยนั้นก็ทำส้มตำทุเรียนให้ผมกิน
1: อร่อยนะ
0: ก็คือทุเรียนอ่อนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ที่มันร่วงมันหล่นลงมาเสียของเนี่ย
1: ค่ะ
0: พอตอนนั้นก็เริ่มมีไอศกรีมทุเรียนแล้ว
1: อ๋อ
0: คือทำทุเรียนผงแล้วไปผสมไอศกรีม
1: ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะผมอยากจะ

0: เจตนาตำหนิใครนะถ้าผมเป็นภาครัฐนะผมจะไปทำโรดโชว์ทุเรียนเฟสติวัลยุโรปอเมริกาหรือที่ไหนๆที่เขายังไม่กินอ่ะ
1: ก็คือไปนำเสนอวัฒนธรรมการทานทุเรียนว่าเขาทานกันยังไงเขาเรียกว่าอร่อยของคนแบบพื้นถิ่นใช่ไหมคะ
0: ใช่ไปขยายตลาดอันนั้นคือหน้าที่ของท่าน
1: ค่ะ
0: และผมขอแสดงความชื่นชมกับองค์กรต่างๆของพี่น้องชาวสวนทุเรียนเพราะที่ผมสมัยจัดกับคุณอ้อมเนี่ยตอนนั้นทุเรียนเริ่มดัง
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าระวังนะตอนนี้คนปลูกทุเรียนเยอะประเทศอาเซียนเริ่มปลูกทุเรียนกันมากในประเทศเพื่อนบ้านระวังจะเกิดปัญหาเรื่องการตลาดและผมใช้คำว่าอย่าให้การปลูกทุเรียนกลายเป็นต้องทุรนทุรายด้วยความทุเรศเพราะราคามันตกให้รีบจัดตั้งองค์กรสร้างเสถียรภาพราคาพอทุเรียนออกดอกเนี่ยที่บางท่านเอามาพูดอ่ะคือพูดตอนประเมินตอนทุเรียนมีดอกแต่ท่านนายกผู้ค้าทุเรียนเขาออกมาพูดแล้วว่าแต่พอตอนติดผลเนี่ยไอ้ที่ประเมินเรื่องดอกไว้เนี่ยมันติดผลไม่เท่าที่ควรเพราะปีนี้มันแล้งไง
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันไม่พอไง
1: ทุเรียนต้องใช้น้ำเยอะมากตอนที่ช่วงระหว่าง
0: หล่อเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องรสชาติแต่ว่าเมื่อวานผมฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการทุเรียนให้สัมภาษณ์แล้วผมก็ขออนุญาตท้วงติงนิดหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ท่านพูดว่าในลูกทุเรียนน้ำตาลมันเยอะโรคมันเลยมากไม่ใช่ไม่เกี่ยวในพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีโรคมีแมลงประจำตัวของมันอยู่แล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับทุเรียนต้นมันมีน้ำตรงน้ำตาลไม่เกี่ยวหรอกนะฮะแต่ในทุเรียนเนี่ยเคยมีการขายน้ำตาลทางด่วนนั่นหมายความว่าทุเรียนที่ให้ปุ๋ยไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ต้องการไปเร่งคุณภาพผลอะไรต่างๆก็เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ตำนานทุเรียนเนี่ยคุณขวัญเคยได้ยินทุเรียนลูกละ200,000-300,000
1: ไหมไม่เคยจ้ะไม่เคยรู้ว่ามันแพงได้ขนาดนั้นเลยอะค่ะ
0: เนี่ยเมื่อสักหลายปีเดี๋ยวนี้เขายังทำอยู่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็คุยกับเจ้าของสวนทุเรียนนนท์นะบอกแล้วก็ทำไมทุเรียนลูกละแค่10,000-20,000เองทำไมลูกหนึ่งมันไม่เป็นแสนแล้วเขาบอกโหทำไงอาจารย์ผมบอกทำได้ผมบอกป้าต้อยก็ไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในนนทบุรีสิให้จัดงานทุเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาทุเรียนป้าต้อยเนี่ยไปประมูลคนร่ำคนรวยเขาก็เปิดประมูลแล้วที่นนทบุรีเขาก็เปิดประมูลทุเรียน
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็คนรวยรวยเขาก็ไปประมูลทุเรียนลูกนี้300,000ลูกนี้500,000ลูกนี้200,000อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เอาเงินเนี่ยมอบให้โรงพยาบาลมอบให้โรงเรียนมอบให้สาธารณะ
1: เป็นการกุศลค่ะ
0: เนี่ยผมยังนึกเลยนะว่าวันหนึ่งนะถ้าประเทศไทยนะถ้าทุเรียนเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาทุเรียนมาประมูลเชิญในตั้มมาประมูลอย่าเอาเงินไปสร้างอาวุธฆ่ากันมาประมูลทุเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วเอาไปให้องค์การสหประชาชาติเอาไปให้ FAO เอาไปให้ยูเนสโกเอาไปให้องค์การเอดโลก
1: ค่ะ
0: เนี่ยให้ในตั้มในตินรู้จักในตินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ในปูในปู
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ในสีนะเนี่ยให้มาประมูลทุเรียนจากเมืองไทยแข่งกันอาจจะได้ลูกละล้านนะ
1: ค่ะอาจารย์มี
0: แล้วก็มอบให้กับ FAO ให้ยูเนสโกอะไรต่อไป
1: ค่ะคุณบอกว่าทุเรียนเนี่ยคือเขามีแบบเหมือนกับเวลาเขาผสมพันธุ์นี่คือมนุษย์เราต้องแบบเหมือนไปช่วยตัวเกสรตัวผู้ตัวมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมมีคนฟังถามมา
0: ขอบคุณคุณขวัญมาก
1: ค่ะ
0: ทุเรียนที่น่าแปลกใจมากๆก็คือและที่คนไม่รู้จักเนี่ยคือทุเรียนลูกผสม
1: ค่ะ
0: เราไปติดอยู่กับพันหมอนทองก้านยาวชันนีกระดุมหลงหลินอะไรต่ออะไร

0: จริงที่สวนวิจัยพืชสวนพริ้ว
1: ค่ะ
0: ที่จันทบุรีนะครับได้ผสมพันธุ์ทุเรียนเอาหมอนทองมาเป็นต้นแม่เอาก้านยาวมาเป็นต้นพ่ออะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แล้วแต่ชนิดแล้วได้ลูกผสมจันทบุรี1จันทบุรี2จันทบุรี3แต่วันนี้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับ
1: เป็นยังไง
0: แต่ปรากฏว่าไม่เป็นที
1: ่ไม่เป็นที่นิยมเหรอคะ
0: ไม่คือไม่ใช่ไม่ชื่นชมหรอกหลายคนอาจจะกินแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนลูกผสมที่เขาทำลูกทุเรียนลูกผสมขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้คุณลักษณะลูกไม่ใหญ่เกินไปความสม่ำเสมอของลูกแล้วก็รสชาติที่ไม่หวานจัดกลิ่นไม่แรงเกินอะไรประมาณอย่างเนี้ยก็
1: เป็นการพัฒนาพันธุ์ทุเรียน
0: จากข้อมูลสวนศูนย์วิจัยพืชสวนพริ้วจังหวัดจันทบุรีนะครับและขอบคุณคุณขวัญมากเลยเนี่ยบางทีคนแก่ก็ลืมนะเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบจดชอบจำมาพูดนะเพราะผมเคยเพื่อนสนิทคนหนึ่งเคยเอาทุเรียนลูกผสมมาแต่เนื่องจากว่าผมไม่กินทุเรียนผมก็รับพันธุ์เข้ามาแต่ผมไม่ได้ปลูกหรอกนะฮะ
1: เสียดายอาจารย์น่าจะได้เพาะเมล็ดด้วย
0: เจอหน้าเขาก็ถามแต่ว่าการจะขยายพันธุ์ทุเรียนเรื่องอะไรเบสิกพวกนี้ไม่ต้องห่วงหรอกทีนี้ทุเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังใช้พื้นที่เยอะ
1: ค่ะ
0: ระยะปลูกมัน10คูณ10 10คูณ8อะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการปลูกทุเรียนในช่วงสุดท้ายไหมคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่กันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะไปคุยกับอาจารย์บ้วนกันต่อเลยค่ะว่าวิธีการปลูกทุเรียนเนี่ยมันปลูกได้วิธีไหนบ้างปลูกกับจากเม็ดอย่างเดียวได้ไหมทาบกิ่งอย่างได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าทาบกิ่งเนี่ยผลจากการทาบกิ่งเนี่ยอาจารย์ขวัญสงสัยมากเพราะขวัญจำได้เหมือนตอนเด็กๆอ่ะที่ใต้อ่ะเขาจะมีทุเรียนพันธุ์แบบทุเรียนบ้านนะคะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะมีต้นเยอะแต่หมายถึงว่าพื้นที่ที่แถวบ้านขวัญนะคะเขาก็ใช้แบบกิ่งของหมอนทองมาทาบขวัญจำได้ว่าเหมือนมันเหมือนทำได้แต่ขวัญไม่แน่ใจจนถึงตอนนี้เขายังทำกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าได้รับความนิยมอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
0: คือในปัจจุบันเนี่ยก็

0: คืออย่างนี้ทุเรียนทางใต้สมัยก่อนจะเป็นทุเรียนป่าใช่ไหมแต่ที่คุณขวัญพูดถึงเล็กๆนะเข้าใจว่าจะเป็นทุเรียนดอนทุเรียนนกแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากคนจะปลูกทุเรียนตามสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคือขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยใจผมอยากจะยกให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นักวิชาการ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วน เวลานี้เนี่ยถ้าถามว่าวิกฤตทุเรียนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเรื่องการตลาดผมฝากไว้นิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: คุณจะค้าคุณจะขายอย่าคิดแต่ว่าฉันจะเอาเงินฉันจะเอาเงินฉันจะใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อไม่รู้แหละให้คนมาซื้อฉันก็แล้วกันเนี่ยมันไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: บางครั้งการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมององค์รวมมองความเป็นชาติแล้วก็คิดอะไรให้มันยาวๆอ่ะอย่าไปมองฉาบฉวยแต่ว่าเนื่องจากว่าโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยเงินคือพระเจ้า
1: ค่ะ
0: มันก็เลยใครก็แล้วแต่ทำอะไรก็ได้เพื่อ1เงินเยอะๆ2ทำแล้วดังนะอย่างที่มีข่าวเอายาแนวซีเมนต์ไปผสมเล่นสงกรานต์อะไรอย่างเนี้ย
1: ไม่ได้คิดถึงภาพลักษณ์งานสงกรานต์ประเทศไทยเลยนะอาจารย์นะเรื่องนี้เนี่ย
0: ผมถึงบอกไงว่าเวลาเราร้องเพลงชาติเนี่ย
1: ค่ะ
0: มองธงชาติอ่ะจะทำอะไรคิดถึงชาติไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: ดำเนินชีวิตใช้หลักศาสนานะฮะแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะรักษาแผ่นดินของพระองค์ไว้ให้เป็นแผ่นดินทองของคนไทยเนี่ยคุณขวัญได้ดูข่าวที่นายกสิงคโปร์เขาพูดไปแล้วร้องไห้ไปไหม
1: ในช่วงนี้เหรอคะอาจารย
0: ์เนี่ยข่าววันเนี้ยผมดูแล้วผมยังน้ำตาไหลเลย
1: ค่ะอ
0: ยากเห็นผู้นำประเทศเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: อย่างนี้นะคุณขวัญการปลูกทุเรียนเนี่ยท่านต้องตั้งเป้าหมายว่าปลูกทำไมเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากจะบอกว่าเราไม่จำเป็นหรอกว่าเราเขามีทุเรียนบ้านฉันก็ต้องมีทุเรียน
1: ค่ะ
0: หนามแหลมตกใส่หัวแล้วแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำสวนทุเรียนก็ทำไปแต่ทุเรียนที่ยังไม่มีเหมือนมะม่วงคือการปลูกทุเรียนระยะชิด
1: มันทำได้ใช่ไหม
0: ทุเรียนต้นเล็กลงให้ลูกน้อยลงแต่ระยะชิดอะไรเนี่ยไม่มีแต่ว่าถ้าท่านจะปลูกทุเรียน1ดินต้องไม่เค็ม
1: ค่ะ
0: 2ต้องปลอดเชื้อไฟทอปเทอราพามิโวลาเพราะตัวที่ทำให้ทุเรียนถึงตายนะจะมีอยู่2ชนิด1โรครากเน่าโคนเน่า
1: ค่ะ
0: 2ด้วงหนวดยาวที่เจาะลำต้นทุเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วยืนต้นตายอาการตายจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดจากด้วงหนวดยาวทุเรียนจะยืนต้นตายแห้งไปเฉยๆและที่ลำต้นจะมีรูให้เห็นนะฮะแม่ด้วงพ่อด้วงนี่จะออกอะไรว่าตอนประมาณทุ่มเสร็จ
1: ๆ
0: นะครับแต่ถ้าเป็นโรครากเน่าโคนเน่าถ้าเน่าซีกไหนเสียหายซีกไหนใบซีกนั้นจะเหลืองร่วงกล่าวเลยครับอันนี้คือผมชอบเทียบว่าเป็นโรคหัวใจวายและเคยเป็นคดีความพ่อค้าไปซื้อทุเรียนแล้วก็ปรากฏว่าเอามาขายแกะออกมาทุเรียนข้างในมีแต่ขี้หนอนเต็มไปหมด
1: ค่ะ
0: เอาไปคืนเขาก็ไม่รับคืนเพราะบอกว่าตกลงซื้อขายกันไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่คือปัญหาจากหนอนที่ตัวแสบที่ชื่อว่าหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนอันนี้คนที่จะไปเหมาสวนก็ต้องดูให้ดีว่าคนสวนคนเนี้ยใช้ยาไหมถ้าไม่ใช้ยาอย่าซื้อ
1: ค่ะ
0: เพราะมึงเจอแน่แต่การใช้ยานะจะช่วยได้ผมยกตัวอย่างลงรายละเอียดให้ฟังสักชนิดหนึ่งแล้วกันแม่ผีเสื้อของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเนี่ยนะวางไข่ประมาณ100-200ฟองต่อตัวนะ
1: ค่ะ
0: ผีเสื้อต่อตัวนะถ้า100ตัวก็100คูณเข้าไปคิดดูที่ไข่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วไข่จะฟักนะออกมาเป็นตัวหนอนจากระยะไข่ที่เป็นตัวหนอนใช้เวลา10วันแล้วก็จะดำรงชีวิตเป็นหนอนอยู่ในลูกทุเรียนโดยกินเมล็ดทุเรียนซึ่งส่วนใหญ่การเข้าทำลายเนี่ยมันจะเริ่มในระยะที่ทุเรียนเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะแล้วพอมันกินไปมันก็ขี้ไป
1: ค่ะ
0: เหมือนในลูกก็จะมีแต่ขี้ของหนอนตัวนี้เสร็จแล้วพอหนอนอยู่ระยะแก่เต็มที่มันจะกินอยู่ประมาณ38วัน
1: ม
0: ันก็จะเจาะรูออกมา
1: ค่ะ
0: เส้นผ่าศูนย์กลางของรูประมาณ 5-8 มิลลิเมตรออกมาทำไมมันจะไปเข้าดักแด้ในดินครับเห็นไหมมันพิสดารไม่แมลงเจาะเข้าไปกินในลูกไปกินไปถ่ายอยู่ในลูกแต่พอจะเข้าดักแด้เจาะออกมาจากลูกเข้าดักแด้ในดินและระยะดักแด้1-9เดือนน
1: ะ
0: แล้วก็กลายเป็นแม่ผีเสื้อต่อไปอีกนี่เพราะฉะนั้นในระยะผลทุเรียนเนี่ยที่เขาไม่ไว้ผลทุเรียนติดกันเนี่ยเพราะว่าถ้าขั้วมันใกล้กันติดกันเนี่ยไอ้ตรงช่องตรงที่มันแตะกันเนี่ยมันจะมีหนอนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าหนอนเจาะผลทุเรียนไอ้ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดนี่เจาะเมล็ดนะแต่นี่เจาะผล
1: น
0: ะครับเจาะผลทุเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแมลงสำคัญในระยะผลแล้วคุณขวัญเห็นไหมเวลาเขาปลูกทุเรียนเนี่ยทำไมเขาไม่โยนลงมากับพื้น
1: ก็กลัวว่ามันช้ำหรือว่าทุเรียนจะแตกไหมอาจารย
0: ์อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ากระสอบรับใช่ไหม
1: ใช่กระสอบป่านกระสอบข้าวสารแบบสมัยก่อนอะที่วันเคยเห็นนะคะ
0: แล้วพอเขารับแล้วเนี่ยเขาก็ไม่วางกับพื้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่วางบนพื้นปูนด้วยนะถ้าก่อนจำไม่ผิดอาจารย
0: ์ไม่วางบนพื้นดิน
1: อ๋อก็
0: เพราะเขากลัวหนามทุเรียนเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะติดดินมา
1: จะมีเชื้อต่างๆมาอีกใช่ไหมคะ
0: แล้วดินจะมีเชื้อไฟท็อปเทล่า
1: ค่ะ
0: พอลูกทุเรียนใส่มาเข่งเดียวกันหนามยาวมันจะทิ่มหนามสั้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันก็เท่ากับพาเชื้อเนี่ยถ่ายเข้าไปที่ลูกนั้นสาเหตุเพราะเราเคยส่งทุเรียนไปต่างประเทศแล้วไปเน่าที่ปลายทางเพราะฉะนั้นสมัยหนึ่งเกษตรนอกจากคิดเครื่องออกทุเรียนแล้วก็คือคิดเครื่องลดเก็บทุเรียนคือพอเก็บเสร็จปั๊บก็จะเรียงบนรถเลยรถก็จะลากไปโกดังเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณขวัญสังเกตไปทุเรียนสมัยก่อนทำไมไม่บูมถึงขนาดนี้
1: ที่อาจารย์บอกว่ามันแกะยากคนก็เลยแบบไม่เลือกที่จะซื้อรับประทานนะคะ
0: อันนั้นทุเรียนในประเทศ
1: เอาทุเรียนในประเทศ
0: ทุเรียนต่างประเทศ
1: ขนส่งช้าแล้วเวลากว่าจะขนส่งไปถึงมันก็เป็นปลามันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เหมาะสมกับการขนส่งหรือเปล่าคะ
0: เก่งมากระบบโลจิสติกห่วยแตกทำให้ก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเรือกว่าเรือจะไปถึงทุเรียนกลายเป็นปลารู้จักปะ
1: ค่ะ
0: ไม่ทันการส่งเครื่องบินก็ยุ่งยาก
1: มันต้นทุนสูงมากอาจารย์
0: ไม่ใช่เพราะกลิ่นแรง
1: อ๋อค่ะ
0: กลิ่นแรงแล้วมันฝรั่งเขาเวียนหัว
1: ค่ะ
0: แม้กระทั่งเมืองจันทบุรีจับปลูกทุเรียนเองอะหน้าโรงแรมที่จันทบุรีเขายังเขียนป้ายเลย ทุเรียนห้ามเข้าอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแอร์มันถึงกันหมดมันจะเวียนหัวกันไปหมดเห็นไหมฮะแต่วันนี้ยังไม่มีใครขายกลิ่นทุเรียนนะ
1: อาจารย
0: ์โปรดักต์นี้ยังไม่มี

0: นี่นะ
1: เขาม
0: ันน่าจะมีคนทำนะ
1: ถ้าย
0: าดมกลิ่นทุเรียน
1: ยาดมกลิ่นทุเรียนถ้าขวัญนั่งข้างในขวัญก็ไม่ไหวนะอาจารย
0: ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมก่อนระบบโลจิสติกเนี่ยลำบากลำบากถึงขนาดว่าอธิการบดีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านเคยคุยกับผมบอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยพ่อนเราน่าจะผสมพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยแล้วกลิ่นไม่แรงเนาะปัจจุบันก็มีการคัดกันอยู่เพราะว่าถ้าตลาดไหนเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นว่าสายพันธุ์นี้ขายตลาดนี
1: ้
0: ขายยุโรปเพราะกลิ่นไม่ฉุนไม่แรงเกินไป
1: ค่ะ
0: แต่บางตลาดเขาก็ชอบกลิ่นแรงๆนะคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะอย่างมูซันคิงอย่างที่คนมาเลเซียเขาชอบเนี่ยอาจารย์ขวัญว่ามันก็หนักอยู
0: ่ทีนี้หลายคนก็กลัวว่าคือผมอย่างนี้นะผมอยากบอกคนไทยว่าเลิกกลัวเวียดนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าวันนี้กำลังซื้อเวียดนามจะดีกว่าคนไทยเขากำลังจี้ก้นเรามาแล้วแซงหน้าเราไปบางส่วนแล้วเนี่ยอย่ากลัวสิครับแข่งกับเขาสิครับแต่ต้องยอมรับว่าเขาเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งตรงไหน
1: เขามีงานวิจัย
0: เขาทำทุเรียนคุณภาพสู้คนไทยไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาไปทำทุเรียนเกรด2
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีทุเรียนเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4แต่ว่าคนไทยเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้เราแข่งกับเขาไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญว่าอะไรถ้าทายถูกนะมีรางวัลแล้วเนี่ย
1: อาจารย์ถามอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
0: อะไรนะ
1: อาจารย์มีอุปสรรคในเรื่องของขวัญว่าอุปสรรคในเรื่องของงานวิจัยอะไรพวกนี้อาจารย์
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออะไรอะคะ
0: ขี้อิจฉา
1: เหรอคะ
0: อุปสรรคในการทำต่างๆเนี่ยเกิดจากความขี้อิจฉากันและกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ร้ายกันทำลายกันด้วยกลวิธีต่างๆทำลายกันเองนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญจะเห็นว่าตั้งแต่ระดับการพัฒนาประเทศในหมู่นักวิชาการในหมู่ข้าราชการพ่อค้าก็หาบดีต่างๆเนี่ยไอ้ตัวทำลายชาติเนี่ยคือตัวขี้อิจฉาผมเนี่ยเป็นเด็กยากจนมาก่อนนะคนก็อยากเห็นผมจนทั้งชีวิตอะถ้าผมได้ดีขึ้นมาหน่อยก็เริ่มไม่เป็นวิตกับผมละผมเนี่ยทำอะไรดีๆได้เยอะนะแต่ว่าทำไม่ได้เพราะกลัวไอ้คำเนี้ยอันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะแต่หมายความว่าถ้าประเทศไทยนะเอาเจเนเรชันเด็กรุ่นนี้เลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: แก้ปัญหาความขี้อิจฉาด้วยหลักเมตตาธรรมกันยังไงประเทศไทยจะเจริญอีกเยอะครับไอ้นี่นโยบายนี้พรรคมึงไม่ใช่พรรคกูไม่เอาปะโถเอาสิ
1: มันดีกับประชาชนนะ
0: 20บาทเอาเลย
1: อ๋อค่ะ
0: หวยรวยอาทิตย์19คนน่ะ9ล้านน่ะทำเลยมันของดีนี่ทำสิ
1: ค่ะ
0: แจกเงินแบบสิงคโปร์เนี่ยแต่อย่าไปกู้เงินมาผลาญกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นคุณขวัญเคยดูมุกอาจารย์อภิชาติดำดีมั้ยอันนี้เอ่ยชื่อได้เพราะคนสนิทกัน
1: เคยดูการเดี่ยวไมโครโฟนการทอล์กการโต้วาทีของอาจารย์อภิชาติแต่ว่าไม่รู้มุกว่ามุกอันไหนที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะ
0: มุกเด็กเวลาเขาไปทอล์กโชว์กับผมสมัยก่อนออกหน่อยด้วยกันไม่ใช่กับผมผมไปกับเขา
1: ค่ะค่ะ
0: เขาก็จะมีมุกว่านกเขาที่บ้านมันจะร้องสองบ้านไอตัวนึงร้องว่าโกโก้โกโก้
1: โกโก้โกโก้
0: กูกู้กูกู
1: ้อ๋อกูกู้กูกู้ก่อนนั้นก็เขาจะกินกูกู้
0: นกตัวข้างบ้านก็จะร้องกูกู้กูกู
1: ้อ๋ออ
0: ย่างมุกอาจารย์วิชาเขา
1: ค่ะ
0: กูกู้กับกูกู้เพราะเอาไว้แซวว่าเวลาเกิดเหตุการณ์กู้ยืมอะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณขวัญผมกลัวบาปกรรมขอแทรกนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่เราเคยพูดเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อยังไงคะ
0: ผมว่าเพิ่มไปนิดหนึ่งว่าทำยังไงให้สมดุลเพราะว่าผมเป็นห่วงพนักงานองค์กรองค์คาพยพของรถสันดาปก็ต้องทำให้เขาอยู่ได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนเป็น EV หมดแล้วคนกลุ่มนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดภาวะสมดุลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากหน่อยทีนี้ทุเรียนเนี่ยเวลาปลูกแล้วทำไมตาย 1. รากเน่าโคนเน่า 2. ถ้าต้นโตนะด้วงหนวดยาวแต่ว่าส่วนมากที่ตายตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเพราะ 1. ปลูกแล้วน้ำขังตาย
1: ค่ะ
0: แฉะตาย
1: เขาต้องเลยยกร่องไงอาจารย์ใช่ไหมเวลาปลูกทุเรียน
0: ต้องพูนดินขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เพื่อการระบายน้ำให้ดี
1: ค่ะ
0: และในตอนต้นเล็กๆเนี่ยต้องพรางแสงนะครับให้กับทุเรียนหน่อยเพราะว่าแดดเดี๋ยวนี้มันแรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และถ้าปลูกทุเรียนแล้วไม่ใส่ปุ๋ยโดยอ้างว่าอินทรีย์นะไม่ลงปลูก
1: มันจะไม่ได้กินเหรออาจารย์หรือว่ามันจะแกรน
0: รสชาติห่วยยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าโรคไม่ใช
1: ้
0: ตายก่อนหมอทั้งนั้นแหละที่ว่าเรื่องของชั้นอินทรีย์มันจะอินทรีย์ได้ยังไงเพราะอดีตคุณเคยใส่ปุ๋ยมาแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่อินทรีย์แล้วเลิกฮิตทีคำว่าอินทรีย์เนี่ยนะมันเป็นคำลวงที่ไปหลงกลต่างชาติสมัยก่อนเขาเกลียดกันเขาไม่ให้เอาภาษีมาเกลียดกันเขาก็เกลียดกันโดยสเปคบอกถ้าไม่ใช่สินค้าอินทรีย์ฉันไม่กินเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เป็นการเกลียดกันทางการค้าเฉย
1: ๆแต่ว่าการใช้ปุ๋ยก็ต้องใช้ปุ๋ยอย่างมีความรู้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่
1: ใช้สารเคมี
0: ตัวแสบ
1: ค่ะ
0: ตัวแสบของทุเรียนนะก็คือไรแดงทุเรียนเนี่ยถ้าไรแดงลงนะใบจะร่วงกราวเลยแต่ใบไม่เหลืองนะถ้าใบร่วงกราวแล้วใบเหลืองเนี่ยอันนั้นโรครังเน่าโคนเน่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าใบเขียวๆแต่ร่วงทั้งต้นเลยนะเกิดจากการทำลายของไรศัตรูพืชและภาวะวิกฤตคือตอนไหนคือตอนที่ทุเรียนเนี่ยกำลังจะทำดอกนะครับไอตอนระยะกำลังจะทำดอกทุเรียนเนี่ยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มันจะมีเขาเรียกว่าจะมีไรเนี่ยมาลงซึ่งระยะเวลานั้นก็จะอยู่ในช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งจะเป็นระยะที่ฝนหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไรจะรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณปลูกทุเรียนแล้วกำลังจะทำดอกถ้าคุณไม่ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชไว้เคลเทนโอไมโทเทมนะถ้าคุณไม่ทำไว้เนี่ยคุณก็จะใบร่วงพอใบร่วงมันก็จะแตกใบใหม
1: ่
0: พอแตกใบใหม่มันก็จะสลับดอกสลับลูกทิ้งแหละทีนี้ถ้าคุณปลูกทุเรียนคุณต้องรู้ศัพท์ดังต่อไปนี้นะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยได้ยินระยะเหยียดตีนหนูไหม
1: เหยียดตีนหนูไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่หางแย้อะไรสักอย่างนี่แหละอาจารย
0: ์อันนั้นเป็นระยะต่อไปอ๋อเริ่มแต่แรกเลยนะ
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยอาจารย์เหยียดตีนหนู
0: เริ่มแต่แรกคือทุเรียนเนี่ยพอเริ่มออกดอกนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีระยะแรกเขาเรียกระยะไข่ปลาตาปูไข่ปลาตาปูเคยเห็นปูไหม
1: เคยค่ะ
0: เพียงปูนาขาเกะตามันเป็นยังไงนั่นระยะนั้นอ่ะ
1: ปู
0: ดอกทุเรียนจะออกมาที่กิ่งเป็นระยะนั้นเรียกระยะไข่ปลาตาปู
1: ค่ะ
0: จากระยะไข่ปลาตาปูก็จะมาถึงระยะเหยียดตีนหนู คือดอกเนี่ยเริ่มจะยืดนะออกมาเขาเรียกระยะเหยียดตีนหนูพอระยะเหยียดตีนหนูเสร็จดอกก็จะเริ่มเป็นระยะที่เรียกว่าระยะมะเขือพวงก้านยาวปลายยังตุ่มแต่ยังไม่บานนะเขาเรียกระยะมะเขือพวงตรงเนี้ยที่จะต้องมีการตัดแต่งดอกออกเสียบ้างเพื่อไม่ให้ดอกเนี่ยมันเยอะเกินไปจากระยะมะเขือพวงก็จะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าหางแย
1: ้ค่ะ
0: นะหางแย้ไหม้ก็หมายความว่าปลายเกสรเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนี่ระยะหางแย้แล้วก็จากระยะหางแย้ก็จะเข้าสู่ระยะเรียกว่าขยายขนาดของผลผลก็จะเป็นลูกเล็กๆนะก็เรียกว่าหนามเขียวหนามสวยนะครับเนี่ยระยะนี้พอจากระยะขนาดผลก็จะไปสู่ระยะที่ว่าระยะสร้างเนื้ออันนี้ก็หมายความว่าภูเริ่มป่องเริ่มเห็นเป็นภูซึ่งระยะสร้างเนื้อนี่ก็จะใช้เวลา30วันระยะที่เป็นขนาดผลก็จะมีอายุจากเริ่มออกดอกเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: พอตกประมาณ30วันระยะสร้างเนื้อก็60วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ1เดือนก็ควรจะต้องมีการใส่ปุ๋ยเร่งโดยเฉพาะพวกปุ๋ยซัลเฟตเช่นพวกโพแทสเซียมซัลเฟตอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถามว่าทำไมต้องรู้ระยะต่างๆเหล่านี้เพราะว่าในแต่ละระยะเนี่ยครับมันก็จะมีโรคมีแมลงศัตรูนะต่างกันไป
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นชาวสวนทุเรียนถ้าไม่ทำความรู้จักกับโรคแมลงฉีดมั่วไปหมดเนี่ยอันเนี้ยต้นทุนคุณจะสูงแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้ปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแน่ละเพราะว่าไอ้มันไม่มียาอะไรที่จะตกค้างยาวนานจนกว่าเราจะแกะลูกทุเรียนมากินไม่ต้องไปกลัวหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุเรียนวันนี้เลยเป็นวันพิเศษสักวันหนึ่งนะคุณขวัญ นะ
1: ยินดีค่ะอาจารย์ขาเป็นวันราชาผลไม้ทุเรียนเดย
0: ์พอพูดราชาวันหลังเราก็ต้องไปพูดเรื่องมังคุด
1: เป็นราชินีผลไม้นะคะ
0: ครับก็ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ใครต้องการทราบรายละเอียดโรคแมลงและก็การบริหารจัดการสวนทุเรียนนะครับไปฟังรายการผม23มีนาคมถึง27มีนาคมคุณขวัญครับที่ผมต้องไปเกิดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะแต่ก่อนผมทำที่ FM 100.5 เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์แล้วพอรายการเหลือแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยแฟนรายการก็เลยเรียกร้องว่าขอให้ผมทำผมก็เลยต้องไปทำจันทร์ถึงศุกร
1: ์ค่ะ
0: แต่ผมไม่สามารถไปทำที่สถานีได้เพราะว่ามันต้องเดินทางไปบันทึกรายการที่นู่นซึ่งผมทำไม่ได้ผมก็เลยต้องหาทางออกแบบนี้นะครับ23มีนาถึง27มีนานะครับไปฟัง
1: ค่ะได้เลยค่ะก็เป็นสาระแน่นๆเต็มๆกับทุเรียนกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็สำหรับรายการของเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าชวนอาจารย์คุยเรื่องมังคุดด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องผลไม้อื่นๆคุณผู้ฟังอยากฟังผลไม้อะไรติดตามกันมาได้นะคะหรือว่าบอกกันมาได้ก็ได้ตามแบบตอนต้นรายการอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการบ้านสำหรับขวัญแล้วก็อาจารย์บ้วนมาพูดคุยกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้
0: จองคิวไว้ก่อนจองคิวไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรทั่ว
0: คุณขวัญก่อนจากกันขอนิดนึง
1: ค่ะ
0: ขอบคุณแฟนรายการมากๆนะฮะพอท่านทราบไลน์ท่านก็แสดงความห่วงใยอาจารย์บ้วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องกังวลครับอย่างขนมปังเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่กินขนมปังแล้วกินน้ำตามแล้วผมก็ใช้วิธีเอานมเทลงไปก่อนแล้วขนมปังแช่นมให้มันยุ่ยแล้วผมถึงจะกิน
1: ค่ะ
0: กินสบายเลย
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะเราสองคนนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีมีทุเรียนกินนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุกราวันกลุ่มคนแสดงให้กำลังใจทักษิณบรรยากาศการชุมนุมมีกลุ่มคนแสดงหรือแดงเรดเนเวอร์ไดนำโดยดร.ประยูรครองยศพร้อมคณะกรรมการรวม11คนผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยเพื่อแสดงการสนับสนุนและให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรโดยเนื้อหาการปราศัยมีทั้งการกล่าวถึงผลงานในอดีตรวมถึงกิจกรรมในวันที่10พฤษภาคมนี้ที่จะมีการทำกิจกรรมก่อนที่จะมีการพักโทษนายทักษิณในวันที่11พฤษภาคมสำหรับการนัดหมายจะเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 24:00 น.เพื่อรอต้อนรับการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้ที่เข้าร่วมเดินทางมาล่วงหน้าในช่วงเวลา 3:00 น.ถึง 4:00 น.เพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันจะมีมวลชนบางส่วนปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าเรือนจำโดยมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิพัดลมและรถสุขาเคลื่อนที่ไว้รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบเรือนจำคลองเปรมและมีการจัดที่จอดรถไว้2จุดสำหรับรถบัสจอดตรงบริเวณถนนกำแพงเพชร6ทางไปจตุจักรรถตู้จอดที่วัดเสมียนนารีโดยก่อนวันจัดกิจกรรมจะมีการส่งพิกัดยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึ่งDSI สอบครบ9บริษัทเรือพิรุธ20เที่ยวส่งน้ำมันไปสุราษฎร์ธานีอ้างเหตุอุทกศาสตร์เรือเสียจอดเชิญสอนชนให้ข้อมูลทางเทคนิคจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหนังสือเรียก8บริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมันในฐานะพยานและพบเพิ่มอีก1บริษัทซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าซื้อเรือไม่ใช่บริษัทเจ้าของเรือรวมเป็น9บริษัทหลังพบความผิดปกติ20เที่ยวเรือจากเรือ12ลำเข้ารับน้ำมันจากโรงกลั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกและพบว่ามีน้ำมันหายกลางทะเลสุราษฎร์ธานีประมาณ 57-60 ล้านลิตรโดยเฉพาะเรื่องการลักลอบกักตุนน้ำมันการประวิงเวลาการขนส่งน้ำมันการปฏิเสธจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคกรมสอบสวนคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้แทนบริษัทเจ้าของเรือทั้ง9บริษัทได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเรียบร้อยแล้วโดยพบข้อมูลการว่าจ้างบริษัทเรือ2รูปแบบคือบริษัทต้นทางและบริษัทปลายทางส่วนการใช้ระยะเวลาเดินเรือนานกว่าปกติมี3รูปแบบคือเกี่ยวข้องกับเรื่องอุทกศาสตร์ร่องน้ำน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตามกำหนดกรณีการแจ้งเหตุว่าเรือเสียและกรณีมีเรือลำอื่นลอยลำอยู่ระหว่างถ่ายน้ำมันจากนี้อาจจะขอรายละเอียดจากสอนชนประเด็นการใช้เวลาเดินเรือนานกว่าปกติภายในสัปดาห์หน้ากองเรือมิตรภาพไต้หวันแล่นถึงกัวเตมาลากองเรือมิตรภาพของไต้หวันเดินทางถึงท่าเรือเปอร์โตเควลซันแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกัวเตมาลาเมื่อวานนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจฝึกอบรมและภารกิจการทูตกองทัพเรือไต้หวันเผยว่าลูกเรือกว่า783ชีวิตได้เดินทางเป็นระยะทางกว่า 20,000 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.70,000 กิโลเมตรข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านคลองปานามาและทะเลแคริบเบียนภายในเรือรบมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆรวมทั้งเรื่องโดรนและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกัวเตมาลาไต้หวันเฮนรี่แซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัวเตมาลากล่าวว่าการมาเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความร่วมมือให้ลึกยิ่งขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและขยายโอกาสด้านทุนการศึกษา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
6: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG 3 Hybrid plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Come on! ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

5เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนเพจไทยคู่ฟ้ายืนยันว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เคยกล่าวว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชรา600เป็น 3,000 บาทไม่มีประโยชน์ตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการตัดต่อหรือบิดเบือนคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมในขณะที่ข้อความที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียกรณีปรับเบี้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น 3,000 บาทเป็นข่าวปลอมเพราะปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2566ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้อายุ20ถึง6ขอไปค่ะอายุ60ถึง69ปีอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรมราชทัณฑ์แจ้งคดีผู้บัญชาการเรือนจำนเรขาเอื้อคุก VIP ให้ชาวจีนสอบสวนเสร็จแล้วขณะนี้สำนวนอยู่ที่ปปช.กรมราชทัณฑ์รายงานความคืบหน้ากรณีการใช้บริการให้บริการผู้ต้องขังชาวจีนในลักษณะพิเศษหรือ VIP ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังที่กสม.ออกมาเรียกร้องว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นขณะนี้ได้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวพร้อมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางให้กรมสอบสวนเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดและขยายผลตรวจพบการเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการละเว้นไม่ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่ผู้ต้องขังที่กระทำผิดฐานครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรมราชทัณฑ์จึงได้รายงานกระทรวงยุติธรรมและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในกรณีการครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้สั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันในส่วนของคดีอาญากรมราชทัณฑ์ได้ประสานส่งข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อดำเนินการขณะนี้ได้สอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปการทูตหรือเผชิญหน้าอิหร่านเปิดให้สหรัฐเลือกสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางทางการทูตหรือจะใช้วิธีการเผชิญหน้าต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับสหรัฐผู้ออกมาแสดงท่าทีดังกล่าวคือนายคาเซมกาลิบาบดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านและยังระบุว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอผ่านคนกลางซึ่งก็คือผู้แทนของปากีสถานไปแล้วขณะนี้ลูกบอลอยู่ในแดนของสหรัฐขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเส้นทางแห่งการทูตหรือจะเลือกแนวทางการเผชิญหน้าต่อไปส่วนอิหร่านพร้อมรับมือทั้ง2เส้นทางโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเผยว่าเขาจะทบทวนข้อเสนอใหม่ของอิหร่านแต่นึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นที่ยอมรับได้และกล่าวว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้ในราคาที่สูงมากพอและสหรัฐอาจเปิดฉากโจมตีรอบใหม่หากอิหร่านทำตัวไม่ดีโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดในขณะที่ข้อเสนอใหม่ของอิหร่านมี14ข้อรวมทั้งการยกเลิกปิดกั้นทางทะเลและการยุติสงครามทุกแนวรบรวมทั้งในเลบานอนในขณะที่ทัสนิมสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่าสหรัฐร้องขอให้หยุดยิงโดยกำหนดเส้นตาย2เดือนเพื่อให้บรรลุข้อตกลงแต่อิหร่านยืนกรานว่าประเด็นต่างๆต้องได้รับการแก้ไขภายใน30วันและควรให้ความสำคัญกับการยุติสงครามอย่างถาวร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar

0: เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34กรมการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสองกระทรวงหารือตั้งคณะกรรมการร่วมคัดเลือกผู้แทนไทยสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาตนพร้อมคณะผู้บริหารได้หารือร่วมกันกับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อวางแนวทางกระบวนการสรรหาผู้แทนประเทศไทยเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศฝ่ายละ3คนเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติขององค์การอนามัยโลกและผ่านการประเมินตนเองตามเกณฑ์9ด้านนอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องระบุวิสัยทัศน์เกี่ยวกับลำดับความสำคัญและกลยุทธ์สำหรับ WHO ด้วยทางนี้ประเทศไทยมีความพร้อมและมีบทบาทโดดเด่นในเวทีสาธารณสุขโลกมาอย่างต่อเนื่องการส่งผู้แทนไทยเข้าชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพระดับโลกสวนดุสิตโพชี้ฝ่ายรัฐบาลอนุทินบทบาทโดดเด่นฝากฝ่ายค้านอภิสิทธิ์นำไอซ์รักชนกสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายน2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนเฉลี่ย 3.79 คะแนนลดลงจากเดือนมีนาคม2569ที่ได้ 3.89 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.31 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.22 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 39.07% นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. 28.22% นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 27.82% นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 23.25 คะแนนเมื่อถามถึงสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน 49.82% สิ่งที่อยากฝากบอกฝ่ายค้านคือตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของรัฐบาล 44.37%ผู้ว่าการรัฐซิลาโลอาของเม็กซิโกลางาน30วันหลังถูกกล่าวหาสมคบคิดเหล่าแก๊งค้ายาสภาคองเกรสของรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกแต่งตั้งเยรันดีนโบนิยาบาเบเดดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการรัฐหลังจากฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติคำขอเพื่อลางานเป็นเวลานานกว่า30วันของรูเบนโรชาโมยาเจ้าของตำแหน่งผู้ว่าการรัฐซินาโลอาการแต่งตั้งโบนิยาเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาจากสหรัฐที่เชื่อมโยงนายโรชาและสมาชิกหลายคนในรัฐบาลท้องถิ่นของรัซินาโลอาว่าสมคบคิดกับเหล่าผู้นำแก๊งค้ายาเสพติดท้องถิ่นลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมหาศาลเข้าสู่สหรัฐและกับการสนับสนุนทางการเมืองและเงินสินบนนายโรชาระบุในคำกล่าวขอลางานว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อเขานั้นเป็นเท็จและมีเจตนามุ่งร้ายส่วนการลางานมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบา
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อาธนาธนากุลกองทัพภาคที่1ผลักดันชาวกัมพูชา55คนกลับประเทศกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศจุดควบคุมทหารพรานที่12ร้อยทพ1201จัดกำลังพลร่วมกับตม.จังหวัดสระแก้วศูนย์ละกากรอรัญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึกอำนวยความสะดวก

0: ในการเดินทางผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตและพื้นที่ควบคุมให้ชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว55คนเป็นชาย34คนหญิง19คนเด็กชาย2คนเพื่อผลักดันส่งกลับประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายที่ประเทศกัมพูชาณประตูพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกตำบลอารัญญประเทศอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วรองโฆษกรัฐบาลแจงลิซ่าพักขมลยาห่วงรัฐบาลให้ข้อมูลแลนด์บลิดคนใต้ครบถ้วนรอบด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าความน่ากังวลของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สนับสนุนโครงการแลนด์บลิดโดยยังไม่เข้าใจมองผลดีแค่มิติเดียวหากพี่น้องสนับสนุนโดยเข้าใจโครงการนี้ทุกมิติแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่ผ่านมารัฐบาลมักให้ข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนและเอกชนที่ตั้งคำถามต่อโครงการนี้ประชาชนไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในการทำความเข้าใจนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบข้อโต้แย้งโครงการแลนด์บริดจ์จากหลายภาคส่วนทั้งประเด็น EIA และ EHIA โดยรัฐบาลจะทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจ4จังหวัดภาคใต้อย่างปลอดเอื้องโดยวันที่8พฤษภาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกมิติและชี้แจงข้อดีข้อเสียนางสาวพักขมลไม่ต้องเป็นห่วงการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บลิดมีการศึกษาทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจศึกษาธิการและพม.ลั่นเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีพครูล่วงละเมิดนักเรียนขีดเส้น2สัปดาห์โรงเรียนต้องเยียวยาเหยื่อให้เป็นธรรมนายอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีติดตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาชี้แจงความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในช่วงปี2567นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการติดตามอย่างใกล้ชิดปัจจุบันผู้กระทำผิดได้รับโทษจำคุกประมาณ36ปีและรับโทษในเรือนจำแล้วกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดูแลเยียวยาจิตใจผู้เสียหายเน้นย้ำว่าโรงเรียนต้องเป็นหลักในการยืนหยัดเคียงข้างนักเรียนพร้อมกำหนด3มาตรการเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือและป้องกันการก่อเหตุซ้ำได้แก่การเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตกำชับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนออกหนังสือเตือนโรงเรียนต้นสังกัดให้มีมาตรการดูแลเยียวยาเด็กผู้เสียหายอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งพิจารณายกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบเช่นการพักใบอนุญาตการปิดสถานศึกษาและหาข้อสรุปมาตรการเยียวยาครอบครัวภายใน2สัปดาห
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนเธอ ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
13: ้ MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: านีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดตุลา3นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ครับอยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
4: ค่ะสวัสดีพี่ณรงค์สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับ
4: วันนี้ขออนุญาตแฟนคลับนะคะคุณอาทิตย์สมบูรณ์นะคะมาแทน1วันค
3: ่
4: ะ
3: มีภารกิจนะครับก็น้องเก๋มาแทนโอ้โหมีประเด็นหลากหลายเลยนะวันนี้นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ต้องจับตาเพราะว่าแม้ว่าในทางการการพูดคุยรอบ2ไม่เกิดขึ้นแต่ก็คุยกันทางลับเสนอกันทางลับครับเสนอไปคล้ำไม่เอาเอ้าไม่เป็นไรนะฮะคลายข้อเสนอเข้าไปอีกนะฮะให้ผ่อนปลนมากขึ้นเสนอเข้าไปอีกนะครับอเมริกาก็ยังไม่รับไม่เป็นไรเสนอเข้าไปอีกเป็นแบบนี้คุณเก๋ครับ
4: ค่ะแล้วก็ทางทรัมป์บอกว่าไม่พอใจสักทีนะคะจุดที่เขาไม่พอใจเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์นั่นแหละเพราะว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็บอกว่าขอแบบว่าเอาไปคุยที่หลังเลยได้ไหมอะไรที่มันเป็นประเด็นก่อนที่จะเป็นนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้ตกลงกันก่อนแล้วก็ยุติกันก่อนเรื่องของสงครามทรัมป์ก็ขู่อยู่นั่นแหละนะคะว่าไม่พอใจยังไม่โอเคแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าถ้าอิหร่านยังทำตัวไม่ดีไม่น่ารักนะเดี๋ยวจะโจมตีรอบนึง
3: ครับโอ้โหแต่ว่าสื่อต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็ออกมานะฮะเผยแพร่ข่าวเรื่องของฐานทัพอเมริกันในอ่าวอาหรับ
4: ค่ะ
3: เขาบอกว่าเละไม่มีชิ้นดีเลยไม่เคยเสียหายแบบนี้มาก่อนในการที่อเมริกาไปทำสงครามกับคนอื่นนะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าคราวนี้เสียหายหนักจริงๆนะครับจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทรัมป์เองก็ได้แต่ขู่นะครับจะโจมตีอีกรอบนึงก็ยังเลงเลอยู่ฮะเพราะว่ารัฐสภาสภาคองเกรสของเขาเองเนี่ยนะครับก็กำหนดเลยเส้นตายไปแล้วนะครับแต่ทรัมป์เองนะฮะหรือว่าคนใกล้ชิดของทรัมป์เองบอกสงครามยุติไปแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีการโจมตีเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังปิดล้อมอยู่เพราะข้อเสนอยังไม่นะฮะเป็นที่พออกพอใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยทรัมป์วันนี้นะครับบอกว่าจะพิจารณาแผนสันติภาพที่ได้รับจากอิหร่านผ่านปากีสถานล่าสุดนะครับ
4: ค่ะ
3: ซึ่งเขายังกังขาอยู่นะครับว่ายังนึกภาพไม่ออกเลยว่าข้อเสนอนี้จะเป็นที่ยอมรับอย่างไรเพราะว่าอย่างอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่า มันตามบันได3ขั้นของเราได้ไหมอ่ะประเด็นแรกก็คือคุณให้สัตยาบันเรามาก่อนว่าถ้ายุติสงครามกันไปแล้วนะฮะแล้วก็สงบศึกกันแล้วเนี่ยคุณกับอิสราเอลจะไม่ทำกับเราแบบนี้อีกในอนาคตนะฮะอยู่ๆก็เอาระเบิดมาทิ้งอยู่ๆก็เอาระเบิดมาทิ้งผู้นำของเราต้องเสียชีวิตไปเนี่ย
4: ค
3: ุณอย่าทำแบบนี้อีกได้ไหมให้สัตยาบันกับเราก่อนพอถ้าเกิดคุณให้สัตยาบันตรงนี้แล้วเนี่ยค่อยมาดูเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสว่าจะเอากันยังไงนะครับและถ้าเกิดว่าช่องแคบฮอร์มุสได้รับการแก้ไขค่อยมาคุยเรื่องนิวเคลียร์ได้ไห
4: ม
3: โอ้แต่ทำบอกไม่เอาขอนิวเคลียร์มาอันดับแรกได้ไหมคุณต้องไม่มีเลยเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ยังคงปิดล้อมนะคะช่องแคบฮอร์มุสซ้อนอิหร่านไปอีกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขยายไปยาวนานมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเหมือนกับมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ใช้ไพ่ใบนี้เนี่ยโอ้ทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงมากกว่าการไปโจมตีคราวที่แล้วด้วยซ้ำนะ
3: ใครจ่ายเงินให้กับอิหร่านในการผ่านช่องแคบฮอร์มุสเราจะไม่ยอมให้คุณผ่านช่องแคบนี
4: ้ค่ะ
3: เนี่ยสหรัฐอเมริกาขู่แบบนั้นนะครับ
4: ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของความที่เวลาต่างๆที่จะต้องไปเสนอสภาคองเกรสเองเนี่ยจริงๆเนี่ยทรัมป์เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็ข้ามมองข้ามไปเลยอะค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเหมือนกับมีข่าวว่าทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยเขาข้ามขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภาไปเลยนะคะแล้วก็มีการขายอนุมัติขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้แก่พันธมิตรในตะวันออกกลางนะมีข่าวว่าขายให้กับทางอิสราเอลกาตาร์คูเวตแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยเนื่องจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเขาอ้างว่าข้ามขั้นตอนของรัฐสภาไปไม่ต้องมีการตรวจสอบเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
3: ครับ
4: เออนะแล้วก็บอกว่าแถลงการของทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าเกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยดำเนินการมาถึงเรียกได้ว่าหลายต่อหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ยังคงมีความเปราะบางกันอยู่ด้วยนะอ่ะเนี่ยละค่ะก็อย่างที่บอกว่าฉะนั้นเองไอ้เส้นตาย60วันที่จะครบเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยุติไปตั้งแต่วันที่7เมษายนแล้วยุติสงครามไปตั้งนานแล้ว
3: ฉะนั้นเองไม่ได้โจมตีอะไรกันแล้ว
4: เออก็ไม่จำเป็นจะต้องเสนออะไร
3: ครับก่อนหน้านี้นะฮะอิหร่านเนี่ยเขายื่นแผน14ข้อนะครับซึ่งรวมถึงความต้องการให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่านยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกอายัดจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนอิหร่านก็ยังคงต้องการให้ประเด็นความขัดแย้งต่างๆยุติภายใน30วันในขณะที่สหรัฐเสนอให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา2เดือนก่อนหน้านั้นเมื่อวันศุกร์ครับทรัมป์ปราศัยที่รัฐฟลอริดาบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐปฏิบัติการเหมือนโจรสลัดในการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็ท่าเรือต่างๆของอิหร่านแล้วก็บอกนะครับว่าสหรัฐยึดทั้งเรือสินค้าและยึดน้ำมันเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้งามมากนะครับส่งผลให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เลยนะครับบอกว่าคำพูดของทรัมป์เหล่านี้ไม่ใช่การพลั้งปากนะครับแต่ว่าเป็นการยอมรับโดยตรงถึงธรรมชาติของอาชญากรรมที่สหรัฐกระทำต่อการเดินเรือสากลพร้อมเรียกร้องนะครับให้ประชาคมโลกสมาชิกสหประชาชาติเลขาธิการ UN ปฏิเสธการทำให้การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่โจ่งแจ้งเช่นนี้กลายเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ก็เรียกร้องเลยเพราะว่าทรัมป์ที่พูดไปไม่ได้พลั้งปากนะนะฮะตั้งใจจริงๆเลยที่จะไปยึดทั้งเรือทั้งสินค้าและน้ำมันของเขาอะครับ
4: ทางอิหร่านก็มีการโต้กลับเหมือนกันนะคุณณรงค์คุณผู้ฟังเห็นว่าเตรียมเรื่องของการจะเสนอเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องของใครที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าใช้คำว่าคนที่เป็นประเทศศัตรูเนี่ยคือถ้าจะผ่านนะก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมานะคะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดี๋ยวเตรียมจะอนุมัติกฎหมายใหม่เลยเพื่อที่จะเป็นข้อนะคะจำกัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสด้วยค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทำล่าสุดนะคะออกมาอีกละนะบอกว่าเดี๋ยวมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะไปเยือนจีนเร็วๆนี
3: ้
4: บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปจีนนะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าตามแผนและบอกว่าให้ติดตามนะเพราะมันจะเป็นงานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆถาม
3: จะไปสารสัมพันธ์หรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้คือช่องแคบฮอร์มุสนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่พูดกันเนี่ยนะฮะผ่านยากตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะคลี่คลายได้เมื่อไหร
4: ่แต่ก็มีผ่านนะ
3: ใช่ครับก็ยังมีผ่านนะครับเราจะคุยอีกประเด็นหนึ่งนะฮะวันนี้ที่จะคุยกับทางผู้ที่จะมาให้ทัศนะกับเราช่องแคบมาลากาแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยแค่ปิ้งไอเดียขึ้นมาวันสองวันแล้วก็พับเรื่องนี้ไปแต่ว่าก็มีการหยิบยกขึ้นมาพูดในวงกว้างครับนั่นก็คือช่องแคบมาลากานะครับพอพูดว่าจะเก็บค่าผ่านทางเหมือนกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะโอ้โหหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ครับแล้วก็อินโดนีเซียพับเรื่องนี้ไปโดยเร็วเพราะว่าทั้งสิงคโปร์กับมาเลเซียไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งพอเขาบอกว่าจะเก็บแม้ไม่เห็นด้วยกันนี่นะฮะเราฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณย่านนี้เราก็มีไอเดียเหมือนกันสำหรับเรื่องของจะทำยังไงถ้าไม่ผ่านช่องแคบมาลากามีทางเดินอย่างอื่นมีโครงการอย่างอื่นไหมที่จะทำให้การเดินเรือผ่านบริเวณตรงเนี้ยนะฮะได้ประโยชน์กับไทยมากที่สุดโครงการแลนด์บริดจ์ไงเคยพูดเคยคุยกันมาแล้วตั้งแต่นู่นนะฮะสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขาจะดันเรื่องนี้น้องเก๋ฮะจะดันเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับไทยเรา
4: ะ
3: นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้นะคะสำหรับแนวคิดเรื่องของโครงการที่พยายามจะดึงศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีมานานเป็น10ปีแล้วก็มีมาหลายโครงการแล้วด้วยเหมือนกัน
3: คลองไทยขุดคอคอดกระนะฮะจนมาถึงเรื่องของแลนด์บริดจ
4: ์
3: ถ้าขุดคลองไม่ได้กลัวเรื่องของความมั่นคงใช่ไห
4: ม
3: ทำทางรถไฟทำทางด่วนสิ นะฮะทำท่าเรืออยู่สองฝั่งทะเลเอาเรือมาเทียบท่าเรือน้ำลึกขนของขึ้นรถไฟแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงเอาของลงต่อเรือประหยัดเวลาการเดินทางผ่านช่องแคบมาลากาไปได้ถึง 3-4 วัน
4: คือมองถึงโอกาสแล้วก็ศักยภาพในพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์บอกไปว่ามีหลายโครงการจริงๆในแง่มุมของทั้งประวัติศาสตร์ในเชิงของนโยบายที่หลายๆรัฐบาลเขาพยายามที่จะผลักดันจนมาล่าสุดแลนด์บริดจ์เนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันว่าในโอกาสที่ไทยจะได้รับนะแล้วก็รวมไปถึงความห่วงใยข้อกังวลอะไรต่างๆที่เป็นความสุ่มเสี่ยงที่เขากำลังออกมามีต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็ที่สำคัญบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้คัดค้านที่จะไปขัดขวางเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาความเจริญอะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะอยากให้ความเห็นอ่ะมันตกผลึกในทุกๆมิติจริงๆใช่ไหมคะก่อนที่จะได้เห็นเรื่องของโอกาสในการพัฒนาของประเทศนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันด้วยค่ะ
3: ครับพักครู่เดียวนะครับแล้วคุยเรื่องนี้กันช่วงหน้าเลยครับ
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดตุลาการ15 นาทีนะครับติดตามทิศทางข่าวกันต่อนะครับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ตอนนี้ก็พูดกันหนาหูมากขึ้นรัฐบาล นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเองเนี่ยนะครับมอบหมายคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะดันเรื่องนี้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าท่านรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนิกรจำนงครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ย คุณนิกรเองติดตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานเลยตั้งแต่สมัยนู่นฮะสมัยนชาตินะครับซึ่งมีความคิดความเห็นเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ยังไงเพราะว่ามันก็พัฒนามาเรื่อยๆอย่างที่คุยกับน้องเก๋ช่วงที่แล้วฮะขุดคลองดีกว่าไหมตัดไม่ต้องผ่านมะละกาเลยมาผ่านบ้านเราเนี่ยวันเดียวก็ผ่านได้แล้วเนี่ยแล้วรายได้เข้าไทยทั้งหมดเลยเนี่ยนะ
4: คือถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมีหลายโครงการนะไม่ว่าจะเป็นโครงการคอคอดกะแลนด์บริดจ์กระบี่ขนอมมีถนนเซาเทิร์นที
3: ่
4: เซาเทิร์นแล้วก็มีเรื่องของแนวพังงาโครงการท่าเรือปากบาราคลองไทยอะไรต่างๆจนมาถึงเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยค่ะ
3: ครับตอนนี้คุณนิกรอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: นี่คุณณรงค์ครับอีกท่านนึงคือ
4: จุฬารัตน์ค่ะ
7: จุฬารัตน์คร
3: ับครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับที่ให้เวลากับทางรายการครับเห็นว่าคุณนิกรเองเนี่ยติดตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานมีหลายโครงการมากในการที่จะพัฒนานะฮะโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของนชาติจนมาถึงณวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของคุณนิกรมองโครงการแลนด์บริดจ์ที่กำลังพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
7: ผมเป็นส.ส.ครั้งแรกปี31
3: ครับ
7: แล้วก็ไปอยู่กับนชาตินะครับฉะนั้นก็ทีนี้ก็คุยกับท่านชาติชายอยู่สนิทกันหลายเรื่อง
3: ครับ
7: มีเรื่องที่กระทบใจอยู่เรื่องแรกก็คือว่าท่านไปภาคใต้ตอนเป็นนายก
3: ครับ
7: แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ภาคใต้แถวสงขลาปัตตานีอะไรพวกนี
4: ้
7: แล้วท่านพูดว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าที่คุณนิกรคุณดูยางหรือยางแผ่นสมัยผมเป็นผู้การคือเป็นท่านเป็นทหารหนุ่มๆเนี่ยมาที่นี่ยางก็เป็นแบบนี
3: ้ครับ
7: เข้าใจไหมทำยางแผ่นแล้วก็ส่งออกแต่นี่ผมมาเป็นนายกเนี่ยกี่ปีแล้วยางก็ยังไปดุนนี่แค่ว่านี่ไงถึงถ้าเราไม่พัฒนาแบบนี้มันจะมีปัญหา
3: ครับ
7: อยู่แบบเดิมอ่ะมันไม่ได้ดังนั้นเรื่องนึงที่นี่อีกเรื่องนึงท่านพูดกับผมในฐานะเป็นคนใต
4: ้ครับ
7: เรื่องโครงการซ่อมสนจิวหลังจากทำให้สนามรบเป็นสนามการค้าไปแล้วนะก็มาดูแล้วท่านก็มีความเห็นว่าอย่างนี้ให้ความเห็นว่าเขาเป็นนักการต่างประเทศนะท่านชาติชายท่านบอกว่าอ่าวไทยเนี่ยคุณนิกรนั้นเป็นรูปตัวกอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอลักษณะการซ้อนทับของไอพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยมันซ้อนกันซึ่งมันจริง
3: อ
7: ย่างเรามีปัญหาเขมรที่MOU 44ใช่ไหมที่มีปัญหากันแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยในนี้เรามีลบกับเขมรแล้วก็เรือลบไปปิดใช่ไหมจำได้เราไม่ให้เรืออะไรเข้าตอนนั้นที่ปิดล้อมทีนี้มันจะมีปัญหาท่านบอกว่าเราอาจจะถูกปิดล้อมได้โดยพื้นที่ซับซ้อนของเขมรเวียดนามแล้วก็มาเลเซียมันซ้อนกันอยู่เลยในปากอ่าวตัวกออ่าวไทยท่านก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีทางออกทางฝั่งอันดามันคือฝั่งตะวันตกหลักการก็คือถ้าเรามีทางออกทางนั้นเนี่ยเขาจะไม่ปิดนึกออกไหมอันนี้คิดแบบนักการต่างประเทศเลยคือมันเป็นเรื่องการต่อรองอ่ะผมก็ฟังท่านแล้วก็ท่านก็ไปเริ่มโครงการที่กระบี่ใช่ไหม
3: คร
7: ับ มีท่าเรือน้ำลึกที่กระบี่เชื่อมกับขนอมจำได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็จะมีแลนด์บริดจ์ปรากฏว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีการมีแค่ว่ามีถูกประท้วงถูกมีความเห็นว่าที่กระบี่เนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยว
3: คร
7: ับ
3: อ
7: ันนั้นลักษณะกอกแก่งมันเยอะทีนี้ขนอมก็มีสมุยใช่ไหม
3: ครับ
7: ก็มีความคิดเห็นขัดแย้งไปดูกันหลายครั้งตอนหลังท่านบรรหารเป็นนายกก็ไปดูก็ทำไม่ได้ตกลงทำไม่ได้แต่มันมีเบลมีลักษณะของถนนนะพอมี
4: ค
7: นเดียวก็ทำไม่ได้มันมีอยู่คำตรงที่สำคัญที่ท่านชัยพูดว่าหลักการเนี่ยไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นประเด็นรองประเด็นหลักคือต้องมีท่าเรือทางฝั่งอันดามันเสียก่อนผมถึงพูดเรื่องโครงการนี้ถ้าคุณณรงค์ฟังที่ผมพูดถึงระนองชุมพร
3: คร
7: ับผมไม่ได้พูดถึงชุมพรระนอง
3: คร
7: ับ ไม่ต้องระจวางคือมันต้องเอาระนองเป็นหลักทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยทำไม่ได้ก็หาทางออกสายใหม่ที่ปากบาราที่สตูลนะครับมาเชื่อมกับฝั่งสงขลาไปมาก็ถูกต่อต้านอีกจากนักอนุรักษ์ว่าปากปารามันลักษณะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเลยผมก็ยอมอีกนะครับผมไม่ต่อสู้ตอนนั้นผมอยู่ในเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับยอม มาครั้งนี้เนี่ยมันจะมีทางออกที่ชุมพร
3: คร
7: ับ ผมตามก็ไปดูที่ท่าเรือที่ชุมพรแล้วเดิมเนี่ยมันอยู่ข้างในอินแลนด์ก็คือว่าเป็นคลองเข้าไป23กิโลผมบอกว่าทำไม่ได้เราจะขุดลอกไอ้กล้องน้ำตรงนี้เป็นคลองเข้าไปเนี่ยไม่มีทางที่เรือจะเข้ามาแล้วมันไปผมก็ไม่เห็นด้วยอีกอย่างก็เป็นแค่ว่ามันขึ้นเนินด้วยน่าจะไม่เวิร์กดังนั้นเนี่ยก็ชะลอเขาก็ทำต่อแล้วก็เขาหาทางออกใหม
4: ่
7: ขณะนี้นะครับมันจะเป็นทางที่ไปทำใหม่ที่อ่าวอ่างที่เรียกว่าอ่าวอ่างคงเป็นอ่างจริงเนี่ยตรงนั้นเปลี่ยนที
3: ่
7: อยู่ในทะเลเปิดความลึกเนี่ยมัน21เมตรนะครับลึกเยอะแล้วก็อย่างท่าเรือสงขลาผมพูดกันผมไม่ก็สงขลาแต่ผมต่อต้านท่าเรือส

0: ขวาว่าตอนนั้นผมศึกษาแล้วเนี่ยตั้งเรือน้ำลึกอ่ะผมบอกว่าจะมีปัญหาแล้วมันก็มีจริงคุณนรงค
1: ์
0: เรือสงขลาเนี่ยความลึก9เมตรปัจจุบันเนี่ยค่าบริหารท่าเรือเนี่ยเอามาขุดลอกก็แทบจะไม่พอนะครับแล้วต้องทำอันนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมีความรู้เรื่องพวกนี้เยอะนะครับมีความเข้าใจครั้งนี้ผมเห็นว่าเออถ้าเรือที่ระนองเนี่ยมันก็โอเคแต่นี่เส้นทางเนี่ยแลนบริดก็แลนบริดไปเชื่อมกับชุมพ
2: ร
0: แต่ที่สำคัญเนี่ยมันต้องลากรถไฟลงมาซึ่งขนาดเนี้ยมาถึงกาญจนบุรีแล้วต่ออีกนิดก็ถึงระนองมันจะเป็นรางรถไฟรางคู่เป็นตัววายคว่ำทางเชื่อมเนี่ยเป็นเบลเนี่ยก็ยังเพียงเพราะฉะนั้นผมเลยเห็นผมก็เห็นด้วยมากนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอมีปัญหาเนี่ยผมพูดได้ฟังว่ามีปัญหาแล้วผมนึกถึงคำท่านอาจารย์ที่ผมอ้างท่านเนี่ยว่ามีปัญหาเป็นช่องแคบฮอร์โมนใช
2: ่
0: ไหมที่มีเรื่องขึ้นมามันเห็นชัดเลยว่ามีปัญหาแน่เพราะช่องแคบมาลากาทำท่าจะปิดเรียกค่าผ่านทางอยู่เจอช่องแคบมาลากาจากการศึกษาเนี่ยปี71หรือ74เนี่ยมันก็ติดตันแล้วเรือมันจะเยอะ 40% ของการค้าโลกผ่านอันนี้ผมเลยเห็นว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เราจะต้องเปิดทางฝั่งอันดามันได้เพื่อป้องกันไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้ครับผมเลยสนับสนุนเต็มที
2: ่มัน2กิโลกว่าๆเองสำหรับช่องแคบเนี้ยแล้วก็ถ้า 40% ของการเดินเรือเนี่ยมันจะทำให้แออัดคับแคบแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานมากนี่มันคือโอกาสของเราเหรอฮะแล้วก็นอกเหนือจากโอกาสของเราแล้วเนี่ยที่ท่านนิกรอธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: ป้องกันการถูกปิดล้อมทางยุทธศาสตร์เราเป็นศูนย์กลางไปเลยอันนี้คือจุดเด่นจุดแข็งถ้าเกิดว่าจะทำโครงการเหรอครับ
0: คืออย่างนี้เรื่องแลนบริดจ์เนี่ยถ้าลำพังแลนบริดจ์เองเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยนะครับน้ำหนักมันเห็นชอบเห็นด้วยแหละพ
2: ู
0: ดที่ระนองว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วถ้าทำได้ก็ควรจะทำโดยลากเส้นทางรถไฟลงมาคือสินค้าเนี่ยจากอินแลนด์เนี่ยนะครับลงมาเขาเรียกฮินเทอร์แลนด
1: ์
0: ดินแดนหลังข้าเรามีตรงไหนเรามีพม่าเรามีจีนแถวยูนานมุมนั้นเนี่ยสินค้าจากจีนต้องส่งออกต้องส่งไปทางเซี่ยงไฮ้ลงมาเลยเป็นทางรถไฟลากเข้ามาเลยแล้วมาลงที่ระนองออกไปทางยุโรปได้เลยตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางเป็นเส้นรถไฟลงมาเนี่ยมันจะเวิร์กมากผมไปชุมหลายครั้งตอนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปดูเรื่องเหล่านี้มาก็นี่เป็นเส้นทางผมเห็นด้วยอยู่แล้วทีนี้ไอ้มันมีเรื่องใหม่ก็คือว่าเรื่องการปิดช่องแคบคือมันมีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แน
1: ่
0: ๆดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถจะยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมจากประเทศเล็กเนี่ยเราสามารถจะคือเหมือนบนกระดานแล้วการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเราเป็นเบี้ยตัวเล็กๆมากเลยแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้เราน่าจะกลายเป็นเรือบนกระดานได้ถึงแม้ว่าไม่เป็นขุนเหมือนประเทศใหญ่ก็ตามผมเลยเห็นมุมนี้ผมมองมุมต่างประเทศผมถึงอ้างท่านชาติชายที่ตาสายตาท่านมองแล้วภาคใต้เนี่ยมันจะไปได้และประเทศเนี่ยก็จะไปได
1: ้
0: ทีนี้มันผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต
1: ่
0: อประเทศไทยและคนภาคใต้ครับ
1: อันนี้เป็นในมุมของภูมิรัฐศาสตร์นะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจคุณนิกรคำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าความคุ้มค่าล่ะแล้วผลในเรื่องของการพัฒนาประเทศสิ่งที่ประเทศจะได้รับโอกาสในการสร้างโครงการแลนบริดจ์ในครั้งนี้คืออะไรบ้างคะคุณนิกร
0: ผมเคยศึกษาผมมีความรู้เรื่องนี้อยู่ต้องศึกษาข้อค่อนข้าง
1: ค่ะ
0: พอข้อต่างเราก็คิดกันไปแล้วก็จะไปทำคือขุดเป็นคลองมันความต่างของระดับน้ำที่อ่าวไทยหมายถึงว่าแปซิฟิกกับแอตแลนติกมันหมายถึงว่าทางตรงอินเดียมันไม่เท่ากันแล้วก็เรือที่จะเข้ามามันสตั๊กทำไม่ได้หรอกก็มันก็ต้องไปอ้อมคือไม่มีใครลงทุนเพราะไม่คุ้ม
2: คร
0: ับแต่ขณะนี้เนี่ยจุดที่สำคัญเนี่ยคือมันจะคุ้มเพราะมันเป็นเส้นทางที่รอดการปิดล้อมประเทศที่จะมาลงทุนก็สามารถมาลงทุนได้ในพิจินี
2: ้
0: เส้นทางที่ว่าเนี่ยคุณณรงค์ฮะคุณ
1: จุฬารัตน์ค่ะ
0: จุฬารัตน
1: ์ค่ะ
0: เรียกไม่ถูกไพป์ไลน์เนี่ยก็คือท่อน้ำมันเนี่ยมันจะต้องดึงจากด้านนี้เอาละสมมติว่ามีไปติดที่ช่องแคบมาลากาเรามาโหลดด้านนี้ไปส่งไปด้านนู้นก็คือมันรอดจากการปิดล้อมได้ทีนี้ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจุดตรงนี้เองเนี่ยผมไปดูในโครงการแล้วเมื่อวานซืนเนี่ยผมเข้าไปดูเรื่องนิคมอุตสาหกรรมนะครับมันมีอีกเรื่องที่ซ้อนกันอยู่คุณนรงค์ผมไปพูดเมื่อ สักพักนึงเนี่ยว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีงานนะครับไม่มีงานไม่มีอะไรมันก็มีปัญหาเรื่องความว่างงานอะไรเป็นที่มาทีนี้เราเคยคิดกันเมื่อสักปี54 55ว่าจะทำนิคมอาหารฮาลาล

0: ที่ปัตตานีที่ปานาเละแต่ทำไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องความรุนแรงและมีปัญหาเรื่องที่ดินด้วยก็เลยพักไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปที่นิคมอุตสาหกรรมเขาก็คิดกันเรื่องทำนิคมอารานที่สุราษฎร์หรือนครศรีธรรมราชผมบอกว่าเอาละถ้าไปทำในจังหวัดชายแดนไม่ได้ก็ทำที่นครก่อนก็แล้วกันแต่ขณะนี้เนี่ยในจุดตรงนี้นิคมตรงนี้อุตสาหกรรมที่จะทำเรามาดูนะอุตสาหกรรมเรื่องอาหารใช่ไหม
1: ค
0: ือเรื่องการเกษตรเช่นนครศรีธรรมราชมีมังคุดยกตัวอย่างหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องอาหารฮาลาลก็เป็นโครงการใหญ่ที่อยู่บนไอ้เจ้าต้นชีบอดที่ว่าเนี้ยทีนี้ถ้าเราทำตรงนี้กระบี่เองเนี่ยพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีเกิน 50% ของจังหวัดกระบี่ด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่สามารถจะผลิตตรงนี้แล้วส่งออกทั้งสองฝั่งได้ส่งออกทั้งฝั่งอันดามันไปนู่นเลยตะวันออกกลางแต่พี่น้องมุสลิมเยอะแยะไปหมด OIC ประเทศในกลุ่มนั้นนะ มันมีโอกาสของมันอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าคือผมดูแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนใต้คนตะลงผมต้องหวังที่ว่าผมเป็นกังวลอยู่แล้วเรื่องที่เขาพูดถึง SEC ที่ว่ามีปัญหาเลยผมระมัดระวังแล้วแต่ครั้งนี้เราดูว่าเรากำลังมีวิกฤตในขณะเดียวเรามีโอกาสด้วยเราจะรอให้วิกฤตมันทับเรานะครับเรามีปัญหาเรื่องการพัฒนาเยอะหรือเราจะใช้โอกาสนี้เปิดหน้าเดินไปข้างหน้าเลยส่วนความเห็นของคุณบรรจงนะแสอะไรพวกนี้ก็เป็นน้องๆที่ช่วยงานกันมา
1: าย
0: าวนานเรื่องประมงพื้นบ้านอะไรพวกนี้ก็เป็นความเห็นที่เราต้องรับฟังดังนั้นเนี
2: ่
0: ยแต่ว่าเราจะมาปิดว่าเลิกไม่ทำเลยเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นการปิดกั้นโอกาสของภาคใต้นะครับ
1: มันผลดีหรือผลเสียมันต้องชั่งน้ำหนักกันยังไงครับเพราะว่าฝ่ายที่เขาบอกว่าระวังนะ1สิ่งแวดล้อม2พี่น้องประชาชนในตรงนั้นเนี่ยจะสูญเสียพื้นที่ทำกินประมงชาวบ้านประมงชายฝั่งจะล้มหายตายจากเพราะว่าการเดินเรือขนาดใหญ่ที่จะเข้ามานะฮะมันจะทำให้ประมงชาวบ้านเนี่ยประมงชายฝั่งเนี่ยมันทำประมงไม่ได้เลยคุณนิกรครับ
0: คือคุณณรงค์ครับผมเนี่ยศึกษา public policy นะผมศึกษามาด้านนี
1: ้
0: จากประเทศอเมริกา
1: uh-huh.
0: คือในทุกประเทศนะการตัดสินใจเรื่องนี้มันเป็นเทรดออฟมันจะมีได้มันจะมีเสียดังนั้นการตัดสินใจเนี่ยนะครับมันเป็น decision making ของฝ่ายของผู้ดูแลนโยบายเนี่ยมันมีได้กับมีเสียมันไม่มีได้อย่างเดียวและเสียอย่างเดียว
1: uh-huh.
0: ทีนี้มันต้องชั่งทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยอันนี้คมไอ้แลนด์บริดจ์ที่ทางกระบี่ขนอมผมไม่ชัดผมถอย
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: ที่ปากพาราผมก็ไม่รู้ผมถอยเพราะว่าผมดูแล้วเสียกับได้มันเสมอกันไอ้ที่ขอข้อปากเนี่ยผมยันเลยว่าทำไม่ได้เลิกทำไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่ตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยได้มากกว่าเสียและโดยเฉพาะภูมิรัฐศาสตร์เข้าไปด้วยเนี่ยเป็นจังหวะที่ว่าเรามีโอกาสของประเทศในเชิงต่างประเทศด้วยเนี่ยผมดูแล้วได้มากกว่าเสียไอ้เรื่องที่จะมีปัญหามีเรื่องที่ว่าอาจจะกระทบชาวบ้านบ้างแต่ว่าไอ้แล้วโอกาสที่จะสร้างงาน 200,000 คนเราคิดบ้างเหรออ
1: ๋อคืออย่างน้อยเนี่ยจะทำก็ต้องมีประชาพิจารณ์แล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีการศึกษากันก่อน
0: คือมันต้องศึกษาหมดขณะนี้เราปิดไปเลยเลิกไม่ทำเหมือนกับทุกท่าเรือที่เราจะทำฝั่งอันดามันเราปิดมันหมดเลยทีนี้โอกาสของผมเป็นนักการเมืองที่อยู่ในภาคใต้ผมมาอยู่ตรงนี้เราต้องคิดเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วไม่ใช่เราไม่ระมัดระวังคุณณรงค์
1: ครับ
0: เราเรื่องประมงพื้นบ้านผมก็ไปช่วยทำมานะครับผมเคารพตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่ยอมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้เศรษฐกิจในภาคใต้เนี่ยม
1: ัน
0: แทบจะไม่มีเลยใน4จังหวัดชายแดนก็อย่างที่บอกแล้วก็ไปทำเรื่องความมั่นคงไม่ใช่เรื่องความมั่นคง
1: uh-huh.
0: มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจแท้ๆ uh-huh. นะครับ uh-huh. เพราะนั้นเนี่ยมันต้องคิดเอาเป็นว่าผมเคารพฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะแต่ต้องพรูฟมาว่า
1: uh-huh.
0: เสียมากกว่าได้พรูฟอ่ะ
1: อ๋อฮะต้องศึกษาต้องมานั่งคุยกัน
0: จะต้องที่ตำรวจผมเชื่อว่าได้มากกว่าเสีย
1: ครับคือเส้นทางยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยคืออย่างฮอร์โมสเราเห็นปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยช่องแคบมะละกาการที่จะเรือผ่านเนี่ยมันก็ต้องลดน้อยถอยลงไปถ้าเกิดมาใช้บริการแลนด์บริดจ์ของเรานะฮะมันจะเป็นปัญหาความขัดแย้งกับมหาอำนาจที่ทำให้เราต้องวางตัวลำบากในภูมิภาคนี้หรือว่าโลกไหมฮะคุณนิกรครับ
0: ไม่เราไม่ได้ขุดคลองคุณ

0: ลง
1: ครับ
0: เราแค่มีไพป์ไลน์เท่านั้นเองแล้วเราสามารถลำเลียงน้ำมันจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเนี่ยเพราะมันเป็นขวานทองเนี่ยมันห้อยอยู่ไปแล้วมันเป็นขวานทองเราเรียกกันมันเคยเป็นทองที่ไหน
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสก็ทำให้มันเป็นทองสิ
1: คือ
0: มันเป็นโอกาสของผมเป็นคนใต้แท้ๆเลยผมก็รักภาคใต้ผมก็เป็นกังวล
1: ครับ
0: ผมถึงบอกว่าผมบางเรื่องเนี่ยที่ผมไม่มั่นใจผมก็ไม่สนับสนุนแต่เรื่องนี้มันน่าจะมาพิจารณากันส่วนเรื่องกฎหมายนี่ที่ว่าไม่ได้อ่านกฎหมายเสียก่อนกฎหมายมันยังไม่มีผมเป็นส.ส.อยู่ผมต้องไปทำกฎหมายนี้ถ้าเป็นผมก็ต้องไปเป็นกรรมาธิการถ้ามันมีปัญหาเราก็จัดการกับมัน
1: ครับ
0: เราปิดเราไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเหรอ
1: คร
0: ับ
2: ค่ะคุณนิกรยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณนิกรยังมีอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าโครงการแลนด์บิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเรือสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะหันจากช่องแคบ
1: มาละกาม
2: าใช้แลนด์บิดหรือไม่อย่างไร
0: ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้น
2: ค่ะ
0: คือผมเคยศึกษาใช้ประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม3ปีแล้วผมไปประชุมของกระทรวงคมนาคมผมไปประชุมทั้งนั้นเรื่องแวนคูเวอร์เรื่องอะไรพวกนี้และไอ้เล็กประเด็นปัญหาก็คือว่าขณะนี้เดิมเนี่ยสินค้าเนี่ยวิ่งไปหาท่าเรือนะครับวิ่งไปหาท่าเรือแต่ปัจจุบันนี้มันมีแนวคิดใหม่ก็คือเขาเรียกว่ามันอยู่ที่อินเทอร์แลนด์เรือจะมาหาสินค้าทีนี้ในฝั่งนี้เรามีอ่าวเบงกอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับสินค้าที่มาเนี่ยมันมาจากยูนานมาจากจีนนู่นลงมาจากอินเดียปีกนี้ใช่ไหมจากพม่าเองเนี่ยผมพูดให้ฟังก็ได้ว่ามันเขาก็ต้องมีท่าเรือน้ำลึกแต่เขาไม่ยอมทำ
1: ครับ
0: เหตุที่เขาไม่ยอมทำเนี่ยเพราะเขากลัวจะถูกแทรกแซงเขากลัวเรือดำน้ำจริงๆแล้วใต้ทะเลของพม่าตรงนั้นน่ะในอ่าวตรงเนี้ยในมันมีหินโสโครกเยอะถ้าไปทำเนี่ยเขาก็ต้องการส่งออกเหมือนกันด
1: ัง
0: นั้นเราทำที่ระนองเนี่ยมันใกล้กับพม่ามากพม่าก็จะได้มาอาศัยเรานะครับในการออกทะเลจีนก็จะได้อาศัยเราผมถึงเรียกร้องเรื่องทางรถไฟไง
1: โอ้จีนก็จะมาทางเวียดนามเข้าลาวแล้วก็เข้าข้ามหนองคายแล้วมาถึงไอ้ภาคใต้เราเลยเหรอฮะถ้าอย่างนี้นะครับ
0: ใช่คือลงมาภาคใต้พอลงภาคใต้มันก็แยกเป็นตัววายถ้าจะออกฝั่งแปซิฟิกก็ออกมาทางชุมพรเลย
1: ถ
0: ูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเรือที่ชุมพรไม่ต้องลงมาสงขลาออกทางนี้เลย หรือถ้าจะไปฝั่งอันดามันไปยุโรปก็เหวี่ยงมาทางออกระนองเลยผมมองตรงนั้นมองลักษณะทางรถไฟรางคู่ที่จะมาแล้วก็มันสามารถเรามีท่าเรือสองข้างเนี่ยเราได้เปรียบขนาดไหนเพราะเนี่ยไอ้ลักษณะการเชื่
1: อ
0: มฐานตัววายตรงนี้ยังเป็นประเด็นรองแต่เราต้องการผมย้ำว่าเราต้องการท่าเรือฝั่งอันดามันเป็นอย่างมาก
1: มันมีความสำคัญฮะเราก็จะเห็นภาพเลยนะครับว่าภูมิภาคย่านนี้ทำเลทองที่เหมาะสมที่สุดนี่แหละฮะภาคใต้ของไทยเรานี่แหละครับถ้าพูดถึงย่านนี้นะ
0: มันตัวสินค้าตรงนี้เราสามารถที่จะอินเดียด้านในเอาเป็นกอตรงนี้ใช่ไหมมาแล้วมารวมกันที่เราจากที่จากพม่าก็มาสินั่งรถไฟคอนเทนเนอร์มาสิใ
1: คร
0: จะไปยุโรปไปแอฟริกามาด้านนี้ได้หมดเลยนี่ก่อนไหมเท่ากับเราเนี่ยยึดครองพื้นที่สำคัญได้ทั้งฝั่งอันดามันเราเนี่ยเหนือกว่าเพื่อนตรงนี้
1: แต่ถ้าเกิดว่าม
0: ันต้องไปห่วงช่องแคบมาละกาเขาจะเข้าไปทำไมในเมื่อมันจบแค่นี้ได้ส่งสินค้าไปจีนผ่านช่องแคบมาละกาแล้วไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็วิ่งมาผ่านจีนไม่รู้อีกชาติกว่าจะมาถึงยูนาน
1: อ
0: ันนี้มันลงมาเลย
1: ครับครับถ้าจะทำความเข้าใจเพื่อจะเริ่มต้นโครงการเนี่ยมันต้องยังไงก่อนฮะหล
2: ัง
1: จากนี้ไปคุณนิกรครับ
0: มันต้องเชื่อใจกันก่อนคือถ้าเราคิดว่ายังไงเราก็ไม่ทำเลยเนี่ยต้องมาคุยกันนะครับผมเนี่ยผมรับฟังNGO ที่อยู่ภาคใต้เนี่ยเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยสนิทกันมาคือรู้มือรู้ใจกันอยู่คือเรามาถึงจุดตรงนี้เราคิดจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้นะถ้ามันมีโอกาสก็ต้องทำคือเดิมเนี่ยถ้าได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยอย่าทำแต่ตอนนี้ผมเห็นว่ารวมทั้งภูมิสถาปัตย์ด้วยเนี่ยเนี่ยผมคิดถึงนาชาติขึ้นมาว่านาชาติเคยทำสนามรบเป็นสนามการค้ามาได
1: ้ครับ
0: เขามีมุมมองต่างประเทศที่ค่อนข้างดีพอเขาปิดช่องแคบมามุดผมนึกถึงนาชาติเลยว่าอ้าวเดี๋ยวมันมีปัญหาแล้วก็จริงที่แกบอกว่ามันเขาสามารถถ้ามีปัญหาในอนา

0: คตเนี่ยมันปิดเราออกอ่าวไทยไม่ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเราจะไปไหน
1: ครับ
0: ถ้าเขาปิดตรงนี้เราก็ออกฝั่งอันดามันได้ถูกไหมหรือถ้าเขาปิดด้านนี้เราก็ออกอีกฝั่งหนึ่งได้คือในเมื่อเรามีช่องทางออกสองทางสองทะเลเนี่ยใครจะมาปิดเขาก็ไม่ปิดคือการเมืองของประเทศเนี่ยถ้ามีโอกาสเขามันเราจะถูกรุกทั้งนั้นเนี่ยทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเบี้ยตัวเล็กๆบนกระดานระหว่างประเทศขณะนี้มันมีโอกาสถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็รอแต่วิกฤตอย่างเดียว
1: มัน
0: ต้องคิดหาทางออกให้ประเทศหาทางออกให้โดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้ขณะนี้งานสวนยางก็ไม่ได้ราคาปาล์มช่วงนี้ก็อาจจะราคาดีขึ้นมาหน่อยแต่นี้มันไม่มีอาชีพทางภาคใต้และอย่างที่บอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คลากระซังแก้ไม่ได้มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจโดยแท้จริงๆผมยืนยันไม่ใช่ปัญหาเรื่องความมั่นคง
2: ถ้าเศรษฐกิจในพื้นที่นะฮะดีขึ้นนะครับเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนมีงานมีการทำความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคใต้จะแคบลงไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัววัดเหรอฮะว่าสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้มันจะดีขึ้น
0: คือเราจะให้ชาวภาคใต้เนี่ยนะครับรอไปออกทะเลเป็นหาปลามาเหมือนในอดีตไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นน้ำมันต่อจากนี้มันจะราคาสูงขึ้น
2: ครับ
0: ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะมากขึ้นมันเงินจะไม่พอท
2: ี
0: น
2: ี
0: ้โลกมันก้าวไปข้างหน้าเราอย่าไปขยับอย่าให้มันคล้ายๆว่ากระทบกระเทือนเรามากแต่เราต้องมีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นนะครับสินค้าเกษตรมันก็ควรจะขึ้นเนี่ยนะครับน้ำมันคงไม่มีลงอีกแล้ว
2: ครับ
0: แต่แล้วถึงลงก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วโลกมันจะเปลี่ยนไป
2: แม่เห็นคุณนิกรย้ำเนี่ยว่ามันคือทำเลทองควรจะทำให้เป็นโอกาสทองซะนะฮะโอกาสมาแล้ว
1: แล้วก็มองว่าเป็นศักยภาพของทางพื้นที่ภาคใต้ด้วย
0: ผมใช้คำว่าขวานทองก็ทำให้มีโอกาสทองไม่ใช่เป็นขวานทองอยู่นั่นจนทองดำหมดแล้วขึ้นสนิมหมดแล้วคือมันต้องมีโอกาสให้พี่น้องที่ภาคใต้ผมรักประชาชนในภาคใต้แต่ผมมีความรับผิดชอบว่าเราเข้ามาเป็นนักการเมืองถ้ามีโอกาสเราก็ต้องพัฒนาแต่เราก็ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจของเราแต่เราจะไม่ตัดสินใจเลยไม่ได
1: ้
0: มาคุยกันก่อนแล้วจะทำไม่ได้ก็เลิกเหมือนอย่างผมเนี่ยยอมมาทุกเส้นทางแล้วนะครับ
1: อ
0: าปาลาก็ยอมมาแล้วที่นี่ก็ยอมมาแล้วมาตรงนี้ผมเห็นโอกาสเนื่องจากพอไปบวกกับภูมิรัฐศาสตร์มันมีโอกาสพิเศษที่เหนือกว่าตรงนั้นสองเท่าเลย
2: มันต้องศึกษาอะไรใหม่ไหมฮะคุณนิกรมันต้องมีการศึกษาอะไรไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเนี่ยผลมันคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรรอผลศึกษานี้ด้วยไหมครับ
0: ก็เขาศึกษามาแล้วว่ามันคุ้มทีนี้อย่างสมาพัฒน์ก็บอกว่ายังไม่ได้ศึกษาแต่สมาพัฒน์ย้ำเหมือนที่ผมพูดต้องมีท่าเรือ
2: ใน
0: ชาติเคยพูดในออฟเรคคอร์ดนะในชาติบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วแลนด์บริดจ์เนี่ยมันเป็นป้ายโฆษณาคุณนิกรให้แกพูดจริงๆนะผมไม่ได้แอทแท
2: ค
0: ใครคือคล้ายๆว่ามันจะมีแล้วมันจะช่วยได้ถนนหรือว่าทางรถไฟหรือท่อเนี่ย
2: uh-huh.
0: แต่ตัวสำคัญเนี่ยที่เป็นตัวหัวใจของมันคือท่าเรือ
2: ท่าเรือ uh-huh.
0: ดังนั้นเนี่ยคราวที่แล้วที่เราทำเนี่ยมันเป็นแอนบิดที่ว่ามันล้มเหลวเราไม่ทำท่าเรือมันก็ได้แต่ถนน
2: คร
0: ับ มันไม่ใช่มันไม่เกิดอะไรขึ้นที่ต้องการคือท่าเรือทางฝั่งอันดามัน
2: uh-huh.
0: ทางฝั่งตะวันตกเพื่อเป็นทางออกของประเทศอีกทางหนึ่งหลักการอยู่ตรงนี
2: ้
0: แต่ตอนนี้สินค้าที่มาอย่างที่บอกแล้วว่าเราโหลดมาเนี่ยประมาณตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนเธอร์แลนด์มาศึกษาให้ผมจ้างมาตอนนู้นเนี่ยนะครับมาศึกษาตอนนั้นคือถ้ามันมีสินค้าหลังท่าเรือจะเข้ามารับเอง
2: ครับ
1: ค่ะอย่างประเด็น
0: ค่
1: ะ
0: สินค้าที่มีจากจีนก็มีจากอินเดียจากพม่าเยอะแยะไปหมดมันเราต้องลากลงมาตรงนี
1: ้ค่ะค่ะคุณนิกรอย่างประเด็นเรื่องของงบการลงทุนล่ะคะตรงนี
0: ้คือการลงทุนเนี่ยอย่างที่เขาพูดถึงก็ข้อกลางเนี่ยมันเป็นไม่รู้กี่แสนล้านเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องใช้ถ่านหินขาวก็คือปรมาณูแล้วไม่ยอมหรอกนะครับแล้วมันไม่คุ้มแต่ทีนี้หลักการตรงนี้ไอ้จุดที่ว่าไอ้นิคมอุตสาหกรรมที่ไปตามเส้นทางตรงนี้ต่างชาติเนี่ยที่เป็นประเทศที่เขามีทุนที่จะมาลงกับเราเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะต้องคิดเยอะว่าคุ้มหรือเปล่าแต่พอมีประเด็นเรื่องเขาสามารถที่เขามองในภูมิรัฐศาสตร์ออกผมเชื่อว่าเขากล้ามาลงทุนเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าโอกาสของเขาในเรื่องระหว่างประเทศด้วยเช่นถ้ามีตรงนี้แล้วเนี่ยการปิดล้อมเนี่ยทำไม่ได้อย่างเงี้ย
2: ครับ

0: ัจจุบันเนี้ยมีเรืออยู่ในอ่าวอยู่ในที่ติดอยู่ช่องแคบของอาวุธกี่ลำยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยไอ้ช่องแคบเล็กๆเท่านั้นเองสร้างปัญหาในขณะนี
1: ้
0: ของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นเชื่อมระหว่างทะเลสองทะเลสองมิติตรงนี
2: ้ค่ะ
0: มันลดค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากมาผมเชื่อว่าจะมีคนมาลงทุน
1: ครับ
0: นะครับ
1: จ
0: ะมีคนมาลงทุนผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็แต่มันก็อย่างที่บอกว่ามันต้องเป็นท่าเรือที่โหลดสินค้าจากแผ่นดินใหญ่ทั้งแผ่นดินใหญ่จีนแล้วก็ทางเราดูว่าบิมเทคเนี่ยยังไงเรามีอิรวดีเจ้าพญาอิรวดีเนี่ยบิมเทคมันมี5ประเทศมันมีอินเดียเรามีกลุ่มคนขนาดไหนไซส์ของประชากรอินเดียเท่าไหร่มีจีนนะครับมีพม่ามีลาวมีเวียดนามแล้วก็มีไทย
1: ครับครับครับ
0: มันโครงใหญ่แล้วเราอยู่ตรงนี้เราเป็นหัวใจไอ้หกเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยแม่ของสับรีเจียนแล้วก็มีหกเหลี่ยมแล้วก็อยู่ในเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือว่ามีมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็เราก็อยู่ในเหลี่ยมนั้นเราเนี่ยสารพัดเหลี่ยมคือจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นจุดได้เปรียบมากในทางภูมิรัศดรเราไม่เคยแล้วทำไมเราไม่ใช้ความได้เปรียบตรงนี้ล่ะ
1: อันที่ผมมองที่คุณอันนี้ก่อนอธิบายมาสักครู่นี้ก็คือว่าความมุ่งหวังเนี่ยคือเราต้องการสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะว่ามาออกทะเลกับเราสิไม่ใช่เฉพาะเรือมาขึ้นเรานะฮะสินค้าทางบกจากจีนเวียดนามลาวพม่า มาออกทะเลจับกับเราอันนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าม
0: าทางรถไฟรางคู่ที่มันกำลังไล่ลงมาแล้วรถไฟความเร็วสูงก็จะตามมาอีกใช่ไหมมันคือไอ้โอกาสตรงนั้นเนี่ยเรามามองแต่ไอ้สะพานเศรษฐกิจเล็กๆเนี่ยผมมองสะพานตรงนี้เป็นตัวเชื่อมหากปลายตัววายเอาตัววายคว่ำ
1: บ
0: นนรก
1: ครับครับครับ
0: พอมาถึงตรงชุมพรซ้ายก็ไปทางนี
1: ้
0: ขวาก็มาระนอง
1: นะครับ
0: ลงมาทางนี้เดิมเนี่ยผมคิดจะต่อจากกันตังเนี่ยไปที่ปากปลาราก็ไปไม่ได้เขาไม่ยอมที่ปากปลาราคือเรายอมมาตลอดแต่เราจะยอมไม่ทำอะไรเลยงอมืองอตีนแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญมันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมนึกออกไหม
1: ครับ
0: ลงมาเนี่ยซ้ายก็ได้ถ้าจะไปทางยุโรปทางจะไปทางแอฟริกาก็ออกถ้าหันหน้าลงไปหันหน้ามาไปภาคใต้นะออกขวามือใช่ไหมถ้าออกแปซิฟิกก็ออกไปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ไปอเมริกาก็ออกซ้ายมือถูกไหม
1: ร
0: เรามันเป็นสามแยกอยู่แล้วก็เราก็ดึงตรงฐานเข้ามาแล้วมีเบลเชื่อมสองอันแล้วก็อุตสาหกรรมเราก็ไปอยู่ตรงนั้นและเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเราจำเป็นต้องทำตรงนี้เขาลบกันยังไงคุณนรงอาหารทุกคนต้องกิน
1: ใช่
0: ไหม
1: คร
0: ับเราเนี่ยไม่มีน้ำมันเราโชคร้ายแต่เราโชคดีที่มีอาหารแต่เราไม่ได้ผลิตอาหารเราจะขายข้าวไปเป็นลำเรืออย่างนั้นเหรอมันต้องมีการผลิตเช่นอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี้นะฮะไปส่งออกมันเป็นโอกาสที่ดีมากความเห็นผมแต่ทีนี้เราจะคิดว่าไม่เอาอะไรก็ไม่เอามันไม่ได้มันต้องคิดถึงคนรุ่นหลังด้วยแล้วถ้าทำไม่ได้จริงๆมาคุยกันกฎหมายที่มีปัญหามาแก้กันเราเป็นคนทำกฎหมายนี
1: ่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเราจะกลัวอะไรผมเป็นลอว์เมกเกอร์ผมทำกฎหมายอยู่หลายฉบับแล้วก็ปิดกั้นซะสิแล้วก็เราต้องคอยดูแลผมยืนยันว่าผมเป็นคนใต้และผมทำการเมืองก็ไม่รู้นี่ผมทำมา40ปีแล้วคุณนรง
1: ค
0: ์ให้มันใกล้ๆว่าพอมีโอกาสแล้วผมจะไม่ใช้โอกาสตรงนี้แล้วมันแล้วความตั้งใจของเราที่จะมาทำงานการเมืองเนี่ยมันเพื่ออะไร
1: ครับเห็นความตั้งใจฮะแต่ว่าอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจและเอาผลการศึกษามาวางมากลางเลยนะฮะว่าผลดีผลเสียอะไรมันมากกว่ากันถ้า
0: ผมบอกคุณนรงค์อีกนิดนึง
1: ครับ
0: ผมเคยเป็นที่ปรึกษาของบอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมา2สมัย
1: ครับ
0: เพราะในการพิจารณาเรื่องเดิมเนี่ยมันมี EIA ใช่มั้ย
1: ครับ
0: การศึกษาตรงนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมี SIA คือมันบล็อกค่อนข้างจะแน่นเพราะถ้ามีปัญหาเราก็แก้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะปิดประตูเลยไม่มองเข้าไปแล้วมีโอกาสอยู่ตรงไหนไม่ได
1: ้ครับครับ
0: ก็คือแล้วจากการศึกษาของนี้ได้ 67% ประชาชนเห็นด้วย
1: เห็นด้วยใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเราจะว่าไง
1: ครับครับ
0: แล้วความเห็นประชาชนตรงนั้นน่ะเราไม่เคารพความเห็นก็เลยเหรอ

0: ค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับคุณนิกรครับ
2: ไม่ได้
1: ครับผมเห็นภาพครับเห็นภาพครับขอบคุณครับคุณนิกรคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
2: ครับยินดีแล้วก็คุยกันต่อเรื่องนี้ก็คุยกันยาว
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณนิกรเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ใช่ไหมคะ
1: พักครู่นึงฮะแล้วมาคุยกันต่อประเด็นนี้ครับ
0: ค่ะ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดตุลาการ49นาทีครับโอ้โหคุยยาวเลยน้องเก๋คร
0: ับ ใช่ค่ะประเด็นนี้อย่างที่บอกนะคะว่าโอ้โหก็มีเสียงนะคะกำลังเป็นประเด็นในเรื่องของการถกเถียงกันนะคะ
1: คร
0: ับมาดูอีกมุมนึงบ้างนะคะอย่างมุมของทางคณะทำงานสภาประชาชนภาคใต้นะคะคุณสมบูรณ์คำแหงเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมองในข้อเสนอของภาคประชาชนนะคะก็จะเป็นในแง่ของกระบวนการในการรับฟังนั่นแหละว่าควรจะเปิดพื้นที่ข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็อยากให้มีเรื่องของการรับฟังจริงๆเชิญทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการโลจิสติกระดับภูมิภาคนะคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเกิดความเชิงลึกมากยิ่งขึ้นว่าในแง่ของความคุ้มค่าความคุ้มทุนเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่เขาก็ตั้งคำถามกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากให้มีการเปิดเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยอย่างข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยมีบางกลุ่มอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลอย่างเช่นชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้มีการตกผลึกนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะแล้วก็ในแง่ของมุมของสิ่งแวดล้อมก็มีนะ มุมของสิ่งแวดล้อมก็มีคนออกมาสะท้อนนะคะแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์อะค่ะท่านก็โพสต์ผ่านทาง Facebook แล้วก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์การทำงานด้านทะเลเกือบ40ปีนะคะคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการพัฒนาในอดีตเนี่ยอย่างที่ทางคุณนิกรบอกคือมีหลายโครงการมากที่พยายามที่จะดึงศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เกิดขึ้นหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นข้อคอดกระแลนบิดกระบี่ขนอมเรื่องของแนวในการทำพังงาเรื่องของท่าเรือปากบาราคลองไทยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยเรื่องของแลนบิดระนองชุมพรเนี่ยคือเหมือนกับว่าณเวลานี้เนี่ยก็อยากให้ทุกโครงการที่ผ่านมาเนี่ยคือมองในแง่ของความสำคัญด้านธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเนี่ยก็ตั้งคำถามตัวโตๆเหมือนกันนะคุณณรงค์ว่ามันควรจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในเรื่องของการตัดสินใจคือไม่ว่าจะคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธในการพัฒนานะแต่ว่าการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องก็คือเรื่องของข้อมูลที่เพียงพอ
1: ครับ
0: นะก็จะเป็นเนี่ยละค่ะก็ยังมีอีกหลายมุมเลยนะในแง่ของ NGO เนี่ยจริง

0: จริงก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ก็คุณนิกรยังบอกเลยไงถ้าจะเริ่มทำตอนนี้ต้องเริ่มจากอะไรก่
0: อ
1: นทำความเข้าใจเปิดใจกันก่อนแล้วเอาข้อมูลมานั่งคุยกันโครงการเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ถนนนะฮะที่ปกติย้ายไปย้ายมาหลายโครงการที่เรียกกันเนี่ยจนมาถึงคำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยนะฮะจะสร้างตรงไหนบ้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรฮะบริเวณแหลมริ้วนะครับกับท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันจังหวัดระนองบริเวณแหลมอ่าวอ่างก็โครงการนี้นะครับจะมีเส้นทางเชื่อมต่อระยะทางประมาณสัก90กิโลเมตรนะฮะเป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานมีระบบท่อส่งพลังงานเพื่อขนส่งน้ำมันและก๊าซนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ฟังคุณนิกรอธิบายเนี่ยคือเราไม่ได้หวังว่าถ้าเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่จะผ่านช่องแคบมาละกามีอัตราความหนาแน่น 40% ของโลกที่ใช้เส้นทางนี้นะฮะไม่ได้หวังตรงนี้นะฮะอย่างเดียวแต่หวังน่าจะมากกว่าเรือที่จะมาใช้ท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอันดามันนะฮะและก็ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็คือสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะสถาปนาตัวเองเพราะว่าถือว่าภูมิรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นมูลค่ามหาศาลแล้วก็เป็นแหล่งที่จะออกสู่โลกกว้างได้เส้นทางที่สั้นที่สุดประหยัดต้นทุนการขนส่งมากที่สุดนะฮะ
0: ลดระยะเวลาแล้วก็ลดต้นทุน
1: ใช่ครับจีนเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาถ้าเกิดคุณจะขนส่งสินค้าไปต่างประเทศและใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดค่าขนส่งน้อยที่สุดหันมาใช้ท่าเรือบ้านเรานั่นแหละฮะสิ่งสำคัญคือต้องการสินค้าเหล่านี้ครับจะมีโครงสร้างถนนและก็รถไฟรางคู
0: ่
1: ที่จะวิ่งเข้ามานะฮะถึงท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอันดามันที่ระนองเลี้ยวขวาออกไปเลยนะฮะแล้วก็ออกสู่ทะเลไปเลยคุณขึ้นรถไฟทางคู่มาต้นทุนถูกเช่นเดียวกับสินค้าเอาภาคใต้เอาคิดใกล้ๆเลยนะทุเรียนภาคใต้ถ้าจะออกเนี่ยไม่ต้องเอาพ่อค้าคนกลางจากประจวบชุมพรไปรับซื้อใน3จังหวัดแล้วคุณเอามาขึ้นส่งรถไฟทางคู่นะในพื้นที่เลยขึ้นไปจีนได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: นะ
1: ก็คือวัตถุประสงค์เป้าหมายครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าเขามันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะสิ่งแวดล้อมก็สำคัญหลายคนก็เป็นห่วงนะครับอันนี้จะเข้าไปดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะสูญเสียพื้นที่ทำกินนะเพราะว่าต้องมีการถมทะเลกว่า 7,000 ไร่สร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งครับอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและก็ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนไอ้ตรงเนี้ยคุณต้องไปศึกษาให้ดีว่ามันกระทบมากน้อยขนาดไหนและจะลดผลกระทบอย่างไรอุปสรรคต่อการเดินเรือครับโครงสร้างท่าเรือและเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มันจะไปกีดขวางเส้นทางทำประมงดั้งเดิมประมงใช้ฝั่งของชาวบ้านอ่ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้พอเรือสินค้าใหญ่มามันทำประมงไม่ได้ครับก็จะล้มหายตายจากไประบบนิเวศจะเสียหายก็คือโครงการนี้อาจจะส่งผลให้การไหลเวียนของน้ำลดลงอุณหภูมิในน้ำอ่าวจะสูงขึ้นตะกอนจะสะสมส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณปลาและสัตว์น้ำก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันดูนะฮะมันมีผลเสียผลดีอันไหนมันมากกว่ากันครับ
0: ใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุผลความจำเป็นแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการสร้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของมุมมองของความเสี่ยงข้อห่วงใยอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าจะต้องไปสร้างความเข้าใจในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะคะแต่ว่าในมุมของรัฐบาลวันนี้เนี่ยอย่างทางคุณพลอยทะเลนะคะลักษมีแสงจันทร์เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เดี๋ยวทางคุณพิพัฒน์นะคะจะลงพื้นที่ในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ข้อห่วงใยอะไรต่างๆเนี่ยมีการระบุว่าความน่ากังวลก็คือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจมองผลดีแค่มิติเดียวหากพี่น้องสนับสนุนนะคะโดยเข้าใจในโครงการนี้ทุกมิติแล้วก็จะเป็นเรื่องดีมากๆที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยก็มักจะให้ข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ได้ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนแล้วก็เอกชนที่มีการตั้งคำถามต่อโครงการนี้ประชาชนไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในการทำความเข้าใจนั้นคุณพลอยทะเลก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยรับทราบข้อโต้แย้งต่อโครงการแลนด์บริดจ์จากหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็น EIA แล้วก็ EHIA ด้วยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนและจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้น

0: ที่ให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน4จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างวันที่8พฤษภาคมนี้เนี่ยที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ชุมพรแล้วก็ระนองก็จะรับฟังความเห็นจากประชาชนในทุกมิติรวมทั้งชี้แจงไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียรายละเอียดจากผลการศึกษาโครงการการจ้างงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยต่อข้อกังวลของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันนี้เนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจด้วยถึงสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะทำโครงการนี้ด้วยนะ
1: เอาแต่ผลศึกษาของนิดาโพก็ออกมาแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยใช่ไหม
0: แต่หลายคนก็ตั้งคำถามนะว่าแบบเห็นด้วยแต่ว่าก็เหมือนรู้ข้อมูล
1: มากน้อยขนาดไหน
0: มากน้อยขนาดไหนอันนี้เขาก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
1: การทำความเข้าใจฮะอันนี้เหมาะสมที่สุดถ้าเกิดว่าเราอยากจะดันโครงการนี้รัฐบาลบอกว่าโอ้อยากจะผลักดันเลยเพราะว่าเห็นแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจภาคใต้จะดีขนาดไหนเศรษฐกิจประเทศจะมีเงินหมุนเวียนมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยอย่างคุณผู้ฟังเราเนี่ยนะครับคุณ ETS บอกว่าดีครับยิ่งช่วงน้ำมันแพงเนี่ยทุ่นทั้งเงินแล้วก็เวลาด้วยนะฮะคุณสุพจน์บอกว่ารถไฟทางคู่สมควรทำตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าลาวเนี่ยเขาล้ำหน้าเราไปแล้วนะก็เปิดใช้ไปถึงจีนแล้วด้วยเนี่ยนะครับคุณโจมิเตอร์พี่โจครับบอกว่านักวิชาการก็ออกมาพูดน่าสนใจถ้าสมมุติว่าสร้างแล้วมีคนมาใช้หรือเปล่าเขาอาจจะใช้ช่องแคบพลังงานเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ส่วนหนึ่งอ
0: ันนี้ก็คำถามเยอะเลยประเด็นเนี้ย
1: อันนี้มันคือส่วนหนึ่งแต่ว่าเป้าหมายปลายทางที่คุณนิกรให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี้ยเรามุ่งหวังสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านครับอย่างลาวคุณไม่มีทางออกทะเลใช่ไหมอยากจะส่งสินค้าไปขายใช่ไหมใช้บริการทางรถไฟแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกบ้านเราเลยอันนี้เอาสินค้าขนมาได
0: ้
1: อันตรงนี้เราน่าจะหวังสินค้าตรงนี้เป็นหลักนะฮะ
0: เห็นว่าในมุมของทางสวเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการเตรียมยื่นยตินะคะขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บิดนี้เหมือนกันนะคะอย่างเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยสัมภาษณ์คุณนรเศษปัตยากรสวในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีการถกเถียงกันในสภาด้วยนะสำหรับประเด็นนี้นะคะ
1: ครับ
0: นะ
1: ดีฮะถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนคนภาคใต้ที่ได้ทราบด้วยนะฮะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเขาจะพัฒนาอย่างไรหรือจะมีอุปสรรคหรือว่าความเสี่ยงอย่างไรจะได้ชั่งน้ำหนักกันถูกครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าคุยกันต่อในทิศทางข่าวครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังอยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมณรงค์จันทองครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
0: นะคะก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะวันนี้อย่างเรื่องของสภาพอากาศเองเนี่ยแจ้งนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาบอกว่าให้ทนร้อนอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้อากาศร้อนแต่ว่าพื้นที่อุณหภูมิสูงเนี่ยแต่ข่าวดีคือเหมือนกับว่าฤดูฝนกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: กี่วันวันกลางเดือนนี้หรือเปล่า
0: เขาไม่ได้ระบุแต่เขาบอกว่าให้อดทนอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวฤดูฝนเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะได้ช่วยเรื่องของการคลายความร้อนลงได้บ้างนะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ก็เรียกได้ว่าฟ้าครึ้มๆนะคะหลายคนบอกว่าวันนี้อากาศดีมากน่านอน
1: ก่อนวันพืชเนี่ยฝนจะตกใช่ไหมใกล้วันพืชมงคลแล้วไงแล้วฝนจะตกนะครับแล้วก็จะเริ่มฤดูการเพาะปลูกกันแล้ว
0: ะ
1: นะฮะสำหรับชาวนานะครับเตรียมที่เตรียมทางกันแล้วนะฮะตอนนี้บางคนเนี่ยไถหว่านปรับพื้นที
0: ่
1: รอ13พฤษภาวันพืชมงคลนะฮะแล้วก็จะเริ่มลงวันนั้นแหละครับเอาเลิกเอาชัยนะครับอ่ะคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังสักนิดนึงฮะก่อนคุยข่าวกันต่อนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณสุพจน์คุยเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนใต้มาอยู่กรุงเทพเยอะมาเรียนจบก็ขึ้นกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็บอกว่านิคมอุตสาหกรรมควรจะมีในภาคใต้นครศรีธรรมราชเห็นด้วยครับนะทักทายคุณสุภชัยด้วยนะครับให้สติ๊กเกอร์มาขอบพระคุณครับคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีใครอีกล่ะนะฮะคุณสุรชาติเหรอฮะ
0: ส
1: ุรพัฒน์สุรพัฒน์
0: อันนี้ช่องทาง Facebook ใช่ไหมคะ
1: นะครับผมสงสัยว่าทำไมไม่พิจารณาเส้นทางนี้ล่ะครับเส้นทาง 5A นะครับเนี่ยเส้นทางนี้เริ่มจากทับปุดผ่านตะกัวป่าเข้ามาที่บ้านตะขุนศรีคีรีรัตนิคมมาออกที่ชายาบ้านใบไม้มาลงทะเลที่อ่าวไทยเนี่ยครับนะฮะส่วนเรื่องขิงน้ำทะเลต่างกัน2ฝั่งนั้นก็แก้ได้ด้วยการยกระดับลำน้ำนะครับเนี่ยยกเป็นระยะครับเหมือนยกในเขื่อนนั่นแหละครับนะแต่วันนี้เขาเคาะมาแล้วนี่นะฮะโครงการที่เขาจะทำฮะก็คือฝั่งอ่าวไทยที่ชุมพรบริเวณแหลมริ้วนะฮะส่วนฝั่งอันดามันที่ระนองครับบริเวณแหลมอ่าวอ่างนะครับ
0: ก็จะเป็นสองฝั่งด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูนะคะการลงพื้นที่นะคะเพราะว่าก็หลายมุมมองจริงๆนะคะเห็นว่าวันลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีประชาชนมีการไปยื่นข้อเรียกร้องข้อเสนออะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: โอ้จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแค่ท่าเรือน้ำลึกไปดูพื้นที่จะทำอ่ะนะที่จันนงจนะอะไรประมาณเนี่ย นะโอ้ก็ถูกเจ้าบ้านคัดค้านกันนะ NGO ค้านกันหัวชนฝาเลยนะครับก็ถ้าเปิดใจกันนะฮะเอาข้อมูลมากางกันนะฮะไม่มีปิดบังข้อมูลกันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทำความเข้าใจที่ตรงกันได้นะครับถ้าข้อมูลมันออกมาว่ายังไงทำมันไม่คุ้มเนี่ยผมก็ว่าไม่ควรดันทุรังทำอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำออกมาแล้วมันมีผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็มันเห็นโอกาสของพื้นที่มากขนาดนี้ผมก็ค้านไปก็ลำบากครับ
0: นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่องทาง Facebook นะคะก็มีพี่สุภชัยจันนิดนะคะก็บอกว่าสวัสดีครับนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาหลายตัวมากนะคะ
1: ครับ
0: พี่แล้วก็อีกหลายคนเลยพี่อมรีพี่อมรีก็ส่งเป็นเหมือนว่าส่งมอบดอกไม
1: ้ครับครับคุณทศยัตจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลย
1: คุณพี่วิชัยบอกว่าน้องณรงค์น้องเก๋ทานข้าวเย็นด้วยกันครับโอ้ยทานอะไรครับเนี่ยแกงไตปลาป่ะนะ
0: ชวนเรากินข้าวเหร
1: ออ๋อ
0: พี่อิสระชนบอกว่าเราคงต้องติดอยู่ในช่องแคบนี้อีกนานแสนนาน
1: อันนี้ฮอร์มุสเหรอฮะ
0: ไม่แน่ใจไม่ได้บอกมาว่าช่องแคบอะไรนะแต่ว่า
1: ครั้งที่แล้วที่เราคุยกับอาจารย์สมชายอะเมื่อปี15ปี2015นะฮ
0: ะ
1: เขาคุยกัน2ปีนะอเมริกากับอิหร่านจึงจะเคลียร์กันได้อะนี่เพิ่งผ่านไปเท่าไหร่เอง60กว่าวันนะครับ
0: ค่ะแล้วก็พี่วิชัย

0: คงทองบอกว่าทรัมป์จะเข้ามาที่ช่องแคบมะละกานะคะแล้วก็พี่อัมพรบอกว่าสวัสดีคุณณรงค์คุณเก๋แล้วก็ทีมงานทิศทางข่าวนะ
1: คุณอิสระชนบอกว่าแลนด์บริดจ์กระบี่สุราษฎร์ก็มีแล้วรู้กันยังตอนนี้เรียกถนนผีหลอกเนี่ยทำแล้วไม่มีใครไปใช้เหรอครับ
0: พี่เอื้อมพรกริชเมฆบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเก๋คุณณรงค
1: ์คืออย่าให้เหมือนกับสนามบินเนี่ยที่จะมีเกือบทุกจังหวัดใช่ไหมฮะนั่นแหละครับแล้วก็มันก็ไม่คุ้มค่าแล้วก็ต้องปิดกันไป
0: ค่ะ
1: นะฮะที่เสียดายตอนนี้คือเบตงซึ่งบินแล้วไม่คุ้มเนี่ยไม่แน่ว่าใจตอนนี้ว่าสายการบินเนี่ยเฉพาะเช่าเหมาลำหรือว่ามีสายการบินปกติบินไปหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่เต็มลำเนี่ยขาดทุนยับเลยนะครับทั้งที่สนามบินนี่สวยมากนะฮะ
0: พี่ธนการบอกว่าสวัสดีทิศทางข่าวคุณณรงค์คุณเก๋นะคะอ่านข่าวชัดเจนชอบฟัง
1: โอ้ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันเรื่องของทุเรียนครับมีประเด็นดราม่ามาตั้งแต่ที่แล้วแล้วนะฮะที่พิมพ์ดิพายเขาไลฟ์สดขายล้านลูกอ่ะนะฮะแต่ก็มันก็มีคลาดกันไปอ่ะได้ดูไหมน้องเก๋ครับ
0: ได้ดูแล้วก็ดูตลอดเลยตอนแรกนี่ก็เฝ้าดูที่เขาบอกว่าเขาจะขึ้นไลฟ์สดตอนประมาณ19 นาฬิกาตอนแรกคิดว่าแบบโอ้พอมีดราม่าแล้วขึ้นช้าจะไม่ได้ดูแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ขายแล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็รอจนเกือบจะ2 ทุ่มอ่ะแต่ท้ายที่สุดเนาะก็
1: ลูกละร้อยก็มี130ก็มา
0: หลายเกรดต้องบอกว่าเขาขายหลายเกรดหลายราคา
1: แล้วตอนนี้บรรดาสื่ออินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆที่เขาจองซื้อกันได้เนี่ยกำลังโชว์เรื่องแกะให้ดูทุเรียนทุเรียนพิมพ์หรือเปล่า
0: เขาบอกว่าบางคนอ่ะไม่ได้อยากจะชิมนะว่าทุเรียนอ่ะเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงหรือว่าซื้อมาอะไรยังไงบางคนก็บอกว่าอยากท้าทายระบบเพราะก็บอกว่าการไลฟ์สดของพิมพ์ลี่พายเนี่ยมันซื้อยากมากและใครที่เอฟทันภาษาวัยรุ่นนะ
1: เอฟทัน
0: เนี่ยเขาบอกว่าคนนั้นเนี่ยคือแบบสุดยอดแล้วบางคนเอฟทันด้วยอ่ะนะคะได้มาลูกละ100ลูกละ125หรือ3ลูกราคา500 600 700อะไรแบบเนี้ยก็แล้วก็เอามารีวิวกันว่าตรงปกหรือเปล่าหรือไม่ตรงปกอร่อยหรือไม่อร่อยยังไง
1: แล้วดูที่ถ้าเกิดจองกันแบบเนี้ยล้านลูกเนี่ยมันล้านคำสั่งอะระบบส่งยังไงใช่ไหมโลจิสติกทำยังไง
0: เห็นมีบางส่วนนะที่เป็นที่เป็นลงอะไรพับแพงอ่ะที่ชื่อใช่ไหมคะเห็นก็บอกว่ามีพยายามที่จะแพ็คนะแพ็คแล้วส่งให้ลูกค้าแต่ว่าออกมาขอโทษหรือขออภัยนี่แหละบอกว่า
1: แพ็คไม่ทัน
0: แพ็คส่งให้ผิดแล้วก็จะเคลมให้เคลมให้ส่งไปผิด200กล่องหรือยังไงนี่แหละแต่ว่าก็เคลมให้โดยบอกว่าลูกที่ส่งไปไม่ต้องซื้อไม่ต้องคืนกลับมา
1: เดี๋ยวจะลูกใหม่ส่งไปให้
0: เดี๋ยวจะเอาลูกใหม่ส่งไปให้ที่เป็นของที่คุณ F เนี่ยที่ถูกต้องส่งไปให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นของสมนาคุณไป
1: เออดีฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือก็ลูกค้าจะพักดีแล้วก็จะตามคุณไปเรื่อยๆ คุณจะขายอะไรเขาจะอุดหนุนคุณนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะคุยเรื่องทุเรียนเนี่ยเพราะว่าพฤษภาคมนี้ออกแล้ว
0: ออกเยอะด้วย
1: ทุเรียนภาคตะวันออกออกเยอะจนรัฐบาลเองโดยคุณสุภจีเขาห่วงไงฮ
0: ะ
1: บานจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตั้ง30%กว่า
0: อันนี้คือผลผลิตปีนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับห่วงเรื่องของการล้นตลาดแต่ผมเชื่อว่ายากฮะทุเรียนล้นตลาดเราเห็นชาวสวนเอามากองอยู่หน้าถนนแล้วว่าราคามันตกไม่เคยเห็นแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะระบายหมดหรือเปล่าราคาปีนี้เป็นยังไงอันเนี้ยน่าสอบถามกันเพราะข่าวต่างประเทศที่ออกมาวันนี้น้องเก๋ฮะ12 วันที่ทุเรียนเริ่มออกเนี่ยแล้วก็เริ่มส่งไปให้กับจีนพี่ใหญ่เขาต้องการซื้อมากๆมีเท่าไหร่เขากว้านซื้อหมดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เข้าจีนไปแล้ว10,000 ตัน
0: โอ้โห
1: แล้วชาวจีนกำลังเฮโลฮะเขาทำเหมือนบ้านเราเลยเพราะว่าพอทุเรียนขึ้นท่าเรือปั๊บนะฮะมีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ประจำตามตู้เลยร้านสดขายเลยเขาบอกว่าแป๊บเดียวมันหมดนะฮะ
0: ใช่เขาบอกว่าที่จีนเนี่ยตลาดผู้บริโภคทุเรียนรายใหญ่เนี่ยที่สุดในโลกเลยนะคืออยู่ที่จีนนี่แหละ
1: ก็เราบอกว่า10,000 ตันแล้วโอ้โหใช่ไหมเขาบอกไอ้เพิ่งส่งมาแค่นี้เองเหรอประมาณเนี้ย
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความท้าทายนะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะว่าตลาดทุเรียนแล้วก็การส่งออกแล้วก็ทิศทางนะคะของทุเรียนที่ในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันภาพรวมสำหรับเรื่องนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะคะอยู่ต่อกับทิศทางข่าวนะคะคุยกันสำหรับประเด็นร้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนกันนะคะว่าในแง่ของผลผลิตในปีนี้เนี่ยที่ออกมาเยอะถึง 33% นะคะจะล้นตลาดไหมราคาทิศทางของทุเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงเรื่องของภาพรวมการส่งออกด้วยเนาะที่ส่งไปที่จีนเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตลาดแบบว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่เขาชอบบริโภคทุเรียนนะ
3: แล้วตอนนี้เคนบอกว่าคนจีนกำลังตั้งตารอเลยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวของเขา6วันวันแรงงานไงนะฮะเขาบอกว่ากำลังเลยเพราะว่าขึ้นท่าเรือปุ๊บเนี่ยจะมีอินฟลูเอนเซอร์ของเขาขายทันทีแล้วก็กำลังระดมซื้อกันซึ่งเราบอกว่าโอ้โหต้องส่งไปต้องหมื่นตันนะฮะแต่ว่าจีนบอกฮะเพิ่งส่งมาแค่นี้เองเหรอเนี่ยประมาณนั้น
2: เขาบอกว่าเป็นตลาดที่แบบว่ากำลังโตต่อเนื่องเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคือไม่ใช่แค่เราส่งไปอย่างเดียวก็มีประเทศที่เป็นคู่แข่งด้วยอย่างเวียดนาม
3: เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยไอ้ส่วนแบ่งการตลาดของเรากำลังค่อยๆลดลงไปมันจะเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เราต่อสายท่านประธานสมาคมทุเรียนไทยนะฮะคุณพานุศักดิ์สายพาณิชย์ฮะอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ครับครับ
4: คุณ
3: ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับก็ทุเรียนภาคตะวันออกกำลังออกผลผลิตแล้วนะฮะช่วงพฤษภาคมนี้ซึ่งคุณสุภจีเนี่ยบอกว่าปีนี้จะออกมากกว่าล็อตที่แล้วครับของปีที่แล้วเนี่ย30%กว่าถามคนปลูกถามคนดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเลยฮะปีนี้ผลผลิตเป็นยังไงครับ
4: ครับคือปีนี้นะครับจากตามที่เราประเมินเนี่ยครับก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงครับแต่ว่าถ้ามาดูนะเวลาปัจจุบันจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาด30%กว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้น
3: ครับ
4: เพราะว่ามันมีปัจจัยจากการที่ทุเรียนรับใบอ่อนเรื่องอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็เรื่องน้ำทำให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคมเนี่ยลดลงไปพอสมควรเหมือนกันครับ แล้วก็ถ้าเราเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยการในการกระจายตัวของผลผลิตปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2568เดือนเมษายนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของทุเรียนภาคตะวันออกเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 25%
3: ครับ
4: ก็คือ 219,000 ตันอยู่ราวๆนี้นะครับ
3: ครับ
4: พฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 52.6% เลยก
3: ็
4: คือ 458,000 ตัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แต่สำหรับปีนี้เนี่ยครับการกระจายตัวระหว่างเดือนเมษากับพฤษภาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้ว
3: ครับ
4: คือเดือนเมษาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 34.6ก็เกือบ 35% แล้วนะครับ 340,000 กว่าตันซึ่งถ้าเกิดเราไปดูจากตัวเลขจากกรมทางกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมวัสดุการเกษตรในของภาคตะวันออกปีนี้เราก็ส่งออกไปที่จีนแล้วทั้งหมด 18,378 ชิปเมนต์หรือ 293,500 ตันนะครับวันนี้อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่1พฤษภาคมนี่เองก็ใกล้เคียงกันเพราะมันจะมีบางส่วนเนี่ยที่เราบริโภคภายในประเทศด้วยเราก็เอาไปแปรรูปก็ถือว่าการกระจายตัวคือในปีนี้มันมาเดือนเมษายนเยอะก็เลยจะทำให้เดือนพฤษภาคมจากที่สำนักเศรษฐกิจการเกษตรประเมินเอาไว้นี่ก็จะลดลงอาจจะเหลืออยู่แค่ 47% หรือน้อยกว่านั้นลงมาครับ
3: ที่รัฐบาลเขาห่วงว่าออกเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วตั้ง30%กลัวจะล้นตลาดแต่ผมเนี่ยนะฮะคุณน้องเก๋เนี่ยนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังก็เชื่อว่าจะมีให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยส่งออกไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคือเราแบ่งสัดส่วนไงฮะระหว่างส่งออกต่างประเทศกับบริโภคในประเทศเนี่ยครับ
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ครับถ้าเกิดตามที่เราประเมินเนี่ยถ้าไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์นับเป็นปริมาณผลผลิตที่ออกในเดือนพฤษภาคมเนี่ยป
3: ี
4: นี้กับปีที่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ใกล้เคียงกันครับปีที่แล้วเนี่ย 458,000 ตันปีนี้อยู่ที่ 470,000 ตัน
3: ครับ
4: ซึ่งจากความเสียหายที่ได้เรียนมาแล้วเนี่ยมันอาจจะลดลงไปอีก
3: ครับ
4: ฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยผลผลิตก็น่าจะไม่ได้มากกว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาสักเท่าไหร่แต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเดือนเมษาปีนี้มากกว่าเดือนเมษาปีที่แล้วชัดเจนเพราะว่าเดือนเมษาปีที่แล้วเนี่ยจำนวนตู้ที่เรา

0: ส่งออกไปเราเห็นเลยว่าอยู่แค่ไม่กี่ร้อยตู
1: ้ครับ
0: แต่ปีนี้เนี่ยมีบางวันโอ้โหแตะ995ตู้นะครับเกือบ 1,000 ตู้ต่อวันตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ส่งเข้าประเทศจีน
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะคุณพานุศักดิ์อย่างนี้เรื่องของทิศทางของราคาล่ะคะราคาทุเรียนกลไกณเวลานี้เนี่ยเป็นยังไงอะคะ
0: กลไกตอนนี้ครับราคาต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างการค้าขายเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นมากกว่าปีที่แล้วครับ
1: ครับ
0: ในเรื่องที่ว่าเราก็มีการระมัดระวังเรื่องสารตกค้างกันดีขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาที่ว่าโดนตรวจแล้วก็รถติดที่ด่านทำให้การค้าขายเนี่ยมันไม่สะดวกเงินทุนหมุนเวียนไม่ทันปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็เดือดร้อนแล้วมันก็กระทบหัวโซ่ทุเรียนไทยเราแต่ปีนี้การส่งออกถึงปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างราบรื่นไปได้ดีนะครับแล้วก็บวกกับกระแสผ่านทุเรียนทั้งจากในประเทศนอกประเทศด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้การค้าขายเนี่ยยังดีเลย แต่ว่าคีย์หลักจริงๆเลยครับที่เป็นตัวทำให้ทุเรียนไทยเนี่ยไปต่อได้ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เรื่องคุณภาพครับ เพราะว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที
1: ่
0: ที่เดี๋ยวนี้โซเชียลไปไวมากสมมติว่ามีการตัดทุเรียนไม่ได้คุณภาพหรือทุเรียนอ่อนอะไรก็ตาม ส่งออกต่อเนี่ยแป๊บเดียวเขาจะรู้เลยแล้วก็มันก็กระทบทั้งตลาด เลยก็คือการซื้อเนี่ยมันก็จะเกิดการชะงักราคาก็ต้องลดราคาแล้วก็ลงมาเพื่อปล่อยของมันก็จะกระทบมาถึงต้นทางแต่ปีนี้ของที่ออกไปเนี่ยคุณภาพอาจจะมีหลุดไปบ้างที่ในบางช่วงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมในคุณภาพยังดีครับซ
1: ึ่
0: งในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยที่เราจะต้องยังต้องรักษาคุณภาพให้ดีเหมือนที่ผ่านมาให้ได้นะครับคือแบบว่าส่งไปเนี่ยเขาทานอร่อยแล้วรสชาติดีเนี่ยแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเราสู้ได้อย่างเงี้ยเราก็น่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: เขาบอกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเวียดนามกระโดดขึ้นมาถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับยอดส่งออกของเขาเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยมันลดลงไปไหมฮะหรือยังไงฮะ
0: คือยอดส่งออกของเขาครับปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณส่งออกเขามากกว่าเราแล้วนะครับแซงของไทยเราแล้วแต่ว่ามูลค่าของเขายังมากกว่าเพราะว่าราคาที่ปลายทางสูงกว่าเขา
2: ก็
0: แต่คราวนี้ยอดการส่งออกของเราเนี่ยปริมาณการส่งออกของเรามันก็เรียกว่าทรงๆครับ
1: ค
0: งก็คือว่ายังไม่ได้แบบเพิ่มอะไรก้าวกระโดดขนาดนั้น
1: เพราะที่ว่าเขาส่งออกมากเพราะว่าความต้องการของจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ด้วยครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะมีทุเรียนคือความต้องการของทางจีนเนี่ยเขาต้องการเยอะทั้งปีแต่ว่าของไทยแล้วเนี่ยจะมีเยอะเป็นบางช่วงเนี่ยมันก็จะมีปริมาณค่อนข้างน้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทางจีนเขาก็เคยบอกว่าบางทีเขาก็ต้องการจากแหล่งอื่นมาเสริมด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเลขเวียดนามเนี่ยขึ้นมาเบียดกับเรา
1: ครับ
0: แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือว่าของเขาเนี่ยเขาเดินเกมทางด้านราคาเป็นหลัก
1: ครับ
0: ของเราเนี่ยเราต้องใช้จุดแข็งเรื่องคุณภาพเนื้อรสชาติทานอร่อยแล้วก็แบรนด์ของเราที่มันเข้มแข็งกว่าเนี่ยให้ต้องชูจุดนี้ให้มัน
1: uh-huh.
0: ให้มันเป็นหลักเลยครับ
1: เขาหมอนทองเหมือนเราไหมครับ
2: เขาพันอะไร
1: เขาพันอะไร
0: เขามีพันรีเฟลของแฟนเป็นพันพื้นเมืองของเขาครับที่เขาจะเรียกว่าก้านยาวแบบของเวียดนามนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เหมือนกัน
1: อัน
0: นี้ก็เป็นพันหนึ่งของเขาแล้วก็อีกส่วนนึงคือหมอนทองเหมือนเราเลยครับเพียงแต่ว่าหมอนทองเขาเนี่ยรสชาติเขากับเราเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างซึ่งทางชาวจีนเนี่ยเขาก็ยังยอมรับและยังชอบหมอนทองของฝั่งเรามากกว่าของเวียดนามมันก็เลยทำให้หมอนทองของเรายังแพงกว่าหมอนทองเวียดนามถึงจะเป็นเดียวกัน
2: เนี่ยค่ะอย่างตลาดผู้บริโภคทุเรียนที่จีนเนี่ยค่ะในแง่ของพฤติกรรมของผู้บริโภคจริงๆเขาเน้นเรื่องของราคาหรือเน้นในเรื่องของคุณภาพคะคุณพานุศักดิ
0: ์อันนี้ชัดเจนเลยครับว่าเน้นคือถ้าเกิดเอาเป็นตลาดหลักๆนะคร
1: ับ
0: ที่ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณภาพเนี่ยมาก่อน
2: เพราะว่างั้นเราก็ได้เปรียบ
0: คุณนรงค์ จุนทารัตน์จะเห็นว่าแบรนด์ที่ทำคุณภาพดีเนี่ยราคาเขาจะแพงแบบแพงกระโดดแล้วก็ยังค้างอยู่ได้ก็ยังมีคนมาแย่งซื้ออยู่เรื่อยๆแต่แบรนด์ไหนที่เอาของคุณภาพไม่ดีเข้าไปเนี่ยครับเขาปล่อยของไม่ได้เขาก็มีแต่ต้องลดลงมาจนราคาเนี่ยโอ้โหต่ำลงมาอย่างน่ากลัวเลย
1: ครา
0: วนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าของดีเนี่ยมันไม่หลุดออกไปเราก็จะตลาดเรามันก็จะไม่เดินครับเพราะว่าผลผลิตของเรามันเยอะเราก็เลยจะต้องพึ่งทั้งการรณรงค์ของเกษตรกรเองแล้วก็หน่วยราชการที่ต้องควบคุมเพราะว่าต้องไม่ให้มีคนที่ตั้งใจฉวยโอกาสหร
1: ื
0: ออยากจะมาทำลายผู้เรียนไทยเนี่ยตัดของไม่ดีออกไปเพราะมันทำให้ชื่อเสียปุ๊บตัวนั้นเขาหยุดซื้อปุ๊บเนี่ยโอ้แต่ของเราอ่ะมันหยุดทุเรียนมันรอไม่ได้ครับมันก็เสีย

0: เรื่องผลไม้
1: แล้วเราคุมกันยังไงฮะ
0: ครับ
1: เราคุมกันยังไงฮะ
0: ตรงนี้ครับก็จะมีกฎเป็นกฎที่ออกมาอยู่แล้วว่าการตัดทุเรียนเนี่ยขั้นต่ำเลยถ้าเป็นหมอนทองก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์แต้มไม่ต่ำกว่า 32%
1: ครับ
0: 32% นี่ก็คือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งนะครับก็คือเอาน้ำหนักที่ยังมีน้ำอยู่มาชั่งแล้วก็เอาไประเหยน้ำอาจจะใช้ไมโครเวฟอะไรเงี้ยระเหยน้ำแล้วมาชั่งอีกทีนึงแล้ววัดเปอร์เซ็นต์ให้ได้ 32% ขึ้นไปอันนี้คือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่เขาใช้ตีว่าจะต้องมีเทียบกันคล้ายๆกับว่ามีแป้งอยู่ถึง 32% ครับเพื่อให้ทานแล้วได้มีความหวานมันอยู
1: ่
0: แต่ว่าจะมีเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีการตัดแบบที่เขาเรียกว่าตัดรูดหรือว่าตัดอยากจะได้ราคาแพงเพราะช่วงนี้ราคาแพงใช่ไหมครับอายุทุเรียนก็ไม่ถึงก็ไปตัด 26% 25% แล้วทานเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นทุเรียนโลแคลอรี่ก็คือทุเรียนไม่หวานเนื้อยังขาวอยู่เลยทานก็ไม่อร่อยคนก็ไม่ซื้อแล้วตลาดก็จะพังกันหมดเลยเพราะว่าพอไม่ซื้อปุ๊บก็ทำไงเขาก็ต้องลดราคาลงมาให้เยอะที่สุดเพื่อจะปล่อยของไม่งั้นก็ต้องทิ้งมันก็จะกระทบมาเป็นห่วงโซ่กันหมด
2: อย่างปัญหาทุเรียนอ่อนอันนี้รวมถึงปัญหานี้ด้วยไหมคะ
0: ทุเรียนอ่อนหมายถึง
2: ว่าปัญหาทุเรียนอ่อนนี่คือเราก็ต้องเข้าไปควบคุมด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วตอนนี้ยังมีปัญหาไหมคะสำหรับประเด็นนี
0: ้ประเด็นนี้จริงๆมีปัญหาตลอดครับมีมาตลอดซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มาช่วยกันกวดขันนะครับอย่างทางกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ได้ในพื้นที่ก็เป็นทางเกษตรจังหวัดนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางสวพต่างๆอย่างถ้าเป็นภาคตะวันออกก็เป็นสวพ.6ภาคใต้ก็เป็นสวพ.7เนี่ยครับเขาก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ส่งมาตรวจตาตามโรงแพ็คบรรจุแล้วก็ตามรถที่ขนส่งทุเรียนมาตรวจเช็คว่าโอเคคุณตัดทุเรียนได้คุณภาพมาหรือเปล่ามาทำลายตลาดไหมเพ
1: ื่
0: อป้องกันไม่ให้ภาพรวมของทุเรียนไทยเสียอันนี้เป็นคีย์หลักสำคัญมากเลยครับที่ทุเรียนไทยเนี่ยอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีการกวดขันตรงนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยที่แบบการเราหย่อมยาหรือการกวดขันเนี่ยมันลดลงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันพบกับราคาทุเรียนทันทีเลยแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังคือคนที่ตัดออกไปวันนั้นน่ะเขาอาจจะได้ราคาที่ดีแต่คนที่อยู่ข้างหลังที่ยังไม่ตัดที่เกษตรกรอีกเยอะเลยขออีกปริมาณอีกเป็นหลายแสนตันเนี่ยมันก็จะกระทบจากการที่เราตัดทุเรียนไม่ได้คุณภาพ
1: นั่นแหละคุณเรียกคือการฆ่าตัวเองเลยนะฮะโอ้คุณประชาถามมาครับว
2: ่
1: าแล้วความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ต้นล้มลูกฉีกขาดขายไม่ได้เนี่ย มีจำนวนเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเห็นภาพข่าวเมื่อสักวันสองวันก่อนโอ้โหมัน
2: พายุฤดูร้อน
1: เยอะเลยอะครับ
0: เยอะครั้งที่ต้องยอมรับต้องแสดงความเสียใจกับเกษตรกรหลายท่านด้วยนะครับเพราะว่าบางทีทำมาทั้งปีนึงมีครั้งเดียวบางคนก็ต้องไปกู้เงินมาทำไปต้องไปยืมเงินมาลงทุนก่อนเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องลงทุนเยอะแล้วบางส่วนเนี่ยเขาเสียหายกันเกินครึ่งก็ปีนั้นก็ขาดทุนไปฮะก็ต้องยอมรับว่าเยอะครับหลายมีเป็นพันตันหรือหลายพันตันนะครับที่แต่ละปีที่โดนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือถ้าจะป้องกันให้ได้มากที่สุดเลยก็คือว่าก็ต้องมีการขึงบางคนก็ขึงลวดมีการเป้าลูกเอาเชือกมาเป้าเอาไว้แต่ว่าถ้าพายุมาแรงจริงมันก็ไม่ไหว
1: มัน
0: ก็คงมันก็หักเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องช่วยตัวเองต้องรับตรงนี้ครับ
1: อย่างยอดคำสั่งซื้อจากจีนที่เขาบอกว่ามีความต้องการไม่จำกัดปริมาณแล้วก็ต้องการทั้งปีเนี่ยของเรามันมีโอกาสโตขึ้นไหมฮะพื้นที่ปลูกทุเรียนของเราเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: พื้นที่ปลูกทุเรียนของเรานะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเทียบจากปี2568เนี่ย
1: ครับ
0: ในภาคตะวันออกเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 20,000 ไร
2: ่ครับ
0: ครับแล้วก็พื้นที่ให้ผลเนี่ยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 70,000 กว่าไร
1: ่ครับ
0: มันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วนี่คือแค่3จังหวัดที่มีทุเรียนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีทุเรียนปลูกกันทุกจังหวัดแล้วครับไม่ว่าจะอีสานทางเหนือทางตะวันภาคตะวันตกมีปลูกกันเยอะเลยซ
1: ึ่
0: งอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมีความพร้อมครับก็ดีครับแต่ว่าอันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าคนที่ลองทุ่มปลูกเนี่ยก็ต้องศึกษาด้วยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะขึ้นได้ทุกที
1: ่
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าทุเรียนราคาแพงจะไปปลูกทุเรียนกันให้หมดเลยแล้วลักษณะดินไม่เหมาะกับทุเรียนค่าpHในดินไม่เหมาะมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่าที่จะได้รายได้เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้

0: ต้องระวังนิดนึงก็ปรึกษาก่อนว่าพื้นที่เราเหมาะสมไหม
1: เอาไปลงกำแพงเพชรหลายรอบแล้วฮะปทุมธานีก็ลงหลายรอบแล้วไม่เคยขึ้นเลย
0: ครับเพราะว่าถ้าเกิดค่าพีเคไม่เหมาะสมอะครับเข้ามาปลูกได้ขอให้เขาไม่ตายเขาก็จะยืนต้นงันอยู่อย่างนั้นไม่เจริญเติบโตผลผลิตก็น้อยมันก็จะไม่คุ้มทุนที่เราลงทุนเข้าไป
2: ค่ะคุณพานุศักดิ์คะอย่างเรื่องของปัจจัยที่ทำให้ราคาผันผวนอันนี้เรากังวลไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้ว

0: มีหลายๆประเทศขยายพื้นที่ในการปลูกเหมือนกัน
1: มันจะมีผลต่อราคาในอนาคตไหมครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้ต้องยอมรับครับว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าซัพพลายเพิ่มขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำอะไรก็มองว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่มูลค่าสูงแล้วก
0: ็
2: อย่างเวียดนามเองถึงขนาดโอ้โหคว้นกาแฟจนราคากาแฟขึ้นไปทุเรียนกันเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรคือเราต้องทำสามอย่างครับถ้าเกิดเราทำสามอย่างนี้ได้เนี่ยทุเรียนไทยเนี่ยก็ยังไปต่อได้ผมว่าก็ยังอีกยาวก
1: ็
2: คืออันดับหนึ่งคือคุณภาพเนี่ยที่คุยกันเนี่ยว่าเราจะต้องมีการควบคุมน้ำภาครัฐและเอกชนเนี่ยช่วยกันดูแลให้ตัดทุเรียนมีคุณภาพทำของดีออกไปอันที่สองก็คือการขนส่งระหว่างทางเราจะเห็นว่าบางปีอย่างเช่นตอนช่วงโควิดที่เคยที่ผ่านมาหรือว่าช่วงปีที่แล้วอ่ะที่มันมีเรื่องสารตกค้างแล้วต้องตรวจทุกตู้เลยติดด่านของเน่าเสียเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยมันเกิดปัญหาทำให้เราส่งออกไม่ได้มันก็จะกระทบกับห่วงโซ่หนักนะครับลงท
0: ุ
2: นไปแล้วในบางทีก็อาจจะขาดทุนกันได้เลยถ้าเกิดว่ามันส่งออกไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันที่สามก็คือตลาดปลายทางที่เราต้องคอยกระตุ้นครับให้มันมีกระแสของทุเรียนอยู่ตลอดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิมแพคจริงๆนะครับทั้งจีนที่จีนชื่นชอบหรือว่าที่ประเทศละหลักช
1: ื่
2: นชอบอาจจะประเทศอื่นด้วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศอื่นเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาอีกนานเพราะว่า 95% เราตกไปจีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทำทั้งสามอย่างเนี่ยไปพร้อมกันแล้วภาพของผู้บริโภคเขาก็จะยังมองว่าทุเรียนไทยเป็น number one เป็นเบอร์หนึ่งอยู
0: ่
2: อย
0: ่
2: างเงี้ยแม้ว่าประเทศอื่นจะมาแข่งเนี่ยก็เหมือนกับของเกรด A ครับมันก็ได้เปรียบในเรื่องราคาในเรื่องการที่เขาจะเลือกซื
1: ้อแพงขนาดไหนเขาก็ต้องการ
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นนิสัยของชาวจีนด้วยว่าเขาก็เวลาจะรับประทานอะไรหรือว่าจะซื้อไปฝากใครเนี่ยเขาก็อยากให้ของดีที่สุดอยากได้ของดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำของดีที่สุดไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต้องไปบั้มราคาแข่งกันแล้วก
1: ็
2: มันก็จะไม่รอดครับเพราะว่าต้นทุนของเราเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเราสูงกว่าเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะค่าแรงเองหรือว่าค่าขนส่งเพราะว่าพรมแดนเราไม่ได้ติดกับประเทศจีน
0: แต่เราก็สู้ด้วยคุณภาพ
1: ใช่
2: ครับก็คือเรื่องคุณภาพเรื่องแบรนด์ loyalty ของเราเนี่ยที่จะต้องมีการกระตุ้นให้สม่ำเสมอ
0: เอ๊ะคู่แข่งของเรามีใครบ้างคะนอกจากเวียดนามยังมีประเทศอื่นๆอีกไหมคะที่เราต้องแข่งเนี่ยค่ะ
2: ตอนนี้มีหลายประเทศนะครับตอนนี้กัมพูชาเนี่ยก็ส่งเข้าได้แล้วแล้วก็มาเลเซียก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าประเทศที่ปลูกทุเรียนเยอะสูสีกับเราเลยเนี่ยนอกจากเวียดนามเนี่ยอีกประเทศหนึ่งก็คืออินโดนีเซีย
0: อ
2: ินโดนีเซียนี่มีทุเรียนเยอะมากแต่ว่าส่วนมากเขาจะบริโภคเองในประเทศและเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของเขานะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์มีสปป.ลาวทางเมียนมาก็มีครับแต่ว่าเขายังมีปัญหาการเมืองก็เลยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่คือเอาไว้ง่ายว่ารอบๆแล้วเนี่ยนะครับ ก็มีปลูกทุเรียนกันทั้งนั้นเลยแล้วในอนาคตก็ส่งไปที่เดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเน้นว่าเราน่ะก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาเรื่องคุณภาพให้มันดีขึ้นไปอีกอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสัดแกงอย่างเดียวถ้าต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องที่อัปเกรดเรื่องรสชาติให้มันถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นว่าต้องมีการปรุงแต่งให้สารอาหารยังไงอะไรที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อจะแข่งขันกับประเทศรอบๆได้ให้เราเป็นเบอร์หนึ่งแบบยั่งยืนนะครับ
1: อย่างโมซานคิงของมาเลเซียเขาเนี่ยนะฮะเขาสู้หมด

0: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2569พระราชสมัญญานามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าถึงแนวพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยมีกระแสพระราชดำรัสเอาไว้ว่า
1: ต้องทำให้คนไทยมีโอกาสเล่าเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้มากที่สุดถึงแม้ช่วยแล้วเขายังไม่สามารถที่จะเรียนสูงไปได้มากในระบบแต่เมื่อเขาอ่านออกเขียนได้เรายังพอหาเอกสารที่เกี่ยวกับการทำมาหากินการดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนี้ส่งให้เขาจะยังมีโอกาสปรับปรุงตัวให้ก้าวหน้าได้ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
0: นับแต่ดำรงพระราชอิสริยยศในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทรงงานด้านการศึกษาสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยพัฒนาชีวิตสังคมและประเทศชาติทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจนทั้งยังทรงให้ความสำคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบอีกด้วยพระองค์เองยังทรงศึกษาความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆและทรงส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อให้งานมีผลดีเช่นโครงการศิลปาชีพทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านจึงส่งเสริมโดยการจัดครูออกไปฝึกสอนราษฎรเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อราษฎรมีความชำนาญผลงานที่ผลิตออกมาก็จะทรงรับซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ต่อมาได้ขยายเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและทรงจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักจิตรดาแม้ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและกำลังพระวรกายในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งในบทบาทของแม่และครูด้วยพระองค์เองเคยมีนักข่าวได้ส่งถามเกี่ยวกับการทรงแบ่งเวลาในแต่ละวันระหว่างการทรงงานกับการดูแลครอบครัวพระองค์ทรงตรัสว่าตอนหลังๆนี่แบ่งลำบากมาก
1: ตอนหลังๆเนี่ยแบ่งลำบากมากเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าตอนนี้ต่างคนต่างเป็นเครื่องจักรพบกันระหว่างทำงานด้วยกันอยู่ในหมู่คนแล้วที่ครอบครัวจะได้อยู่พบกันก็คือที่รับประทานอาหารกลางคืนด้วยกันเท่านั้นเอง
0: มีบันทึกพระราชดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานสัมภาษณ์ในสารคดีศูนย์รวมใจของชาติพระราชวงศ์ไทยความตอนหนึ่งว่า
1: พระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดประชาชนมักจะมองพระมหากษัตริย์ดังพ่อของแผ่นดินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ใช้ชีวิตส่วนตัวมากนะเพราะประชาชนได้พิจารณาเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ของแผ่นดินดังนั้นเราจึงอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับประชาชน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงเคยเล่าว่าสมเด็จพระนางเจ้าเมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9แล้วไม่ว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดพอกลับมาถึงที่ประทับก็จะมาหาพระราชโอรสและพระราชธิดาก่อนเพื่อไต่ถามลูกๆทุกพระองค์ว่าเป็นอย่างไรบ้างพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาของชาติและในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดูแลพระราชภาระทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนี่แหละพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

0: าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่องขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ตัวจริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: ริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายและนี่เป็นในพระราชนิพนธ์เรื่องแม่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงเล่าไว้ตอนหนึ่งว่าตั้งแต่เล็กมาข้าพเจ้ามีความผูกพันกับเสด็จแม่มากที่สุดและได้คิดถึงความผูกพันความรักความหวังดีของท่านมาตลอดจึงได้เล็งเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของท่านต่อชีวิตของข้าพเจ้าอย่างประจักษ์แจ้งข้าพเจ้าจึงถือว่าตัวเองเป็นคนที่มีวาสนาสูงอย่างยิ่งที่มีแม่สุดประเสริฐที่พระราชทานกำเนิดแก่ข้าพเจ้าทรงสุขทรงทุกข์ไปกับข้าพเจ้าทรงปรารถนาดีแนะนำแก้ไขปัญหาทุกอย่างแก่ข้าพเจ้าเมื่อเป็นเด็กสมเด็จแม่ทรงวางรากฐานการพัฒนาทุกๆด้านให้กับข้าพเจ้าเช่นรากฐานการพัฒนาทางสุขภาพอนามัยรากฐานการพัฒนาทางความรู้และความคิดท่านทรงอบรมความรู้ทั่วไปเกรดวิชาจรรยามารยาทข้อคิดต่างๆให้เสมอเมื่อมีโอกาสเวลามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะทรงปกป้องและกีดกันมิให้เกี่ยวข้องเข้ามาถึงและทรงกำกับดูแลความเป็นอยู่ทุกอย่างเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้นมาโดยธรรมชาติทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อจะทรงสั่งสอนอบรมสิ่งไรก็รับสั่งด้วยอย่างนุ่มนวลเปิดเผยแต่สอดแทรกด้วยศีลธรรมจรรยารวมทั้งเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และภาระหน้าที่ต่างๆของผู้ที่เป็นเจ้าฟ้าข้าพเจ้าจึงถือว่าได้เรียนรู้ศีลธรรมและหน้าที่จากสมเด็จแม่อย่างหนักแน่นมาตั้งแต่เด็กและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าถึงครูคนแรกของพระองค์เอาไว้ว่าท่านมีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหมายความว่าท่านเป็นแม่ของคนทั้งชาติแล้วก็เป็นแม่ส่วนตัวของข้าพเจ้าด้วยทำให้เขียนเรื่องนี้ยากทางที่ดีเลือกลักษณะอะไรเด่นๆมาพูดคิดดูแล้วตกลงจะเขียนถึงท่านในแง่เป็นบุพจารย์หรือครูคนแรกคุณยายเล่าให้ฟังเสมอว่าตั้งแต่ทรงพระเยาว์สมเด็จแม่กับน้าโปรดปรานการเล่นเป็นครูนักเรียนกับเด็กที่บ้านโดยท่านจะเป็นครูและให้เด็กคนอื่นเป็นนักเรียนสมเด็จแม่ทรงมีวิธีการสอนหนังสือที่ดีอยู่แล้วเด็กๆทั้งหลายจึงชอบเป็นลูกศิษย์ท่านกันจนกระทั่งน้าร้องไห้เพราะไม่มีใครไปโรงเรียนของน้าร้อนถึงคุณยายต้องมาเป็นตลาการตัดสินคดีให้แบ่งเด็กไปเข้าโรงเรียนของน้าบ้างเมื่อการเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นการยากสำหรับท่านเลยในการที่จะสั่งสอนและสอนหนังสือลูกๆด้วยพระองค์เองตอนเล็กๆท่านสอนให้พับกระดาษเขียนรูปทำการฝีมือต่างๆถือเป็นแนวว่าคนเราไม่ควรปล่อยเวลาว่างผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ถ้าเรานั่งดูทีวีวันเสาร์อาทิตย์เฉยๆโดยมือไม้ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็จะโดนกริ้วตอนบ่ายๆท่านไล่ให้ลงไปเล่นเล่นข้างล่างเพราะเด็กๆควรจะได้อากาศบริสุทธิ์โตขึ้นท่านจะให้มีหน้าที่ดูแลสนามถอนหญ้าแห้วหมูและคอยตัดหญ้ากับต้นข่อยที่ดัดเป็นรูปต่างๆเป เป็นการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์พอค่ำลงเราก็จะขึ้นมารับประทานอาหารตอนอาหารนี้ถ้าว่างพระราชกิจสมเด็จแม่มักจะอยู่ด้วยประการแรกท่านจะได้ดูว่ารับประทานที่มีคุณค่าทางอาหารพอหรือไม่ประการที่สองดูมารยาทโต๊ะและประการที่สามเป็นข้อที่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพี่เลี้ยงชอบที่สุดคือท่านจะเลือกหนังสือดีๆสนุกๆมาเล่าให้ฟังหนังสือที่ท่านเอามาเล่าบางทีก็เป็นนิทานธรรมดาธรรมดาหรือนิทานเรื่องชาดกในพุทธศาสนาบางทีก็เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลสำคัญและความรู้รอบตัวอื่นๆบางครั้งเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ตอนหลังๆนี้ท่านชอบอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เราหัดฟังภาษาด้วยนานๆทีก็อาจจะมีการถามปัญหาทวนความจำถ้าตอบถูกมักมีรางวัลเงินสด1บาทเป็นที่ขบขันกันในครอบครัวว่าหนังสือธรรมดาธรรมดาที่น่าเบื่อที่สุดในโลกพอสมเด็จแม่เล่ามันสนุกตื่นเต้นมีรสมีชาติขึ้นมาทันทีท่านจะเน้นระบายสีหยิบยกจับความที่น่าสนใจขึ้นมาเล่าทูลหม่อมพ่อยังโปรดฟังทำให้จำง่ายไม่ต้องท่องเรื่องนี้มีความลับอีกอย่างหนึ่งบางทีข้าพเจ้าขี้เกียจอ่านหนังสือเพราะเรียนเยอะแยะก็อาศัยจำเอาจากที่สมเด็จแม่เล่านำมาวิจารณ์เพิ่มเติมแล้วใช้ตอบข้อสอบหรือเขียนรายงานส่งครูสบายๆนอกจากจะเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วสมเด็จแม่ยังทรงจัดให้ลูกๆเรียนพิเศษวิชาต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งภาษาเลขดนตรีวาดรูปและแม้ว่าท่านไม่นิยมความฟุ่มเฟือยเพราะข้าวของทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัดเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของการเล่าเรียนการซื้อหนังสือท่านจ่ายอย่างไม่อั้นเพราะวิชาความรู้ทำให้เราสามารถทำงานช่วยคนหมู่มากช่วยบ้านเมืองได้สมบัติใดๆย่อมไม่ประเสริฐเท่ากับการกระทำคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้สม

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่2พฤษภาคม2569ความว่าพระท่านเนคาร์โรนัฟลอสกี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความร่วมมืออันยังประโยชน์เกื้อกูลกันก็พัฒนาก้าวหน้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิตราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1หรือ To be number 1 Idol รุ่นที่16ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:46 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1หรือ To be number 1 Idolรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2569ณศูนย์การค้าเจเจมอลเขตจตุจักรการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1หรือ To be number 1 Idol จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการร่วมกับหน่วยงานหลักและเครือข่ายภาคเอกชนน้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวังให้กิจกรรม To Be Number 1เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติปีนี้มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ42คนเข้าเก็บตัวในบ้านเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดีสอดแทรกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองมีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเองด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลายเพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ To Be Number 1 Idol ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดียกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดงการเข้าสังคมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการติดอาวุธให้กับเด็กที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคมในการนี้พระราชทานรางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1รุ่นที่16โดยมีผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงได้แก่นางสาววริศราแก้วคงโรงเรียนสตรีพัทลุงและผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายชายได้แก่นายพัชระสรธัญวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมโครงการทูบีนัมเบอร์วันมีเป้าหมายการพัฒนายุวชนอายุ 6-24 ปีให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจโดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนวัยรุ่นมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้เยาวชนเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ play and learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิตโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02 114 3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100

0: 20:15 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็วิทยุอสมทหลายสถานีนะคะที่มีการถ่ายทอดเสียงของช่วงขับสุขภาพนะคะสวัสดียามค่ำคืนนะคะในวันอาทิตย์นี้3พฤษภาคม2569นะคะหลายคนก็เหมือนเพลงเนาะคงจะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านนาก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะห่างจากบ้านห่างจากครอบครัวไปทำงานไปเรียนหนังสือแล้วก็บางท่านก็อาจจะต้องย้ายบ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังลูกทุ่งมหานครนะฟังได้ทั่วโลกนะคะจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหงานะคะมีทั้งเพลงมีทั้งสาระน่ารู้มีข่าวมีทุกอย่างเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงในรอบ22ปีของขึ้นลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนที่5พฤษภาคมนะคะใครที่อยากจะถามคำถามกับคุณหมอวิวัฒน์นะคะโทรมาฝากไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะตอนนี้น้องแป้งรอรับสายอยู่นะคะตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ022481366นะคะ022481366นะคะก็อย่ารอให้ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตอบไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะโทรมาฝากไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะบอกอายุสักนิดนึงเนาะอายุว่าอายุเท่าไหร่อย่างไรนะคะอยู่ที่ไหนก็ดีเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้คุณหมอมาตอบคำถามให้นะคะในช่วงสัปดาห์แรกเลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับคุณชีวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM95ทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้แหละผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังและรักษาไม่หายเนี่ยเราต้องมีโค้ชนะครับถ้าไม่มีโค้ชนะท่านจะรักษานะเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นท่านจะเสียเงินอย่างหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะไม่ใช่เสียเงินเป็นแบบหลักแสนนะเป็นหลักล้านล้านเลยล่ะไม่รู้ว่าเพราะนั้นต้องมีโค้ชนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็รักษาด้วยแผนปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งไปที่นั่นจะมีผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายเนี่ยมาแนะนำเยอะไปหมดเลยผมก็เลยพูดว่าที่นั่นเนี่ยมีหมอไทยมีพระเขารักษามะเร็งคนหายเป็นหลายคนแล้วอะไรเงี้ยนะเอาเลยน
0: ะ
1: เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มียาสารพัดคำแนะนำเลยนะท่านเอางี้ดีกว่าขอให้รักษาด้วยแผนปัจจุบันก่อนแล้วก็รักษาด้วยสิทธิ์ในการรักษาของท่านก่อนนะอย่าเพิ่งไปบอกไม่เอาแล้วไม่อยากรอนะเดี๋ยวไปเข้าไปเอกชนเลยเดี๋ยวท่านจะแล้วก็จะเจ๊งไปหมดเลยนะจะสิ้นเนื้อที่เนื้อประดาตัวเลยล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นโรคพวกนี้นะพอรู้ว่าเป็นปุ๊บเนี่ยท่านต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะเก็บพร้อมรับมือได้เลยนะอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าใช้อัตราการใช้จ่ายของเงินเนี่ยจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามเวลาที่ท่านป่วยยิ่งป่วยนานการใช้จ่ายของท่านจะยิ่งสูงมากขึ้นไปเรื่อยเพราะนั้นรายจ่ายของท่านรออยู่ข้างในอนาคตแล้วอย่าเพิ่งใจใหญ่บอกไม่ได้ถ้าขี้เกียจรอโรงพยาบาลของนะไปเอกชนเลยเดี๋ยวจะจุกนะเดี๋ยวจะเจ๊งเลยนะเชิญได้เลยครับเชิญถามได้เลย
0: น่าเสียดายใช่ไหมคะก็คือใช้สิทธิ์ที่เรามีอยู่ก่อนใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ไปตามราชการก่อนนะหรือว่าสิทธิ์30บาทสิทธิ์อะไรก็ได้นะที่ท่านไม่ต้องเสียสตางค์อ่ะเพราะว่าท่านจะต้องเสียสตางค์อีกเยอะนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้วันสองวันนี้มีคนแชร์ภาพเรื่องของแมงกินฟันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไปรักษากันมาปรากฏว่าเขาทำมีท่าไหนไม่รู้เห็นเป็นแมงเหมือนเป็นหนอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆแล้วเนี่ยอยากจริงๆก็หลายคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่ว่าพอมันมีการนำเสนอข่าวนี้ขึ้นมาในวันนี้มีหลายคนก็เริ่มเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าไอ้แมงกินฟันอะไรประมาณนี้นอนออกมาจากปากเลยเนี่ยเป็นไปได้เหรอคะคุณหมอ
1: ไม่ได้ครับมันเป็นการเล่นเล่นกลนะครับเคยตั้งแต่ผมเล็กๆเนี่ยนะเจ๊กเล่นกลเขาเรียกเจ๊กเล่นกลนะมาขายตั้งแต่ยาฆ่าพยาธิแมงกินฟันอย่างเงี้ยนะเขาจะไปเอาตัวหนอนตัวอะไรมานะครับแล้วจะมาทำวิธีการที่เราอยู่ในสำลีเอาจุดอบเข้าไปปุ๊บนะเดี๋ยวขี้มาเลยปุ๊บโอ้โหมีดินกระดุกกระดุกกระดุกมองเห็นเลยล่ะท่านอย่าไปเชื่อนะครับก็มียาที่ฟันน่ะที่บอกว่าใช้ยาที่ฟันนี่นะฟันที่หลุดไปแล้วเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี
0: ้
1: วิธีการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาวิจัยนะว่าเราเนี่ยสามารถมีฟันงอกขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับปลาฉลามอ่ะ พราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟันใหม่เงาะขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยไม่ใช่มีแค่สองชุดนะเหมือนแค่คน
2: ม
1: ันน้ำนมกับฟันแท้มันงอกถ้ามันหลุดมันก็งอกใหม่หลุดมันก็งอกใหม่ทีนี้คนเนี่ยมันงอกใหม่ได้ทีเดียวเนี่ยเพราะว่ามันมีรหัสในกรรมพันธุ์เนี่ยมันไปบล็อกไว้เหมือนกุญแจยังไม่ได้ไขอ่ะทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังศึกษานะมีความเป็นไปได้สูงที่จะต่อไปในอนาคตเนี่ยจะสามารถทำให้ฟันมันงอกขึ้นมาเป็นชุดที่สามชุดที่สี่ได้แต่มันยังอีกนานนะยังใช้ไม่ได้หรอกท่านอย่าไปเชื่อในติ๊กต็อกในไลน์ขาย
2: อะเห็นเป็นแมงมันเหมือนเป็นตัวหนอนออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้รับรองครับเล่นโกหกนะ AI ทำได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะแล้วก็แค่นี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าจิ๊บจ้อยนะครับท่านอย่าไปเชื่อถ้าสามารถมีแมงกินฟันนะหมอฟันคงหมดอาชีพแน่ๆเลย
2: เออแชร์กันเยอะจังเลยแล้วก็มีคนเหมือนกับว่ามีความเชื่อด้วยนะคะแล้วก็ไปรักษากันอย่างเงี้ยค่ะให้เขาให้ทำอะไรก็เอาก็ทำไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้นะในเป็นยุคของเรื่องของข้อมูลข่าวสารท่านอย่าไปเชื่อเลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีเหตุมีผลผมอยากให้ใช้หลักการของพุทธศาสนานะเขาเรียกว่าอย่าเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะนะครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเขาบอกไว้แล้วนะว่าคนพูดอ่ะหมอวิวัฒน์พูดเชื่อเลยเงี้ยไม่ได้นะอย่าเพิ่งเชื่อนะท่านต้องคิดไต่ตรองแล้วก็คิดทบทวนแล้วก็ต้องหาเหตุหาผลต่างๆถ้ามีเหตุมีผลนะครับสักครู่นึงอ่ะผมก็แนะนำคนที่ชอบประเภทขันตาขันหนังตาอยู่เลยนะไปหาหมอตาทีหนึ่ง500-1,000หนึ่งอะไรเงี้ยนะเอายาทาแก้คันเนี่ยผมว่าล้างมือให้สะอาดล้างหน้าให้สะอาดนะเช็ดให้แห้งเอาป้ายหลับตาแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยป้ายยามาแล้วก็ป้ายเลยที่ตาเขาบอกว่าห้ามให้เข้าตาแต่มันเข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกทีเดียวเท่านั้นนะครับหายเลยไม่ต้องไปเสียตังค์500-1,000หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือวิธีการซึ่งผมอยากจะบอกครับว่าวิธีการของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานของอะไรอเมริกันสแตนดาร์ดอะไรนะแต่มันหายอ่ะนะครับเอาเราใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ยกสื่อมวลชนดังๆอันนี้ผมไม่ได้ประโยชน์ผมไม่ได้มีข้อประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะเพราะนั้นการแนะนำของผมเนี่ยก็คือการแนะนำประโยชน์ของท่านผู้ฟังนะครับเพราะนั้นก็ลองทำดูนะแต่ไอ้แบงค์กินฟันเนี่ยก็อย่าไปเชื่อเลยนะ
2: ไอ้ยา
1: ที
2: ่
1: ใช้แล้วฟันจะงอกขึ้นมาใหม่ก็อย่าไปเชื
2: ่อ
1: ถ้างอกขึ้นใหม่ๆได้จริงนะหลอดละแสนหนึ่งผมก็ซื้อนะ
2: ค่ะ
1: ก็อยากจะมีฟันใหม่เหมือนกันนะ
2: ค่ะคำถามครั้งสักท่านหนึ่งนะคะคุณลุงฤดีอายุ53ปีนะคะอยู่แถวบางนาไปตัดมดลูกแล้วก็รังไข่มาแล้วนะคะหลังจากไปผ่าตัดมารู้สึกว่ามีฝ้าขึ้นมามันไม่หายเลยค่ะคุณหมอฝ้าที่ใบหน้ามีวิธีการรักษายังไงไหมคะเรื่องฝ้าที่ใบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้นะครับแดดเนี่ยมันมีความร้อนแรงสูงมากเลยทั้งแสงอุลตราไวโอเลตทั้งคลื่นความร้อนรังสีต่างๆมากมายเลยผมเองเนี่ยนะธรรมดาผมเป็นนักขี่จักรยานใช่ไหมผมเป็นคนไม่กลัวแดดอ่ะขี่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะอยู่กลางแดดอ่ะบนถนนที่ร้อนๆด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวละ30 กิโลนี่ก็ไม่ไหวแล้วครับต้องเข้าร่มเลยละแดดมันแรงมากแล้วก็แดดเนี่ยโดยเฉพาะรังสี UV เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นไอสารที่มันเป็นสีอะในเซลล์ผิวหนังของเราอะเมลานินนะครับไปกระตุ้นทำให้เซลล์เมลานินเซลล์เนี่ยมันสร้างเมลานินออกมามากขึ้นก็เลยมีสีที่เข้มขึ้นกว่าจุดอื่นๆแล้วก็เรียกว่าฝ้าวิธีการรักษาฝ้าเนี่ยรักษายากนะผมว่าไปหาหมอโรคผิวหนังดูหน่อยดีกว่ายาที่เขาประกาศขายกันอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสเตียรอยเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าฝ้ามันอาจจะหายแล้วผิวหนังตรงนั้นน่ะมันก็จะแดงๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูแล้วต่อไปพอหยุดใช้ยาไปนะแล้วไปโดนแสงแดดเข้ามามากขึ้นอีกมันจะยิ่งเป็นมากขึ้นอีกนะครับวิธีการตอนนี้นะครับ1นะตื่นเช้ามาเนี่ยแทนที่ท่านจะทาอะไรครีมรองพื้นนะท่านก็ต้องใช้ครีมป้องกันแสงแดด
2: ค่ะ
1: ก็ครีมป้องกันแดดนะใช้ทุกวันนะต้องใช้แล้วก็ถ้าใส่หมวกได้ที่มีปีกกันไม่ให้หน้าเราโดนแดดหรือกางร่มได้ก็ดีนะถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟเนี่ยนะโอ้โหอยู่กลางแดดอย่างนั้นนะรับรองได้เลยครับฝ้าขึ้นแน่นอนเอาไปหาหมอโรคผิวหนังหน่อยดีกว่านะผมไม่อยากแนะนำว่าใช้ยาอะไรเพราะมันรักษายากไม่ค่อยหายหรอกที่เขาโฆษณาว่าใช้ยาแก้ฝ้าอย่างนี้น่ะสิประกาศขายไม่หายหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหน้าผิวแดงๆเหมือนสีชมพูเลยล่ะแล้วผิวหนังตรงนั้นก็จะกลายเป็นผิวหนังที่อ่อนแอนะครับแล้วเดี๋ยวฝ้าก็จะขึ้นมาใหม่ทีนี้ขึ้นไปใหญ่ขึ้นมาเดินอีกนะครับ
2: ค่ะ
1: โอเคนะใช้ครีมกันแดดถ้าต้อง PF อย่างน้อย50นะแล้วก็ใช้หมวกใส่หมวกแล้วก็กางร่มพยายามอย่าไปโดนแดดมากนักนะครับไม่เกี่ยวกับยาตัดมดลูกนะพวกนั้นจะไม่ค่อยเกี่ยวถ้ากินยาคุมเนี่ยยาคุมพวกมันมีฮอร์โมนอยู่ตรงนั้นอาจจะมีผลยาคุมจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดฝ้าได้นะครับยาคุมกำเนิดนะครับในผู้หญิงเน
2: ี่
1: ยครับ
2: ค่ะคุณพงพันธ์นะคะอายุ54ปีค่ะตอนนี้มีอาการคือตอนนอนจะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำคือละประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็เริ่มมีปัสสาวะเล็กแบบเลอะเทอะอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอไม่ทราบคืออาการของอะไรคะ
1: คุณพงพันธ์นี่เป็นผู้ชายนะครับ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นผู้ชายผมบอกเลยครับว่าตอนนี้คุณพงพันธ์จะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโต
2: โอ้ย
1: นะฮะหมอที่โรงพยาบาลนะ

0: าจะต้องตรวจปัสสาวะดูว่าท่านมีปัญหาอะไรไหมอันที่สองเจาะเลือดเจาะเลือดนี่ก็ถ้าไปเป็นไม่ได้นะจะไปหาหมอเนี่ยลดน้ำลดอาหารหน่อยนะท่านอาจจะต้องเจาะดูว่าท่านมีเบาหวานหรือเปล่านะครับเบาหวานเสร็จแล้วก็เจาะดูค่า PSA PS ซูเปอร์แมนเนี่ย A ก็ N นะมดนะน
1: ะ
0: ค่า PSA เนี่ยเป็นค่าเอนไซม์ที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อมลูกหมากเนี่ยถ้ามันมีมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีการอักเสบในต่อมลูกหมากแล้วก็ถ้าเป็นมากๆถ้าค่ามันสูงขึ้นเยอะๆยิ่ง20อย่างเงี้ยนะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากก็จะสูงในผู้ชายไทยเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันเยอะพอสมควรเลยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้นะผมเจอสสนะเขาก็เป็นงานเผางานศพด้วยกันก็ต้องคุยกันเขาบอกคุณหมอผมเนี่ยไปอยู่หลายอำเภอเลยนะไปงานศพอ่ะมีที่อำเภอเพราะนั้นเนี่ยทำไมไปที่ไรก็จะมีแต่บอกว่าสาเหตุก็คือมะเร็งผมก็ว่าเออจริงด้วยเนาะผมไปงานศพที่ไรเนี่ยก็มะเร็งตายทั้งนั้นเลยก็เลยสงสัยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆคือมะเร็งเนี่ยมันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่จะทำยังไงล่ะในการที่จะป้องกันมะเร็งท่านอย่ากินไปเรื่อยนะไอ้กินด้วยความอร่อยอย่างเดียวอ่ะบางทีมันนะไม่รู้ว่าสมอะไรนะก็ไม่รู้นะครับยิ่งก๋วยเตี๋ยวที่แบบโอ้โหคนไปกินกันเยอะรสนะไม่รู้ใส่อะไรนะก็ไม่รู้อ่ะนะครับแต่นานๆครั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปเพื่อสรรหากินของกินของอร่อยที่คนเข้ามาเข้าคิวรอกันเยอะๆเลยนะต้องถามว่าเขาใส่อะไรเข้าไปเนาะมันทั้งทำให้อร่อยมากจนทั้งทำให้คนมาเข้าคิวรอกินกันนะครับเอาเป็นว่ากินให้มันถูกสุขลักษณะให้ดีๆดูแลสุขภาพออกกำลังกายรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยให้มันแข็งแรงเอาไว้นะอยากจะเนี่ยตอนเนี้ยผมแทนที่ผมจะขี่จักรยานเนี่ยแต่ผมจะเริ่มว่ายน้ำละนะครับพอดีเทศบาลพนัสนิคมเนี่ยเขามีสระว่ายน้ำแล้วมีหลังคาด้วยนะในร่มแล้วก็เอาผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุไปออกกำลังกายในน้ำกันโอ้ดีมากเลยสนุกสนานที่สำคัญคือมันเย็นสบายจริงๆเลยนะคุณเลยลองดูสิไปว่ายน้ำที่มีหลังคานะไม่ใช่ไปว่ายกลางแดดอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะตัวดำปื้อเลยนะ
1: ว่ายน้ำที่มีหลังคา
0: ครับมันเย็นสบายจ้ะผมบอกว่าเอออยู่ในน้ำเนี่ยเย็นสบายกว่าอยู่ในห้องแอร์อีกไงเลยติดใจแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะไปอีกนะครับก็ไปกับพวกผู้สูงอายุอ่ะเขาไปออกกำลังกายกันแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีด้วยนะที่ประกาศจากเทศบาลเขาให้ผู้สูงอายุฟรีนะครับ
1: ค่ะลองดู
0: เลยนะเป็นไปที่โรงพยาบาลนะ
1: ไปที่โรงพยาบาลได้เลย
0: หมอวิวัฒน์สงสัยว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าจะต้องทำไงบ้างแล้วจะต้องไปตรวจอัลตราซาวด์ดูว่ามันโตขนาดไหนนะถ้าท่านอย่าเพิ่งตกใจนะสมมติว่าเกิดค่า PSA สูงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นมะเร็งนะอย่าเพิ่งไปรีบด่วนตัดสินใจบอกโอ๊ยผมเป็นมะเร็งเหรออะไรเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเราใจเย็นๆก่อนแล้วก็ถ้าหมอเขาจะให้ทำอะไรเช่นจะให้ไปเช่าเขาเรียกว่า middle biopsy ก็คือหมายความว่าเอาเข็มเนี่ยแทงเข้าไปในตรงลำไส้เราตรงทวารของเราเนี่ยแล้วก็ไปถึงตรงต่อมลูกหมากแล้วก็ไปเอาชิ้นเนื้อมาตรวจดูอ่ะผมอยากจะให้บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านอย่าเพิ่งรีบทำนะไปตรวจด้วยวิธีการอื่นๆก่อนการใช้นิดเดินไปฟรีเนี่ยเข้าไปเนี่ยอันนี้ปรึกษาหมอหลายหมอก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมพูดว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวใจกลายเป็นว่าหมอบางคนบอกอ้าวทำไมหมอวิวัฒน์พูดอย่างนี้นะแต่เส้นผมเนี่ยผมก็เป็นนะต่อมลูกหมากที่โตขึ้นมาเนี่ยผมโทรไปหาอาจารย์ผมเลยบอกว่าอาจารย์ไหนๆมันโตอยู่แล้วนะเอาเป็นวิธีการคว้านเลยได้ไหมไม่ต้องมาเอาเข็มไปเจาะมีชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วคว้านเอาคว้านให้มันรูมันคล่องขึ้นรูเฉียมันคล่องขึ้นแล้วก็เอาชิ้นเนื้อที่คว้านออกมาเนี่ยไปดูว่าเป็นมีเชื้อมะเร็งไหมคนเรามันก็โอเคก็ไม่มีเราก็ได้ประโยชน์รักษาเลยแล้วก็ได้เป็นการตรวจดูเลยถ้าเป็นมะเร็งเราก็ว่ากันอีกทีนึงว่าเราจะทำไงต่อ

0: จะต้องให้เคมีต้องใช้แสงอะไรก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นเราปรึกษาหมออย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเดี๋ยวท่านจะตกใจหมอบางคนเขาก็จะแบบ
1: ตกใจกันไปค่ะ
0: เสียดุ๊กเอาไปทำนิดเดินแบลซี่เลยนะ
1: ค่ะโอ้ปลายทางของโรคนี้คือต้องผ่าตัดทุกรายไหมคะคุณหมอ
0: ไม่ครับ
1: ไม่นะคะ
0: กินยากินยาก็หายบางทีนะครับสมมติว่าคุณพงพัฒน์เนี่ยถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องนี้นะเพราะตอนลูกหมามันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะเวลาปวดท้องฉี่เนี่ยมันจะปวดขึ้นมาทันทีเลยได้เลยกั้นไม่ค่อยอยู่อ่ะมักจะฉี่ลดกางเกงอยู่เรื่อยเลยกางเกงก็จะมีกลิ่นฉี่ใครอยู่ใกล้ๆนะหมาวิ่งมาถึงก็จะมาดมอยู่ด้วยเลยเพราะเรามีกลิ่นฉี่มันเลอะกางเกงอ่ะก็จะกั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่แล้วก็จะฉี่บ่อยนะครับแล้วมียากินลดอาการบวมของต่อมลูกหมากไอ้ยาตรงนี้มันจะเป็นยาลดความดันด้วยนะถ้าครั้งนั้นกินยาลดความดันอยู่แล้วนะแล้วหมอเขาสั่งยาตามลดลดการบวมของต่อมลูกหมากเนี่ยท่านจะบอกหมอด้วยนะว่าท่านกินยาลดความดันอยู่แล้วหมอเขาจะได้ระวังว่าเหมือนกับเรายาลดอาการบวมของต่อมลูกหมากก็เป็นยาลดความดันด้วยมันจะกลายเป็นกินยาลดความดันหลายขนาดพร้อมๆกันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนที่หน้ามืดง่ายเป็นลมง่ายอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: โอเคไม่ต้องกลัวนักการเดี๋ยวนี
1: ้ไปพบแพทย์เลย
0: หายบางคนก็ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะกินยาไปสบายๆแล้วเดี๋ยวบางทีมันก็หายไปเองได้นะครับ
1: ค่ะคุณศรีอายุ54ปีอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะมอเตอร์ไซค์ล้มข้อมือและไหปลาร้าร้าวใส่เฝือกมา3เดือนแล้วนะคะตอนนี้มีอาการตึงตั้งแต่ใต้รักแร้จนถึงไหล่ต้องทำยังไงครับคุณหมอ
0: สงสัยต้องถามหมอที่รักษาแล้วใส่เฝือกปกติแล้วนะไหปลาร้าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นแพทย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้ผ่าตัดเลยนะเพราะว่าไหปลาร้าเนี่ยมันเคลื่อนไหวว่าคือไหล่พอไหล่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะใส่เหมือนเขาเป็นเฝือกเหมือนกับเขาเรียก figure of eight นะก็คือเอาให้หลังเราเนี่ยเหมือนกับเราอกผายไหล่พึงอ่ะคือเราจะเห็นผมว่าผมชอบคาดไอ้คาดที่รัดแขนตรงหัวไหล่ผมเนี่ยอันนั้นคือเป็นการดึงให้หน้าอกผมอกผายไหล่พึงไม่ทำให้หลังผมงอ
1: ช่วยดึงได้ค่ะ
0: ครับเวลาเขาเข้าเฝือกถ้าหายปลาหักเนี่ยเขาก็จะทำเข้าเฝือกคล้ายๆแบบเนี้ยมันก็จะดึงแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆหมอใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผ่าตัดแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปขันสกรูเหมือนดามมาเลยอ่ะข้อคือก็เหมือนกันนะครับถ้าใส่เฝือกไปแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเข้าที่หรอกบางทีเดี๋ยวนี้หมอเขาเรียกวิธีการผ่าตัดแล้วก็จับมันให้มันเข้าที่เลยแล้วก็เอาเหล็กไปยึดมันเลยเอาน็อตไปยึดมันเลยถ้ายังเจ็บอยู่เนี่ยผมว่าลองไปหาหมอที่เรารักษานะลองถามหมอเขาบอกเอ้ยจะทำไงได้ไหมครับนะครับคุณศรีนี่น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะนะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เมื่อไปถามหมอก็นะครับบอกว่าเอ้ยฉันจะผ่าตัดได้ไหมได้ไหมงั้นอายุ54ปีวันนี้จะไม่54ปีหลายคนแล้วนะ53 54นะครับการผ่าตัดอย่างนี้นะเรื่องกระดูกเนี่ยมันช่วยทำให้ลดความพิการลงไปได้เยอะเลยไม่งั้นสมมติว่าตรงแขนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าโครีซักเจอผมไม่สามารถจะอธิบายว่ามันเป็นไงเอางี้ใช่ป่ะข้อมือของคนเราเนี่ยเวลามันหักเนี่ยมันมักกระดูกตรงมันจะมักจะยุบลงไปไอ้กระดูกตรงปลายข้อมือปลายแขนเราที่จะต่อข้อมือเนี่ยมันจะยุบลงไปถึงแม้เราจะเข้าฝึกเราจะดึงยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะยุบอยู่แต่ถ้าเราผ่าตัดแล้วเราดึงมันออกมาแล้วเราก็เอาน็อตขันมันเหมือนเราไอ้ดามไม้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงั้นน่ะมันก็จะรูปร่างก็จะเป็นปกติเลยแต่ถ้ากระดูกมันยุบเข้าไปอยู่นะแล้วพอมันหายแล้วมันแคลเซียมมันมายึดติดแล้วเนี่ยเราต่อไปเราจะเท้าแขนก็จะเจ็บเวลาจะลุกขึ้นมาเอามือข้างนี้เท้าลงไปนะเท้ากับพื้นเนี่ยเราก็จะเจ็บไปเรื่อยจนแก่เลยล่ะนะครับจะใช้ข้างมือข้างมันไม่ค่อยถนัดเราไปหาหมอที่รักษาดูนะเขาว่าจะทำวิธีการอะไรได้ไหมนะครับ
1: ค่ะค่ะอีกสักท่านหนึ่งนะคะก่อนจะพักตรงนี้ค่ะลุงศักดิ์จากจังหวัดตากนะคะนี่ถามให้ภรรยาภรรยาอายุ58ปีมีอาการมือชาในตอนกลางคืนนะคะไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องทำยังไงคะ
0: 58นะครับด้วยครับ
1: 58ใช่ค่ะภรรยา
0: ปีนะครับ
1: เป็นผู้หญิงมือขา
0: ชา
1: ตอนกลางคืน
0: ต้องถามอีกครับว่ามือข้างเดียวหรือ2ข้างถ้าสมมติว่าเป็นทั้ง2ข้างเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาที่กระดูกคอนะครับถ้าเป็นข้างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นที่กระดูกคอหรืออาจจะเป็นที่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทนะครับปกติมือของคนเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยชานะถ้าจะเช้าเนี่ยชาผมเองยังชาเลยบางทีนะดันเอ๊ะอะไรมันติดที่เท้านะมันจะเช็ดปัดไม่มีอะนะครับมันเกิดจากการที่รายเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดพออายุมากขึ้นแล้วอะมันก็จะทำให้เกิดอาการเรียกปลายเส้นประสาทอักเสบนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้นะครับไปหาหมอเขาจะอาจจะเอ็กซเรย์ที่กระดูกคอดูนะแล้วก็ถ้าจะรักษาก็คือเอางี้ไปซื้อวิตามิน B จะเป็น B162 ก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยที่เขาประกาศขายนะแก้เด็บชาแก้อะไรต่างๆเนี่ยมันคือ B162 บางทีบางยี่ห้อก็มีแค่ B12 ตัวเดียวท่านจะซื้อ B162 อ่ะกิน1เม็ดเวลาหลังอาหารนะถ้ากินใบเป็ดกล้วยด้วยถ้าท่านจะกินใบเป็ดกล้วยแบบไม่สกัดนะถ้าเป็น1เม็ด3เวลาหลังอาหารไปด้วยคู่กับวิตามิน B162 ไปด้วยอาการชาจะเกิดจากปลายประสาทอักเสบนะก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียหายอะไรนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับยังไงก็ตามถ้ามีโอกาสไปหาหมอเขาเอ็กซเรย์ดูก็จะได้รู้ว่าโอเคกระดูกคอท่านเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เวลานอนเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่านอนอย่านอนหมอนสูงเกินไปนะถ้านอนหมอนสูงเกินไปเนี่ยคอมันยังเหมือนกับเราก้มหน้าถ้าก้มหน้านานๆนานๆเนี่ยมันจะทำให้ปวดคอมันทำให้กระดูกเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแล้วมันก็ไปกดทับเส้นประสาทได้นะครับแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าหักคอเลยนอนก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ่ะคนเนี่ยบางคนชอบเลยนะเด็กหันคอให้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่ดีครับ
1: ไม่ดี
0: ไม่ต้องไปทำนะถ้าไปนวดก็เขาจะหักคอให้นะท่านหนูไม่ต้องนะมีคนเป็นมันปัญหาจิตแบบนี้หลายคนแล้วนะครับพอไปมานวดปุ๊บมานวดก็มาจับคอบิดให้นั่งก๊อกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดเรื่องเดี๋ยวเกิดเรื่องใหญ่นะครับ
1: อันตรายนะคะเสียไปทำเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่จะโทรเข้ามานะคะสายว่างอยู่ค่ะ02-248-1366นะคะมาฝากคำถามไว้ได้นะคะเราพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาช่วงที่2กันค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: มาช่วงที่2นะคะคุณจันจิราจากจังหวัดเชียงรายอายุ59ปีนะคะนิ้วที่เท้าขวานิ้วชี้ของเท้าขวามีอาการคล้ายกับไฟช็อตอยู่ตลอดเวลาเป็นมาสัก1เดือนแล้วค่ะคุณหมอไม่ทราบมันเกิดจากอะไรอะคะ
7: แสดงว่าจะต้องมีเส้นประสาทตรงใดตรงหนึ่งนะตั้งแต่ส่วนใหญ่นะตรงสมมติว่าตรงนอกของเรานะครับใกล้ๆหัวเข่านะครับมันจะมีปุ่มกระดูกอยู่ปุ่มนึงเอาตรงหัวเข่านะพอจะลงไปถึงร่องอ่ะทางด้านข้างๆอ่ะจะมีปุ่มกระดูกตรงเนี้ยมันจะเป็นทางผ่านของเส้นประสาทอยู่นะถ้าสมมติว่าเคยไปกระแทกโดนกับอะไรหรือไปเดินทุ่มอะไรดูแล้วมันชนตรงเนี้ยมันอาจจะไปกระแทกโดนเส้นประสาททำให้เกิดเส้นประสาทตรงนั้นน่ะเกิดการอักเสบช้ำหรือมันบวมขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเหมือนกับแป๊บๆเหมือนไฟช็อตได้นะครับถ้าท่านอยากจะมีไฟช็อตตรงมือนะท่านลองงอข้อศอกลงมานะแล้วเสร็จแล้วก็เอานิ้วตรงปลายข้อศอกเลยนะด้านทางด้านในของแขนเราเนี่ยลองเอานิ้วหัวมือลองกดเข้าไปดินะครับทำตอนนี้เองได้เลยเนี่ยมันจะรู้สึกมันแป๊บๆเลยเนี่ยนึกผมกำลังทำอยู่เนี่ยเนี่ยก็เป็นจุดที่คาดว่าเส้นประสาทมันผ่านเพราะนั้นผมว่าถามว่าเป็นยังไงเนี่ยก็น่าจะเกิดจากเส้นประสาทมันอักเสบแต่อักเสบจากอะไรเนี่ยก็ท่านอาจจะไปทวนอะไรทุ่มมาเดินไปกระแทกโดนอะไรกับข้างตรงบริเวณหัวเข่าทางด้านนอกของขานั้นนะครับ
5: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา
7: ครับไม่เป็นไรนะครับกินวิตามิน B ก็ได้นะวิตามิน B162สักหน่อยแล้วก็ท่านอาจจะเอายาอะไรก็ได้ยาที่ลงท้ายที่คำว่าเจลก็ได้ลองทาตรงบริเวณที่ผมว่านะตรงปุ่มกระดูกอะทางด้านหัวเข่าทางด้านข้างนอกนะแล้วจะมีปุ่มกระดูกอยู่นะท่านลองมาดูกดดูสิตรงนั้นจะมีเส้นประสาทมันผ่านไปท่านก็เอายาหม่องหรือยาทาแก้ปวดเมื่อยอะไรก็ได้ลองมาทาตรงนั้นแล้วก็ลองนวดดูหน่อยก็น่าจะทำให้ดีขึ้นน่ากินวิตามินบี162หนึ่งเม็ดสามเวลาล้างหางนะครับจะช่วยบำรุงเส้นประสาทอาการเหมือนกับไฟช็อตนี่ก็น่าจะหายได้นะครับไม่ได้เป็นอันตรายนะไม่เป็นอันตรายเลย
6: ค่ะคุณปัทไทยอายุ72อยู่ที่โคราชนะคะมีอาการจอประสาทตาเสื่อมไปฉีดยามาแล้วนะคะที่ใต้เปลือกตาตอนนี้หมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดแล้วก็บอกว่าจะให้เปลี่ยนยาแต่ว่ายามันแพงไม่มีเงินจะมีวิธีอื่นไหมคะคุณหมอ
7: ไม่มีเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าบางครั้งนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะผมเนี่ยหมอหลายๆคนเนี่ยก็จะเกลียดผมละผมจะเป็นคนที่แบบหาวิธีการที่มันช่วยทำให้แก้ไขปัญหานะเอาอย่างนี้ถ้าถามผมนะครับว่าจอประสาทตามันเสื่อมเนี่ยแล้วก็การใช้ยาฉีดเนี่ยมันจะช่วยได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะแต่ท่านลองทำอย่างนี้ดูครับลองนวดตาดูสิ เอานึกภาพผมนะแบมือขึ้นมาแล้วก็มือเราเนี่ยบริเวณมันจะมีเนื้อใกล้ๆกับข้อมือตรงด้านตรงข้ามตรงใกล้ใต้นิ้วก้อยมันจะมีเนื้อนูนๆขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านก็หลับตาทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็เอาเนื้อนูนๆของมือทั้งสองข้างเนี่ยกดเข้าไปที่เบ้าตาถามว่ากดแรงแค่ไหนนะกดพอให้ท่านเห็นแสงขาวๆอ่ะนะครับเนี่ยผมกำลังกดอยู่ก็จะเห็นแสงขาวนะนับ1ถึง20 1 2 3 4 5 6 7 20นะแต่นั้นก็รีบตาของเราเนี่ยออกไปทางด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะไปทางหางตาทั้งสองข้างนะครับเราท่านก็หลับตาไปแป๊บหนึ่งแล้วท่านค่อยลืมตานะถ้าท่านทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะช่วยได้ต้องบอกว่าอาจจะนะเพราะว่าผมก็ไม่กล้าบอกนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนแนะนำเรื่องนี้นะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเขาเนี่ยถูกสมาคมหมอตาเนี่ยหาว่าเป็นวิธีการที่การรักษาที่แบบไม่ได้มาตรฐานเลยนะผมถึงบอกว่าไอ้คำว่ามาตรฐานเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะมันเป็นตัวทำใหอัพราคาของการรักษาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าต้องการให้ได้มาตรฐานไอ้ทำด้วยวิธีการที่แบบเนี้ยแนะนำขอประชาชนไปเนี่ยปรากฏว่ามันไปขัดผลประโยชน์กับหมอตาเยอะเลยอ่ะนะครับซึ่งทำให้หลายๆคนมันดีขึ้นเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็แนะนำคนไข้แล้วคนไข้จากเดิมที่มีปัญหามากมายเลยนะก็ดีขึ้นอ่ะนะครับซึ่งมันไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยสักอย่างเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าผมไม่ได้ทำเลยเนี่ยเขาหมอตาเขาก็ตั้งข้อกล่าวหาว่านี่เป็นวิธีการซึ่งไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดปัญหากับลูกตาได้อาจจะนะแต่ไม่ได้บอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยขยี้ตายนะมันทั้งตาเนี่ยนะไม่ขยี้ไม่มีหรอกผมก็จะยังขยี้แต่แทนที่ผมจะขยี้ผมก็ต้องเอาหลังมือบ้างบางทีก็แขนเสื้อบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านล้างมือดีๆล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ลองทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยลองนวดตานะบ่อยๆแต่ถามว่าจะมียาอะไรมาทดแทนการฉีดยาเข้าไปในตาไหมเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของฝรั่งซึ่งมันตามมาด้วยราคาที่แพงนะครับเอาตั้งแต่เอาวิธีการนะฮะตั้งแต่ยาลดไขมันยาลดความดันวัคซีนโควิดอะไรต่างๆเลยเนี่ยใช่ไหมครับว่าพอไปสักพักหนึ่งนะเขาจะบอกว่าเอาอย่างเงี้ยยาลดไขมันชนิดเนี้ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาต้องเป็นชนิดใหม่สรุปแล้วนะมันคือการค้าทั้งหมดเลยนะมันคือเรื่องเงินเอาเป็นว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมียาอะไรมาทดแทนไหมถ้าไม่มีเงินท่านก็ลองทำอย่างที่ผมว่าสิลองเลือกตาดูดิทำมันปุ๊บ5นาทีเลยจะได้นะทำมันเรื่อยๆแล้วก็ยาบำรุงตาเนี่ยท่านอย่าไปกินเลยนะถ้าท่านจะกินอาหารที่บำรุงสายตาท่านก็กินอาหารที่มันมีไอ้สีเขียวๆแดงๆอ่ะเช่นแครอทอย่างเงี้ยฟักทองอย่างเงี้ยที่มันมีสารเม็ดสีที่มันทำให้ช่วยในการทำให้ประสาทตาเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะอันนั้นแค่นั้นพอละอย่าไปเชื่อเลยนะครับว่าหยอดยาอย่างนี้แล้วกินยาอย่างนี้แล้วบำรุงสายตานะครับมีขายเยอะแยะหมดเลยอ่ะผมนั้นเป็นศัตรูกันแค่คนที่อยู่ตลอดเลยนะมันเป็นการเอาเปรียบสังคมเนี่ยที่จริงคืออาชินนาคือการหลอกคนเพื่อจะให้ได้เงินนะลองใช้วิธีการนวดตาดูนะอาจจะช่วยได้ครับยังไงถ้าได้ผลยังไงแล้วก็ช่วยสื่อสารมันหน่อยก็ดีนะจะได้คนอื่นรับทราบด้วยนะครับ
8: ประเทศไทยค่ะจากเทพพงค่ะน้องจอกอายุ62นะยากินยาความดันอยู่อ๋อยาความดันเนี่ยตื่นขึ้นมากินเลยได้ไหมก่อนกินข้าวเพราะว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะคุณหมอต้องหลังอาหารตลอดไหมคะหรือว่า
7: ได้ครับไม่จำเป็นครับที่จริงแล้วยาความดันเนี่ยกินก่อนอาหารก็ดีกว่านี่นะครับกินหลังอาหารเนี่ยยาทุกอย่างเลยนะผมบอกเลยครับว่าถ้ากินก่อนอาหารได้ถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่มันจัดกระเพาะหรือว่ามันเคลื่อนคลายเคลื่อนจากกระเพาะเนี่ยกินกับอาหารเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีถ้าเรากินอาหารเนี่ยยามันจะไปจับโดยเฉพาะยานอนหลับยาคลายเครียดยาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าท่านกินอาหารอีกทีมาแล้วท่านกินยา

0: บอกว่าเอ๊ะทำไมหมอฉันกินยาไปนั้นก็ไม่เห็นนอนไม่เห็นหลับเลยเพราะว่ายามันไปจับกับอาหารหมดเลยมันก็เลยไม่ออกฤทธิ์เพราะนั้นถ้าจะกินยานอนหลับยาคลายเครียดเนี่ยให้ท่านท้องว่างๆถ้าจะกินกินร่วมกับน้ำหวานเนี่ยได้มันจะช่วยทำให้ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดของท่านได้ดีขึ้นแต่ถ้าไปกินข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยเสร็จเลยนะยากินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเลยได้ครับตอบคืนได้ครับกินตอนเช้านะครับ
1: ค่ะได้เลยนะคะคุณนิพนธ์68ปีนะคะอยู่เชียงรายอ๋อนี่ถามให้พี่สาวพี่สาวรถล้มผ่าสมองมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะตอนนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายมากอยากทราบว่าเกี่ยวกับการผ่าตัดครั้งนั้นไหมคะ
0: ผมว่าเกี่ยวครับเพราะว่าการที่ผ่าตัดเนี่ยมันจะมีเนื้อสมองส่วนหนึ่งเนี่ยถูกทำลายไปไม่ว่าท่านจะผ่าด้วยกระบวนการอะไรก็ตามผ่าแล้วไม่ได้ตัดเนื้อสมองอะไรไปเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแสดงว่าต้องมีเลือดออกในสมองเขาถึงจะผ่าใช่ไหมถ้าเกิดเลือดออกในสมองเนี่ยสมองส่วนหนึ่งได้รับการกระทบกระเทือนจนกระทั่งเส้นเลือดมันไปฉีกขาดเพราะเนื้อสมองส่วนหนึ่งจะถูกทำลายไปแล้วก็ทำให้อารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แต่ท่านสามารถพูดแล้วก็พี่สาวเนี่ยเขายังมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลคือยังพูดง่ายยังมีความคิดความอ่านเป็นปกติดีอ่ะนะก็ลองแนะนำว่าลองปรับอารมณ์ผมขอแนะนำนะครับว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยนะครับบางทีมันคือพื้นฐานของอารมณ์ที่มีโทสะสูงนะครับในวิธีการบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่ถ้าพี่ชักจะเริ่มหงุดหงิดนะพี่ใช้วิธีการนี้นะหายใจเข้าออกลึกๆสัก3 ครั้งนะหายใจแบบให้เต็มปอดเลยนะครับหายใจเข้าลึก
1: สูดเข้าไป
0: การไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนลมหายใจช้าๆนะสัก3 ครั้งนะแล้วก็เอามือเนี่ยลูบหน้าลูบตาเราไม่จะบีบก้นคออะไรก็ได้เนาะมันจะทำให้เราเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปในกระแสเลือดแล้วไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นแล้วมันจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระแสเลือดซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันอยู่ในเลือดเนี่ยจะมันทำหน้าที่เป็นกรดนะครับก็คือกลายเป็นคาร์บอนิกแอซิดถ้าเลือดเนี่ยมีสภาวะเป็นกรดเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกเราจะไม่สบายตัวถ้าเลือดมีสภาวะเป็นด่านอันนี้คือทำให้เราเนี่ยสบายตัวไม่มีปัญหาอะไรลองใช้วิธีการหายใจเข้าออกลึกๆสัก3 ครั้งแล้วก็มือลูบหน้าลูบตาตัวเองบีบต้นคออะไรก็ได้เนี่ยจะทำให้จิตใจเนี่ยสงบมากขึ้นแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวต่างๆก็จะลดลงได
1: ้
0: กินวิตามินบำรุงร่างกายสักหน่อยก็ดีนะผมขอแนะนำว่าลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะกินใบแปะกล้วยสัก2 แคปซูลก่อนนอนด้วยก็จะช่วยทำให้สมองมันทำงานได้ดีขึ้นเขาอาจจะอารมณ์ดีขึ้นก็ได้นะนะครับถ้าพวกเด็กเข้าใจรู้เรื่องนะลองอธิบายแบบนี้ให้เขา
1: คร
0: ับต้องช่วยกัน
1: ช่วย
0: บอกหนูก็พยายามดูแลพี่อย่างดีแล้วนะแต่พี่ก็ต้องช่วยกันด้วยนะถ้าไม่งั้นยามันไม่สามารถจะช่วยได้ทั้งหมดหรอกต้องตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองอัตตาหิอัตโนนาทั้งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะหมอจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกหมอจะช่วยได้แค่นิดเดียวเนี่ยยามันแค่มีผลแค่นิดเดียวเองนะมันต้องตัวเราเองด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณพี่มาลีนะคะมีอาการมีกลิ่นปากตอนเช้าไม่ทราบเกี่ยวกับหินปูนเยอะไหมเสียวฟันด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมคะ
0: เกี่ยวครับการที่มีหินปูนเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เป็นสาเหตุของกลิ่นปากนะครับไปหาหมอฟันแล้วก็ไปขูดหินปูนสักหน่อยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่ามีกลิ่นปากอย่างนี้นะครับอมน้ำยาบ้วนปากหน่อยนะครับก็เวลาแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมขอแนะนำนะครับว่าถ้าท่านซื้อเดี๋ยวนี้นะไอ้แปรงฟันไฟฟ้าที่มันแบบชาร์จได้อะอันนึงไม่100 กว่าบาทอะนะครับชาร์จจริงๆนะแล้วก็ใช้รีดานเลยแล้วมันก็มีหัวเปลี่ยนอะตั้งของผมก็ซื้อมาหลายอันแล้วพวกนี้นะครับมันจะไม่ใช่เวลาเราแปรงฟันเนี่ยเราจะใช้วิธีการถูใช่ไหมอาจจะปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงหรือถูอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแปรงฟันไฟฟ้าเนี่ยมันใช้วิธีการสั่นไอ้การสั่นสะเทือนเนี่ยบางทีเขาบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาใช้คลื่นการสั่นสะเทือนมันจะไปทำให้หินปูนเนี่ยกระเทาะออกมาได้ผมว่าลองใช้ดูสิ แล้วท่านจะใช้เวลานานๆไม่ต้องเมื่อยเหงื่อจะได้มีร่มให้เดินบางคนถูอยากใช้สะอาดก็ถูแรงมันเหงื่อก็ร่นหมดเลยก็จะมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียวฟันด้วยแต่จะใช้เป็นฟันไฟฟ้าเนี่ยนะใน TikTok เนี่ยอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเลยขายเนี่ยนะครับราคา100กว่าบาทเองลองซื้อมาใช้สักหน่อยดินะครับ
1: ลองดู
0: แล้วเป็นยาที่ฟันเนี่ยแล้วแต่ท่านมิเชื่อถือนะเป็นยาที่ฟันที่ผมชอบเอาที่นี้ดีกว่าผมชอบดีกว่านะไอ้ยาที่ฟันที่มันราคาแพงหน่อยอ่ะมันก็ดีจริงนะแล้วแปรงไปแล้วมันจะไม่ค่อยรู้สึกปากมันสะอาดอ่ะก็ไม่ค่อยมีปากด้วยนะครับเอาอย่าบอกยี่ห้อเลยเนาะแต่ที่มันแข็งๆหน่อยนะนะครับท่านแล้วที่ท่านจะใช้แบบยาที่ฟันของพวกสมุนไพรก็ได้นะลองใช้ดูอาจจะทำให้กลิ่นต่างท่านหายแต่ไงก็ไปขูดหินปูนซะก่อนดีกว่านะนะครับ
1: ค่ะไปโรงพยาบาลได้ค่ะคุณหมอฝากเบอร์นิดนึงค่ะในสัปดาห์นี
0: ้วันจันทร์วันอังคารนะครับ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะครับเวลาอื่นผมจะไม่ตอบคำถามนะกรุณาถ้าท่านเมมเนี่ยท่านกรุณาเมมด้วยหมอวิวัฒน์นะไม่งั้นบางทีโทรมาฉันขอพูดกับอาจารย์อะไรจะบอกว่าผมเรื่องอย่างนี้ผมกดบล็อกไปเลยนะ0818035462ท่านอย่ามาโทรสั่งต้องน้ำแข็งขึ้นมาก่อนน้ำแข็งนะผมมาเจอแบบบางทีก็แบบสภาวะวัดใหม่หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยผม
1: บอกว่า
0: ท่านก็ให้เกียรติกันหน่อยนะนะนั่นก็กรุณาเมมชื่อด้วยนะว่าหมอวิวัฒน์นะ
1: ค่ะเมมได้เลย
0: ไม่งั้นผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมัน
1: นี
0: ่ใครจะมาถามอะไรเนี่ยต้องแนะนำตัวก่อนนะครับแนะนำชื่ออายุที่อยู่ก่อนนะแล้วจึงค่อยถามว่า
1: ได้ค่ะ
0: เท่าไหร่นะนะครับโอเค
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันที่17และ24นะคะอีก2ครั้งนะคะคุณหมอคะ
0: 17 24นะครับ
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านวิริยะกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่ามีพลทหารถูกลงโทษเกินกว่าเหตุนั้นกระทรวงกลาโหมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยต้นสังกัดซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมอย่างละเอียดแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายประเด็นโดยข้อเท็จจริงคือพลทหารรายดังกล่าวยอมรับว่าเคยกระทำผิดระเบียบและได้รับการลงโทษตามขั้นตอนของหน่วยโดยไม่ติดใจเอาความกรณีการกระทบกระทั่งกับรุ่นพี่เป็นเหตุจากความเข้าใจผิดระหว่างปฏิบัติงานและหน่วยซ้ำเรื่องได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมแยกการปฏิบัติงานทันทีต่อมาพลทหารรายดังกล่าวไม่กลับเข้าหน่วยหลังการลาส่งผลให้ถูกดำเนินการตามระเบียบจำหน่ายหนีราชการและภายหลังเกิดความเครียดจึงไปขอคำปรึกษาจากเพจดังกล่าวโดยไม่มีเจตนานำข้อมูลไปเผยแพร่แต่เพจได้นำไปโพสต์ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทางเพจดำเนินการลบโพสต์ดังกล่าวออกจากระบบเรียบร้อยทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายทั้งต่อกำลังพลหน่วยงานและความเชื่อมั่นของสังคมโดยในบางกรณีอาจเข้าข่ายเป็นการสร้างความเสียหายซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลและองค์กรกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการและระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลในทุกระดับอย่างเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกกรณีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอุทยานเขาแหลมยกระดับปูพรมค้นป่าพบกับดักตะปูเรือใบเพิ่มเกือบครึ่งร้อยชิ้น ความคืบหน้ากรณีการลอบวางกับดักช้างป่าในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมส่วนที่กำลังกว่า40นายลุยตรวจป่าต่อเนื่องพบไม้ไผ่ตอกตะปูพุ่งสูงถึง48ชิ้นนายรชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดถึงการเฝ้าระวังป้องกันเหตุปะทุสร้ายต่อสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดจากการขยายผลนายสิริวัฒน์แสงชวีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบูรณาการกำลังผสมร่วม39นายตรวจสอบพื้นที่บ้านโปตนาหมู่ที่3ตำบลแชลอย่างละเอียดพบหลักฐานสำคัญได้แก่ชิ้นส่วนไม้ไผ่ตอกตะปูขนาด4นิ้วพบเพิ่มอีก14ชิ้นรวมยอดสะสม48ชิ้นและถุงเกลือสีผิดปกติพบเพิ่ม13ถุงน้ำหนัก2กิโลกรัมรวมยอดสะสม28ถุงน้ำหนักรวม 4.3 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเก็บของกลางทั้งหมดไว้ที่ทำการอุทยานเพื่อเตรียมส่งมอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกตรวจพบครั้งแรกเมื่อ28เมษายนหลังได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่ามีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีนำไม้ไผ่ผ่าซีกตอกตะปูขนาด4นิ้วมาวางขวางทางเดินช้างป่าและใช้ใบไม้แห้งปิดทับเพื่ออำพรางพร้อมวางถุงเกลือลักษณะสีผิดปกติวางไว้โดยรอบซึ่งอุทยานได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่สภ.ทองผาภูมิเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: 11:10 นกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้3พฤษภาคมนะคะก็ปั๊บเดียวเนาะเข้าสู่เดือนที่5ของปีแล้วนะคะสวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะที่ติดตามและฟังรายการผ่าน Facebook ตอนนี้นะคะคุณพี่นงรักลุงต่อยพี่มานพพี่จุ๊บแจงพี่วันนีพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ยายออสอยู่3ย่านนะคะคุณชีวิตต้องทนโหชีวิตนี้ต้องทนขนาดนั้นเลยเนาะแล้วก็คุณกระโปโลคุณกระมวลวันคุณอภิระเดชคุณพานุเปิดเพลงไพเราะดีคุณอรพินคุณปียาผู้ใหญ่วันนะคะคุณจีรวรรณคุณพี่มาลีนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟันในมนุษย์ชุดที่3ขอบคุณด้วยนะคะที่แจ้งมาเจ้าของเพจชื่อว่า VTOPN นะคะนะคะแล้วก็อาหารบ้านนาอ๋อช่องอาหารบ้านนาชาแนลนะคะสวัสดียามแรงด้วยพี่ปูกัญญรัตน์นะคะคุณนางยองเชฟสมพงษ์แล้วก็คุณนิ่มนะคะแล้วก็พี่แก้วมณีสีอาชาน้องพี่นะคะแล้วก็ท่านนี้เลยนะคะชั่วโมงที่2ต้องเจอกันด็อกเตอร์นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอนพรค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลที่คิดถึงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักแล้วก็คิดถึงทุกท่านเช่นกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซตสมเสน่หาวันที่3
0: ค่ะก
1: ็เป็นช่วงยามดึกประร้อย
0: เขาบอกว่าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงมานิดนึงเนาะมีฝนมีฝนตกลงมาหน่อยนึงนะคะนิดหน่อย
1: ไม่ได้เยอะมากรู้สึกสดชื่นนะวันนี้นะ
0: สดชื่นใช่ค่ะพอทำให้สดชื่นนะคะก็ดีเนาะมีฝนลงมาบ้าง
1: ค่
0: ะพี่หมอค่ะก็วันนี้จะคุยพี่หมอชวนคุยเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมคือเนื่องมาจากว่าไปอ่านในเพจของทนายความเขาชื่อทนายหงเป็นทนายผู้หญิงนะคะเขาโพสต์เล่าประสบการณ์ในการรับปรึกษาคดีฟ้องชู้กันเนี่ยพี่หม
1: อ
0: รายละเอียดเรื่องราวชาวเน็ตไปอ่านแล้วรู้สึกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือทนายหงเนี่ยเขารับว่าความคดีภรรยาเนี่ยฟ้องผู้หญิงที่มาคบชู้กับสามีรายหนึ่งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็จริงๆก็ไปรับงานมาจากเพื่อนที่เป็นทนายความอีกท่านหนึ่งเพราะว่ามีความชำนาญในการสืบหาคนหายฟ้องชู้และติดตามหนี้ก็ปรากฏว่ามันหาตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคะไปจ้างทีมนักสืบเอกชนแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาผู้หญิงคนนี้ติดต่อเข้าไปว่าจะจ้างให้ทำคดีนี้แหละหาหลักฐานในการฟ้องชู้จากจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงว่ามันชัวร์หรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงที่มาคบชู้กับสามีนี่นะคะให้มั่นใจว่าเป็นชู้จริงๆเลยประมาณนี้นะคะก็ได้คำตอบกลับมาว่าเอางี้แน่นอนภรรยาอยู่กินกันมาเนี่ยจำกลิ่นของสามีได้ตลอดพี่หมอจะกินตรงไหนก็จำได้อะนี่กินเนี้ยสามีแต่ที่ผ่านมาเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่เหมือนเดิมเวลากลับบ้านเนี่ยผู้ชายคนนี้สามีกลิ่นไม่เหมือนเดิมก็เริ่มเอะใจว่ามันเป็นกลิ่นอะไรก็เลยถามสามีไปว่าเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมมันกลิ่นอะไรก็ไปสืบกันมาเขาตอบว่าน่าจะเป็นกลิ่นกางเกงในยังไม่พอก็บอกว่าเอาข้อมูลที่ไปบอกทนายความนะเขาบอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กินร่วมกับแฟนมาหลายปีจำกลิ่นได้ตลอดจำได้ทุกอย่างวันหนึ่งกลิ่นกางเกงในแฟนไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยสงสัยว่าแฟนน่ะต้องมีคนอื่นจึงตัดสินใจหานักสืบนี่แหละค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่ทนายความแล้วเชื่อไหมว่าเป๊ะเลยหมอเป๊ะเลยค่ะแล้วก็จริงๆด้วยว่านี่แหละเสื้อผ้ากางเกงในอะไรพวกนี้นะคะให้นักสืบให้ทนายความช่วยกันดมพิสูจน์กินเกากินไหมว่าเป็นยังไงนะคะมันแตกต่างกันยังไงนี่คือโจทย์ที่ได้มาแค่นี้เองจนสุดท้ายช่วยกันพิสูจน์แล้วเขาบอกว่าตอนแรกทนายความก็ไม่เชื่อนะว่าลำพังกลิ่นกางเกงในเนี่ยมันจะเพียงพอในการฟ้องคดีชู้ได้หรอแต่ลูกค้าก็มั่นใจว่าใช่แน่นอนสุดท้ายทีมนักสืบปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะรับซื้อของเก่าขายผลไม้บ้างรับซื้อของเก่าก็คือขับซาเล้งไปหาข่าวในพื้นที่นะส ทั้งพื้นที่ของตัวชูและก็แฟนของลูกค้าเนี่ยสามารถประชิดเข้าใกล้ด้วยการปลอมตัวจนพิสูจน์ทราบว่ามีชู้จริงๆด้วยค่ะพี่หมอนี่มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอคะปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้นี่ค่ะได้มาหมดเลยทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปอีกมากมายแน่นอนมันก็เป็นความลับนะคะทนายความบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้หมดแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้ในกระบวนการในชั้นศาลได้ค่ะ
1: เป็นหลักฐานใช่ไหมครับ
0: หลักฐานมีคดีกินกางเกงในเป็นเหตุสังเกตได้มันขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่หมอที่ภรรยาจะต้องจดจำกลิ่นกายของสามีได้ตลอดแล้วก็นี่ต้องตัวเนี้ยตัวเดิมถ้าแบบผิดกลิ่นมันไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ย
1: แหมพูดถึงเรื่องกลิ่นนะจะว่าไปจริงๆน้องสายมันก็
0: ขนาดนั้นเนาะ
1: มันเป็นกลิ่นเฉพาะนะอันนี้ก็เป็นต้องยอมรับเหมือนกันนะคุณไรว่าคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ
0: คือ
1: รสนิยมเรื่องกลิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแม้แต่เรื่องของการใช้น้ำหอมสบู่ใช้อะไรก็แล้วแต่นะพวกโลชั่นพวกอะไรนี่นะแม้แต่ยาก็เลยกันนะน้ำยาซักผ้านักกลิ่นอะไรนี่นะมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็แหมมันจำได้ก็ตั้งกลิ่นแต่พี่ว่ามันก็แปลกนิดนึงก็เสียว่าแต่เรื่องของกลิ่นกางเกงในเนี่ยเขาไปยังไงเขาไปจำอย่างไรนะมันก็เป็นเรื่องที่แหมโผล่ยากจริงๆนะแสดงว่าคืออย่างนี้ฮะพี่ว่านะถ้าเกิดคนตั้งใจตั้งเก็บรายละเอียดขนาดนั้นนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับจงใจหรือไม่ก็เหมือนกับวางอะไรไว้ก็ได้ว่านะว่าไอ้คือเหมือนกันก็ต้องกลิ่นเนี้ยก็จะต้องวางไว้แหละนะว่าอันนี้เป็นกลิ่นเฉพาะวังนั้นเถอะนะแต่ถ้าไปที่ก็ยังงงว่าทำไมถ้าเกิดไปมีชู้ไปนอกใจไปที่อื่นเนี่ย มันจะกลิ่นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงหรือ
0: นั่น
1: คืออย่างไร
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: แล้วกลิ่นผู้ชายเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหรอคะคุณหมออ
1: ่ามันก็มีนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องของกลิ่นเนี่ยก็บอกว่ากลิ่นเมื่อเราก็เคยได้ยินมาก่อนเรื่องกลิ่นกับเซ็กเราก็เคยพูดไปนะคืออะไรเรื่องของกลิ่นเฉพาะตัวไม่แต่กลิ่นเหงื่อเนี่ยบางคนก็เป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์นะครับผู้หญิงหลายคนเวลาเขาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในคือมันก็จำได้จริงๆแหละพี่ว่ามันมีส่วนในเรื่องของจำกลิ่นตัวกลิ่นอะไรต่ออะไรได้นี่อันนี้มีส่วนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้แต่เรื่องผู้ชายเหมือนกันบางทีก็จะจำกลิ่นของภรรยาก็ได
0: ้
1: นะแล้วก็กลิ่นในคือถ้าเราพูดถึงกลิ่นมันก็ขยายไปได้พอสมควรสลายโดยเฉพาะกลิ่นในจุดช่องเร้นนี่นะ
0: อ
1: ันนี้ก็สำคัญนะโดยเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยนะแต่ซึ่งก็บอกบางคนเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบบางเขาก็บอกว่าที่จริงมันเป็นเหมือนกับฟีโรโมนนะที
0: ่ฟีโรโมน
1: มันเป็นสัญลักษณ์เป็นกลิ่นที่แรงดึงดูดไปตรงข้ามอะไรก็แต่นี
0: ้กลิ่น
1: อันนี้ก็มีส่วนนะฮะผู้หญิงก็เหมือนกันทั้งหลายถ้าเกิดเขาได้กลิ่นอย่างนี้ขึ้นมากลิ่นของสามีเขาที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี่เขาก็รู้สึกว่ามันใช่นะมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นขึ้นมาได้เหมือนกันนะพี่จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะค
0: ือ
1: เมื่อก่อนเนี่ยพี่ผลิตก็เรียกว่าครีมนะครับสำหรับผู้ชายอันนี้อาจจะเป็นเน้นในฐานะที่ว่าคลินิกหมอนพรนั่นก็อะไรก็ดูแลเรื่องสุขภาพเพศหญิงเพศชายนะก็บังเอิญตอนนั้นก็ได้ผลิตพันธ์ได้ผลิตครีมตัวหนึ่งนะก็เรียกว่าIQ Oil นะซึ่งก็เป็นครีมที่ทาเฉพาะจุดซ่อนเร้นของผู้ชายนี่แหละนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมี ก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผู้ชายหลายคนนะครับที่ก็ซื้อไปก็ไปนวดไปทำอะไรนะครับแต่ว่าเพิ่มขนาดก็ไม่โดยตรงนะแต่ว่ามันก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดอะไรเนี่ยเป็นในเชิงจิตวิทยาก็ปรากฏว่าคนที่เขาซื้อไปนะบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์เอากลิ่นนี้มานะภรรยาผมได้กลิ่นไม่ได้เลย พอเขาทาหรือเขานวดใช้ไอ้ครีมนี้นวดลงไปแล้วก็จะมีรู้สึกทำให้เขารู้สึกมีความมีอารมณ์นะไปภรรยาเขาอะนะฮะอันนี้นี่พูดนอกออกไปให้ฟังลงไปอันนี้ก็เหมือนกันลงไปว่ากลิ่นที่เขาจำเฉพาะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันก็พิสูจน์ได้เหมือนกันนะว่าบางเรื่องว่ามันบางอย่างนะว่ามันอันเนี้ยของสามีฉันแน่นอนอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้ลึกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการที่ทนายนี่นะเอาไปขั้นตอนในเรื่องของ
2: ไปประกอบคดีค่ะ
1: มาไปใช้ประกอบไปการฟ้องเนี่ยนะมันออกประเด็นอย่างไรบ้างนะมีรายละเอียดไหมครับ
2: ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้ใช่ไหมเนาะเขาบอกจะใช้ในทางคดีได้เหมือนกับว่าองค์ประกอบมันครบอะไรประมาณเนี้ยทีนี้อย่างผู้ชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันเขาบอกว่าชายโสดกับชายไม่โสดกลิ่นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่หมอ
1: มันมีคำว่ากลิ่นในส่วนตรงนั้นนะก็มันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่มันทำให้ไม่อยู่คงที่หรอกนะฮะแต่ว่าทั้งหมดใดที่มันก็มีนะเรื่องของก็ดอกกระดีใช่ไหมกลิ่นนมกลิ่นแก่กลิ่นสาวใช่ไหมฮะ
2: กล
1: ิ่
2: นแก่
1: กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะมีเหมือนกันนะโดยเฉพาะหนุ่มๆนี่ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ฮอร์โมนนะครับเป็นแรงขับของฮอร์โมนนี่มันต่อมที่มันหลั่งออกมาเนี่ยนะมันก็แสดงถึงตรงนั้นด้วยนะแต่ถามว่ากลิ่นของผู้ชายแต่งอะไรนะโสดก็ไม่โสดเนี่ยนะอันนี้บอกยากแต่ถ้าบอกถึงกลิ่นตรงส่วนนั้นนะมันต้องอยู่เรื่องความสะอาดเป็นอะไรนะยิ่งของผู้ชายเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไปดมขนาดไหนถ้าดมไปถึงขนาดที่เขาเรียกว่าในส่วนขององคชาตผู้ชายเนี่ยนะที่เขาบอกว่ามีสเมกมามีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะสิ่งโสโครกที่มันหมักหมมอยู่ใต้หนังอุ้มพวกเนี้ยนะหนังอุ้มปลายอย่างเงี้ยอันนี้ก็แหมถ้าพูดถึงเรื่องตรงนี้มันก็ไปไกลเหมือนกันไกลแต่ถ้าดูทั่วไปแล้วเนี่ยคือถ้าดังนั้นก็ต้องกลิ่นออกที่ถูกขับออกไปจากผิวหนังในระดับภายนอกนะอันนี้มันอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างนะแล้วก็แต่มันก็ขึ้นกับอย่างนี้ด้วยนะครับมันไม่ได้จะไปบางครั้งเนี่ยบางทีก็ไปโดนออกแดดนะครับไปโดนหมักหมมไปอะไรนะมันก็ทำให้กลิ่นมันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะ
2: อ
1: ันเนี้ยมัน
2: กลิ่นเหงื่อกลิ่นเฉพาะตัวบางคนก็อาจจะกลิ่นแรงหรือเนาะ
1: ใช่
2: กลิ่นตามพื้นที่นะเพราะว่าอย่างนั้นนะคะก็สังเกตตัวเองแล้วกันเนาะใครกลิ่นแบบไหนบางทีก็กลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็มี
1: นั่นแหละ
2: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะการรักษาความสะอาดก็น่าจะต้องจัดการเน
1: า
2: ะค่ะ
1: ก็ที่นี่คุณฟองก็บอกว่าแหมเพลงกระต่ายเหมือนคุณฟองเป็นแฟนคลับของเรา
2: ค่ะ
1: อาจารย์เปิดเพลงกระต่ายแหมเหมือนกับผมเลยก็บอก
2: โ
1: อ้ก็บอกแหมมันผมเนี่ยเหมือนกับไปฟองผู้หญิงคนหนึ่งนะอาจารย์ผมก็ผิดหวังอันเนี้ยน่ารักเอาข้างเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะก็มีบอกมานะกระต่ายในตกใจเลยก็งั้นนะขอบคุณมากคุณฟองครับ
2: ค่ะหลายท่านก็ติดตามผ่าน Facebook อยู่นะคะ
1: คร
2: ับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวก็เยอะอยู่นะพี่หมอ
1: คร
2: ับ ค่ะเรื่องเยอะแยะพี่หมอไปไม่ทราบไปไหนมาบ้างพอที่จะเล่าแฟนๆรายการบางคนก็บอกว่าหน้าร้อนเนี่ยไม่มีใครไปไหนหรอกไปแล้วมันไม่ไหวมันไม่เอื้อจะต้องเดินทางจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ยชีวิตพี่นี้มันที่ประจรลงเท้าหนูสุดเลยไม่เคยได
2: ้โหลด
1: แม้แต่วันเดียว
2: ไม่เคยได้พักแบบว่านอนตื่นสาย10 โมงมีไหมคะ
1: แต่ไม่เคยเท่าอย่างวันนี้นะหนูสุดเลยวันอาทิตย์นะ พอดีที่บ้านเพื่อนพี่ก็ร้านก็ตัดสินอร่อยนะไม่ได้โฆษณา
2: ของเราอยู่แล้วดังๆค่ะดังมากเลยสักทีอะไร
1: นั่นก็เป็นเพื่อนกันก็อาม้าอายุ93นะฮะเขาอยู่แถวๆนู่นนะฮะแถวๆสำโรงสมุทรปราการก็งานเขาเลี้ยงพระตอนเช้านะฮะ7 โมงแล้วก็เลี้ยงโต๊ะจีนพี่ก็ไปตั้งแต่เช้านะฮะปรากฏว่าไปถึงเนี่ยตามที่เคยไปพอดีไอ้ร้านก็อยู่ติดถนนใช่ไหมจะปิดร้านกันไหมเขาปิดหมดเลยแถบเขาปิดทั้งหมดปรากฏว่าข้างหลังงานเขาที่จริงๆแล้วข้างหลังก็มีกว้างใหญ่ไพศาลหลายไร่มากพี่ก็เคยไปแต่มันหาทางเข้าไม่เจอพี่ก็จอดอยู่ข้างหน้านะจอดทั้งงานปรากฏว่าโทรไปก็เขาก็ไม่ได้รับก็เพราะมีดนตรีหนวกหูพี่ก็ตัดสินใจเดินจอดตรงด้านหน้าร้านก็เลยก็เดินไปหาทางเข้าโอ้โหเดินไปตั้งไกลนะครับได้เดินเข้าไปก็หลังจากนั้นอยู่สักพักนะก็ได้ไปเจอก็คนรู้จักกันบ้างอะไรไม่รู้จักมากก็คนเยอะเสร
2: ็
1: จแล้วก็รีบกลับไปอีกที่หนึ่งนะฮะก็ไปก็เหมือนกับไปก็เรียกว่าไปเหมือนกับสนทนาเกี่ยวเรื่องของก็มีหลักธรรมก็เรียกอะไรนะเป็นการเหมือนกับฝึกอบรมอะไรเนี้ยเกี่ยวเรื่องของหลักธรรมนะเรื่องของสถาบันต่างๆนะพี่ก็ชอบไปฟังแล้วก็ไปอยู่นั่นครึ่งวันนะฮะแล้วพี่มักจะไปวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะคือสิ่งนี้อันนี้สลายที่มันทำให้เรารู้เลยนะครับว่าโอ้โหทำไมนึกถึงแล้วว่าคนเรานั่นนะมันมีพลังนี่เรียกว่าพลังธรรมชาติกับพลังที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่
2: อ
1: ันนี้พี่พูดให้ฟังเลยครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโปรดเข้าใจเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้นะพี่ก็ไปศึกษาบ่อยพี่ก็ไปอ๋อคำว่าฌานคำว่าญาณเนี่ยที่จริงคำว่าฌานมันอยู่ในตัวตนเราทุกคนนะก็เลยขั้นฌานมีหลายๆขั้นเลยอันนี้เราไม่บอกแต่ว่ามันเป็นแบบว่าการที่เราไปสะสมพลังเนี่ยนะพลังจิตนี่นะที่ไปฟังโอ้ดีมากๆนะก็เลยก็อยู่ที่ทำให้เราจิตนิ่งนะครับก็เหมือนกับเป็นการบริกรรมนะเป็นบริกรรมทำให้จิตเรานิ่งอะไรต่างๆนะมันมีพลังจริงๆอยู่

0: านใช่ไหมพี่หมอ
1: ก็ถือว่าเป็นมันจากขั้นลึกตั้งตื้นตั้งลึกอ่ะนะตั้งตื้นตั้งลึกนะชานเนี่ยมันชานลึกก็มีชานตื้นก็มีนะแต่ว่าทุกคนก็บอกมันมีชานอยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นก็ไรแต่เราไม่รู้นะ
0: แล้วเราไม่รู้เหรอคะว่าเรามี
1: เราคือมันต้องอธิบายอย่างไรว่าที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงพลังจิตของคนเรามันถูกสะสมมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะฮะเมื่อมาชาตินี้เรายังมีพลังอยู่ทำให้หลายๆคนใช่ไหมใครที่ไปเวลาก็เรียกว่าพลังธรรมชาติของแต่ละคนในเวลาเหมือนกับเขาแบบสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้บังคับจิตตัวเองบังคับอารมณ์ไม่ให้มันวุ่นวายลุ่มหลงที่เราเห็นที่มันเกิดทุกวันเนี้ยเขาบอกเพราะพลังจิตอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าพลังจิตเข้มแข็งเนี้ยมักจะทำอะไรไม่ค่อยผิดนะมักจะมีสติมักจะมีความนิ่งมักจะมีรู้จักใจตรองรู้จักอะไรประมาณเนี้ยนะนี่ก็เหมือนกันอะไรพี่ก็เลยกลายเป็นคนเหมือนกับมันเราเคยมีพื้นเหมือนกันนะพี่ก็เคยนะตั้งแต่เด็กวัดเมื่อก่อนเราก็เคยนะตามหลวงพ่อไปเดินจงกรมไปตุดงไปอะไรเงี้ยพี่มันมาย้อนมาอดีตโอ้มันก็มีส่วนมากนะว่าจิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีพลังนะครับแล้วก็ต้องฝึกนะต้องเพิ่มพลังก็พลัง 100% เนี่ยพลังเก่าของเรานี่ต้อง 60% เนี่ยต้องเก็บไว้เพื่อไม่ต้องใช้แต่เราต้องสะสมใหม่ก็คือ 40% ก็ต้องฝึกด้วยการทำสมาธิด้วยการบริกรรมอะไรเงี้ยอันนี้พี่ว่าง่ายๆแล้วก็มีหลักคำสอนของหลวงหลายหลวงพ่อนะอย่างหลวงพ่อวิริยังคือที่จริงแล้วหลักการในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักธรรมอันก็อันเดียวกันนะจุดหลักของการบริกรรมการก็เรียกว่าฝึกจิตนี่นะฮะเจริญสมาธิเจริญสติแล้วพวกนี้มันก็อยู่ในอันที่ว่าคล้ายๆกันหมดนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีพลังนะอันนี้พี่บอกพี่ต้องถืออะไรไปไหนวันนะพี่ไม่หยุดไงเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีจริงๆตรงไหนแล้วเวลาเรามากระทบกระแทกเราบนวันนี้แล้วก็อารมณ์คนมันโอ้โหตื่นมาไม่รู้อะไรเยอะแยะเยอะแยะนู่นคืออะไรแต่ถ้าเรามีพลังเนี่ยเราก็จะค่อยคิดนะครับแล้วก็ลำดับว่าทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเงี้ยนะแล้วเรื่องของกายกับจิตนี่ที่ว่ามันสัมพันธ์กันจริงๆเลยนะและเรื่องของกายนี่ก็เหมือนกันกายละเอียดกายหยาบอะไรนี่โอ้บางทีนะคือพี่สังเกตเวลาคนมาปรึกษาเนี่ยเหมือนกับพี่ตอนแรกพี่ไม่รู้ไอ้ทำไมวะวันบางวันพี่ให้คำปรึกษากับคนที่มีปัญหานี้สี่ห้าคนนะพี่ตอนที่พี่อยู่ที่กับคนให้มีปัญหานี้เรามีพลังบ้างเราพูดละแนะนำโน่นนี่นำนั่นนะเฮ้ยแต่กลับบ้านนะพี่หมดแรงเลยโอ้แต่ได้โอ้นี่มันพลังเหมือนกันนะ
0: พลังเหรอฮะหรือยังไงโดนคือปล่อยพลังไปให้คนอื่นหมดแล้วอย่างน
1: ี้ใช่ไ
0: หมใช่
1: แล้วพลังอันนี้นั่นคืออะไรที่เราเคยได้ยินว่ารักษาโรคนะครับเวลาการรักษาโรคกับสมัยโบราณนี้ก็เรียกว่าพลังจิตใช่ไหมสามารถรักษาโรคได้โรคร้ายต่างๆเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆแต่ว่ามันเป็นไปได้จริงๆครับนะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าถ้าเราจะใช้พลังนะพี่เพิ่งจะรู้อ๋อถ้าเราไปใช้จนหมดยังจะรู้โอ้โหเราไม่ไหวเลยนะแต่เราก็รู้จักใช้ให้มันพอดีนะก็เคยมีบางคนก็บอกคนที่ใช้พลังจิตรักษาโรคแต่โรครักษาโรคคนที่เป็นโรคหายแต่คนรักษาได้ก็ใช้พลังเยอะเกินนะจริงๆถ้าพูดเรื่องนี้แล้วแบบมันนะบางคนก็พูดมันเหลือเชื่อแล้วแต่ว่าพี่ว่ามันมีส่วนจริงๆเนี่ยทั้งเดียวเลยครับนั่นแหละ
0: ค่ะก็จริงๆคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเรื่องเนี่ยธรรมะเบื้องต้นหรือว่าขั้นสูงขั้นกลางอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้สายเกินไปใช่ไหมพี่หมอเริ่มต้นได้เนาะ
1: โอ้ไม่สายเลยครับเรื่องมันไม่ยากอย่างที่คิดนะก็อย่างที่บอกเมื่อสมัยก่อนนี่พอเราบอกว่าโอ้ปฏิบัติธรรมนี่

0: ้าไปสถานที่ต้องไป
1: ง
0: นะในป่าในเขาในถ้ำอะไรเงี้ยนะ
1: ต้องจัดขาดจากโลกภายนอกเลย10วัน15วันต้องถึงขนาดนั้นไหม
0: ไม่ครับจริงๆแล้วตอนหลังไม่นะมันจะว่าอายุตัวอย่างสายหลวงปู่มั่นนี่นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไปดูประวัติของท่านนะแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านนี่นะแล้วก็สายก็เรียกสายหลวงปู่เนี่ยโอ้มีหลายรูปนะและหลักธรรมของท่านนี่นะออกมาน่าติดตามมากนึงแสดงนะแต่ว่าถ้าเราพูดแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่เห็นชัดถ้าได้เข้าไปอยู่ในสบันนะมันก็มีขั้นมีตอนของเขาอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเรารู้แหละนะครับว่าการเจริญสติหรือการทำสมาธิก็เพื่อต้องการให้จิตมันรวมหยุดเป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยก็ตามนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ตั้งรู้ตอนเนี่ยมันจะไม่เรียกว่ามันไปช้านะยกเว้นนะยกเว้นบางคนก็มีพื้นอยู่อย่างบางคนรู้สึกเห็นบางคนนี้เขาคือจิตเขามามันสั่งสมอยู่มาตั้งแต่อดีตชาติพอมาชาตินี้ปุ๊บนี่เขาไปเข้าไปสมาธินิดเดียวหรือเขาอ่านหนังสือหรือเขาฟังเทปฟังบรรยายจากในรายการในเทปใน YouTube ในอะไรต่างเนี่ยนะเขาสามารถที่จะทำได้นะบางคนที่ทำได้เป็นนักปฏิบัติได้ดีด้วยก็มีนะครับน
1: ั่
0: น
1: แ
0: ห
1: ละใครจะลองเริ่มต้นปฏิบัติก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: มาตอนนี้มันจะมีกระแสคนที่ทำงานมาในระบบราชการแบบราชการมานานๆหลายปีแล้วก็เดี๋ยวพอจะเกษียณจะเนี่ยก็จะเริ่มบวชอันนี้พี่หมอมองยังไงคะตอนนี้เริ่มมีเป็นอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะบางคนเนี่ยเริ่มบวชเกษียณในตำแหน่งสำคัญอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมายถึงว่าหลังเกษียณไปบวชใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมีเยอะเลย
0: คือมันเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนึกเลยว่าคนที่เรียกว่าหน้าที่การงานหรือตำแหน่งใหญ่ๆนี่นะแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างไว้นี่นะ คือเราไม่ได้ว่านะบางครั้งหลายๆอย่างที่มันถ้าเราไปเจอกับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็ในอยู่ในหน้าที่ราชการเนี่ยแต่บางครั้งบางคราวที่จะต้องทำอะไรที่มันไม่ถูกตำนองครองธรรมนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ไม่ถูกนั้นน่ะอาจจะเป็นทำด้วยถูกต้องทำตามคำสั่งอะไรก็ยกตัวอย่างนะหรืออะไรหลายๆอย่างนี่นะที่มันทำให้ติดอยู่ในใจนะเหมือนกับมีอะไรที่ตัวเองทำผิดไว้หรือทำบาปไว้ทำอะไรไม่โปร่งใสนะครับแต่แล้วมาบั้นปลายเนี่ยคนเราเห็นบ่อยมากเลยที่ว่าทำอะไรไว้แต่ต้นๆเนี่ยโอ้โหแต่ว่าพอมันจะหมดแล้วน้ำลดต่อขุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแล้วโดยเฉพาะข้าราชการวันนี้มันจะมีล้างแค้นกันมั่งต้องอะไรต่ออะไรกันเนี่ยฮะแล้วเพราะนั้นบางทีเขาคิดว่าตัวเองก็เจออะไรมากมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปอาจจะไปสงบที่อารมณ์นะฮะก็ไปศึกษาเอาหลักธรรมเข้ามาเนี่ยลูกศิษย์ถ้าเกิดไปสถานที่ที่มีหลักคำสอนนะครับมีหลักปฏิบัติที่ดีๆนี่นะฮะก็ทำให้เขาเข้าใจในความจริงของชีวิตได้ลูกศิษย์ว่านะครับก็เลยก็พูดง่ายๆอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้แหละพลังจะไปเพิ่มพลังจิตให้เขามันเข้มแข็งขึ้นนะฮะเพราะว่าคนที่พลังจิตไม่เข้มแข็งในเวลาไปเจออะไรนะโดยเฉพาะเราเห็นนักการเมืองเราที่ไม่ได้พักไม่ได้พัดพิงอะไรแต่เราจะยังเห็นว่าบ้านเมืองเราบางครั้งเนี่ยมันประเด็นพวกเนี้ยนะทำให้คนที่ทุ่มเทกับนะทุ่มเทกับหน้าที่การงานหรือว่ามีคุณธรรมต่างๆต้องปล่อยอันนั้นไปด้วยใช่ไหมแต่แล้วตัวเองก็ต้องเก็บไว้โน่นนี่นั่นแต่ว่าทั้งที่รู้แต่ว่ามันก็ต้องทำตามหน้าที่อะไรบ้างต่ออะไรเนี้ยยกตัวอย่างนะท่านแม่ทัพภาค2เนาะที่ว่าท่านแม่ทัพพุ่งใช่มั้ยฮะที่ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ตอนที่อยู่รบกันกับกัมพูชานะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละก็มีการ
1: ตอนนี้ท่านก็บวชอยู่ค่ะ
0: ใช่ครับทั้งชีวิตนะ

0: คือทั้งเราแล้วก็ทั้งฝ่ายนู่นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วแม้แต่บางครั้งท่านก็คงอาจจะมีอยู่กลับมาจุดคิดนิดว่าเออที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่เราอยู่ในหน้าที่เนี่ยนะครับทำให้เหตุการณ์มันเกิดนะครับแล้วก็ทำให้สูญเสียไปชีวิตไปพอสมควรอะไรประมาณนี้นะท่านก็อาจจะคิดว่าเออเอานะในเมื่อมันเราก็อาจจะมีส่วนบ้างนะฮะก็เลยกลับไปบำเพ็ญก็เรียกว่าบริกรรมหรือทำอะไรที่เขาเรียกแผ่เมตตาคืออะไรคือแผ่เมตตาเนี่ยเราได้ยินมาบ่อยนะเราได้ยินมาบ่อยจนกระทั่งแบบคือพี่พยายามอ่านหนังสือเยอะนะพวกพระคนที่ศึกมาก็ดีหรือพระที่อยู่ในพระผู้ใหญ่นะพระมหาเถระทั้งหลายที่มีการศึกษาระดับปริญญาเก้าประโยคแล้วพวกนี้นะแล้วก็เราก็เออพอฟังพวกบางครั้งเออท่านก็บอกเออจริงๆรอซับแผ่เมตตาเนี่ยนะคือเวลาไปปฏิบัติก็ต้องแผ่เมตตาทุกวันนะตัวก่อนบริกรรมก่อนอะไรแผ่เมตตาแผ่เมตตานะคือเมตตาก็คือความรักนี่เองนะคือถ้าเกิดเราไม่ปลุกใจเจ็บไม่เจ็บแค้นใครเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันจิตมันดีจิตมันสงบนะฮะอย่างเงี้ยนะพี่ว่าเวลาไปอยู่ในที่สงบนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจพลังนี่มันช่วยอะไรได้เยอะมากเลยที่เราเคยได้ยินอย่างกับองคุลิมานเนี่ยที่บอกข้ามาไม่รู้ตลอดใช่ไหมทำไมถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคนที่ทำบาปหนาบาปอะไรมาเนี่ยแต่เข้าปฏิบัติจริงๆที่บอกทานศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลเนี่ยไม่เท่ากับคำว่าความภาวนาก็คือการไปทำสมาธิอะไรเงี้ยนะเออมันก็ถูกนะคุณนายถ้าเราดูผิวเผินนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรภาวนาจะไปเหนือกว่ารักษาศีลเหนือกว่าการให้ทานอย่างไรเออมันจริงตรงไหนเพราะฉะนั้นคือถ้าเราพูดเรื่องนี้พี่ก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรายการนี้พี่ถูกแซวประจำเลยนะแซวว่าจานุพรนี่ไปบวชที่เขาแต่มาแซวพี่เรื่อยเลยเนี่ยบางทีพวกเนี่ยบางพวกนี่เนี่ยโถแล้ว
1: จะเข้าวัดเข้าวาธรรมะอะไรนะ
0: เข้าวัด
1: บวชไหมใช่ไหม
0: อย่างวัดในโรงเนี่ยพี่ก็ไปประจำหลวงพ่อท่านตะกูลท่านอาโสพลโอ้ท่านก็ทำจริงจริงคือพี่ใกล้ชิดท่านนี่ท่านพี่จะรู้พี่ก็ท่านก็จะมักจะสนทนากับพี่เรื่อยส่งข่าวส่งมาให้ท่านพี่อย่างนี้อะไรก็ทำเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาของสังคมนะซึ่งนำไปสู่ความสงบของประเทศเนี่ยสิ่งที่พี่ว่าดีนะดีก็สนับสนุนนะฮะเพราะฉะนั้นรายการเสพสมเสน่หาเราเนี่ยบางทีฟังรายการแต่ว่ามันก็มีพวกนี้นะของคนบทเรียนนี้อาจารย์ไม่ค่อยให้ความรู้เรื่องเพศเท่าไหร่เลยนะต่อว่าพี่หลายคนเหมือนกันนะบอกอยากให้พูดเรื่องเพศได้มากเรื่องอะไรเรื่องบอกเรื่องการเมืองกับเรื่องอะไรนะก็บอกว่าเรื่องอะไรนะอย่าไปพูดบ่อยก็ว่านั้นให้นักอะไรเขาพูดกันเองเรามาพูดสอนเรื่องเพศอาจารย์สอนเรื่องเพศเรื่องแต่ที่จริงนะนักแสดงคำว่าคือเรื่องเพศเนี่ยเราก็บอกนะครับว่าคำว่าเพศศึกษาเนี่ยมันที่หลักธรรมก็อยู่ในบริบทนี้เหมือนกันก็เลย
1: ค
0: ่ะเพราะพี่ทำวิทยานิพนธ์นะพี่บอกในหมวดของคำว่าสังคมวิทยาเนี่ยมันรวมไปถึงศาสนาด้วยเป็นวิธีของศาสนาเข้ามาจับนะเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนเนี่ยนะครับเรื่องเพศศึกษาเนี่ยในหมวดที่สังคมวิทยาของพี่เนี่ยพี่ก็ทำเรียบร้อยหมดนะฮะมันมีหลักอะไรที่สามารถที่นำไปให้ความรู้ได้มันลดปัญหาสังคมอะไรเงี้ยแหละอะไรนะฮะแต่เราไม่ใช่ว่าจะ
1: ปฏิบัติได้หร
0: ือเก่งกาจอะไรกันนักหนานะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราตัวเล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่ว่าพี่ว่ารายการของเราก็มีหลายคนนะนุ่งอะไรที่ฟังแล้วก็สบายใจดีนะก่อนนอนฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงแรกๆเนี่ยฟังแล้วมันนุ่มนวลหรอกมันทำให้แบบอยากจะฟังต่อเนี่ยขอบคุณนะก็อย่างนี้แหละ
1: ค่ะเนาะแต่งั้นก็

0: เดี๋ยวไปฟังกันสักเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้ามีจดหมายรอหนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
1: ได้ครับ
0: นะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมีจดหมายของน้องผู้ชายวัยหนุ่มสกันค่ะอายุ35ปีค่ะพี่หมอก็ฟังรายการเสียบสมเสน่หาทาง FM 95เป็นประจำบางสัปดาห์ไปทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ได้ฟังเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดออก

0: จังหวัดเดือนละ 4-5 ครั้งมีแฟนอายุ32ก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องกันนะคบกันมา4ปีกว่าก็มีโครงการจะแต่งงานกันปลายปีนี้ละค่ะแต่ว่ามีความกังวลที่จะถามนะคะว่าได้เสียกับแฟน 3-4 ครั้งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอวัยวะเพศของแฟนมีสีคล้ำและมีแคมเล็กยื่นออกมาเป็นเพราะว่าเธอผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นมาบ่อยจึงทำให้เกิดสีคล้ำหรือเปล่าหรือเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างหรือเธอช่วยตัวเองผมไม่กล้าถามเธอเลยมาถามพี่หมอค่ะ
1: ครับ เรื่องของลักษณะนะครับ สีคล้ำ ซึ่งเราเคยพบปัญหานี้เหมือนกันนะเราก็เคยตอบไปบ่อยเหมือนกันนะปรากฏแต่ตอนนี้หายไปนานแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต่อไปน้องสบายใจก่อนนะครับว่าเรื่องของลักษณะของสีนะครับหรือตำแหน่งที่ยื่นอะไรใช่ไหมแคมเล็กนี่อาจจะพูดนะว่าอาจจะไม่สุภาพแต่ว่าก็ออกมันดึกแล้วไม่เป็นไรก็นะแต่เมื่อก่อนก็สติ๊กมากนะเดี๋ยวจะนำเสนอเรื่องของสรีระนะครับของผู้หญิงผู้ชายที่เราจะเปรียบกันว่าจะเรียกอะไรดีนะเพื่อที่จะไม่ให้มันดูแล้วไม่สุภาพอะไรต่างๆนะสิ่งแรกที่น้องความกังวลก็คือเรื่องของลักษณะของสีนะครับแล้วก็ที่มันยื่นออกมานะซึ่งตรงเนี้ยเราก็เคยตอบนึงไปแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งธรรมชาติของแต่ละคนนะซึ่งมันเกิดได้จากเรื่องของคำพันธ์นะครับเรื่องของฮอร์โมนนะซึ่งบางทีเนี่ยมันคนเราไปเห็นอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคุณหมอหรือเป็นคนที่อยู่ในสายเรื่องดังนี้นะก็จะรู้นะว่า มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของแต่ละคนนะฮะซึ่งมันหรือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะฮะฉะนั้นถ้าหากว่าแม้แต่เจ้าตัวเองผู้หญิงบางคนเขาก็กังวลว่าทำไมของฉันไม่สวยของฉันทำไมมันสีแบบนี้นะฮะซึ่งจะว่าไปนะฮะก็เคยมีอะไรมีงานวิจัยอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของสีนะครับในของส่วนของน้องสาวผู้หญิงเนี่ยนะเขาว่ากันว่าน้องสไลบอกบางคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีอารมณ์ตอบสนองที่ดีได้ซ้ำไปอะไรเงี้ยนะหรือนะทำให้เหมือนกับที่เขาทำให้เขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเพราะว่าลักษณะมันกับผูกทำหนี้อะไรต่างๆพวกนี้แต่ที่จริงแล้วผู้ชายหลายคนนะที่พอก็เข้าใจแล้วนี่ก็ถือว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนนะเราอย่าเอาตรงนั้นมาคิดว่าเขาจะไปผ่านผู้ชายผ่านผู้ชายมาหรือไปทำช่วยตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ใช่เลยบางคนนะยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ลักษณะของสีนี่มันก็เป็นมาตั้งแต่เทียบจะดั้งเดิมก็ว่าได้ฉะนั้นเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกตินะครับไม่ต้องกังวลนะ
0: ฮะค่ะเวลามีอะไรกันกับเธอเหมือนจะดูเหมือนเธอจะมีอารมณ์ตอบสนองรุนแรงและต้องการบ่อยผมสังเกตอวัยวะเพศของเธอไม่เหมือนของผู้หญิงคนอื่นที่ผมเคยใช้บริการและในวิดีโอโป๊ก็ไม่เคยเห็นแบบแฟนผมผมมีความผิดปกติอะไรไหมครับจะแก้ไขยังไงจะเป็นอันตรายต่อเธอในอนาคตไหมหรือว่าเป็นอุปสรรคในการมีลูกหรือเปล่าพี่หมอละเอียดมาก
1: แต่ที่จริงตัวนี้ไม่ผิดปกติอะไรเลยนะฮะอีกอันหนึ่งที่เขามักจะที่บอกเอ๊ะทำไมไปเห็นในหนังในรูปนะฮะเนี่ยและในเงี้ยเวลาไปเห็นแล้วมักจะมาเปรียบเทียบไงเพราะมีภาพถ่ายภาพโป้อะไรที่ออกมาเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะอาจจะไม่ตรงปกได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี้ยก็จะต้องแต่งนะถึงแม้จะสีดำคล้ำยังไงแต่ก็ถือว่ามันมีการปรับแต่งได้อันนี้ปรับแต่งอาจจะเป็นสีสันเฉยๆอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรนักหนาฉะนั้นไอ้ความกังวลตรงนี้ผู้ชายบางคนก็อาจจะพอไปกังวลนะบางคนนี่ภรรยาเอ้ยแฟนเราเคยไปมีผ่านผู้ชายมาไหมเคยไปทำอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะทำใครมาหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยพอเวลามันทำให้จิตใจเราอ่ะมันทำให้เกิดความกังวลผู้ชายนี่ไอ้เรื่องจิตใจเนี่ยถ้าหากว่ามีความกังวลเมื่อไหร่นั่นแปลว่ามันจะผ่านไป

0: เรื่องของทำให้ย่นสมรรถภาพทางเพศไปได้ทำให้หลังเร็วได้เหมือนกับความกังวลวิตกความกลัวต่างๆพวกนี้นะฉะนั้นตอบให้สบายใจเลยนะว่าทุกทั้งสองกับข้อที่คุณกังวลนี่นะนั่นมันเป็นมันพูดง่ายว่าเป็นคิดมากไปเองมากกว่าน
1: ะครับค่ะไม่มีอะไรนะคะ
0: ครับ
1: ข้อที่สามส่วนตัวรู้สึกกังวลจนบางครั้งทำให้ไม่ค่อยมีอารมณ์แล้วก็หลังเร็วด้วยจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างเพราะว่าเราจะต้องแต่งงานกันแน่ๆผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะพี่หมอข้อสุดท้าย
0: ครับก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมว่าก็ในเมื่อเรามีความรักมีความผูกพันนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่มันปรับได้นะปรับให้เข้าเรียกว่าปรับปรุงนะปรับปรุงเรื่องของความรักเรื่องของความเข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องสรีระต่างๆนั้นนะครับก็อย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานนะถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนี่นะความมั่นใจก็จะกลับมานะก็อย่าไปต้องคิดว่าแฟนเราไปเคยมีเพศสัมพันธ์เคยอะไรอะไรมาที่จริงเราคิดมากไปเองมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเอาความรักเป็นที่ตั้งก็แล้วกันนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบกับเรื่องในจอในหนังมูดอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่นะฮะกลับมาสร้างเรียกว่าสิ่งที่ดีๆกับครอบครัวนะเพราะยังไงก็จะอยู่ด้วยกันแล้วเรื่องมีบุตรมีอะไรไม่เป็นอุปสรรคนะแน่นอนจากที่น้องกังวลนะนะนะครับ
1: ค่ะพอมีเวลาค่ะพี่หมออีกประมาณ4นาทีจะทิ้งท้ายอะไรบ้างกับเรื่องนี้
0: อ๋อครับเมื่อกี้น้องก็พูดถึงเรื่องหลังเร็วใช่ไหมไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่จะไปน้องนะต้องสร้างความมั่นใจกับตัวเองนะฮะโดยเฉพาะถ้าเรื่องของการหลังเร็วผู้ชายเพราะมันกังวลขึ้นมาอะไรฉะนั้นต้องหาวิธีนะวิธีแก้ปัญหาหลังเร็วเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยบางทีมันที่เราเห็นบ่อยๆก็เรื่องของการคอมมิตหรือกีเกิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราบอกนะคือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือจะทำแบบก็เลยฝึกด้วยตัวเองนะไอ้สต็อปสตาร์ทอะไรพวกนี้นะเทคนิคหยุดเริ่มอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนทำเหมือนกับช่วยตัวเองนะครับแล้วก็พอใกล้จะหลังก็กดไว้เพื่อไม่ให้หลังเรื่องหลังเร็วเนี่ยบางคนก็เดี๋ยวนี้มันมีถุงยางอนามัยนะพวกถุงยางที่ไปลดก็เรียกว่าไปช่วยลดความเขาเรียกนะไปความเสียดสีทำให้มันนั่นเกินไปนะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้ามันช่วยแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วมันยังไม่ได้ผลจริงเนี่ยมันอาจจะต้องไปพบคุณหมอนะแล้วก็ผู้ชายอายุยังไม่มากเนี่ยอาจจะใช้ยาใช้อะไรนี่ช่วยได้เยอะเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับหรือจะเอาคู่มือสุขภาพรักนะครับสักเล่มหนึ่งก็เอาไปอ่านก็ได้นะมันจะบอกเลยว่ารักษาการหลังเร็วหรือไม่มีย่นสมรรถภาพทางเพศด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายอย่างที่อ่านแล้วนำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตของประการชีวิตส่วนตัวเราได้ครับ
1: มันแปลกนะพี่หมอบอกว่าพี่หมอนะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะคือบางคู่ก็อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยแต่บางคู่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ฮะนะเขาเรียกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเราบางทีก็ไม่เข้าใจเรื่องเพศศึกษาใช่ไหมคือพี่ก็ต้องบอกว่าเพศศึกษาท่านแรกนี่เขาเรียกว่าด้านชีววิทยาที่เรากำลังพูดถึงนะครับถ้าเกิดเขาเข้าใจเรื่องคำว่าชีววิทยาก็คือเข้าใจจริระนะครับของร่างกายโดยเฉพาะในส่วนของระบบสืบพันธุ์นะครับทั้งของผู้หญิงผู้ชายเราจะเข้าใจว่าระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะผู้ชายเหมือนกันก็บางคนก็ไม่เข้าใจผู้หญิงยังไม่เข้าใจเลยก็คือจริงๆต้องเข้าใจในเพศศึกษาขั้นเบื้องต้นเนี่ยก็ขั้นต้นนะขั้นพื้นฐานก็แล้วกันก็ขั้นพื้นฐานแล้วก็เข้าใจในเรื่องสรีระในความเปลี่ยนแปลงนะครับในและช่วงวัยอะไรต่าง

0: ไม่จะได้ไม่ทำให้เข้าใจผิดไงเข้าใจผิดผิดมันก็ทำให้เกิดความกังวลใช่ไห
1: ม
0: ถึงต้นนานังตัวอะไรนะครับ
1: ครับก็ฝากไว้นะคะพี่หมอฝากเบอร์ด้วยค่ะหรือว่าใครที่อยากจะติดต่อสอบถามเป็นการส่วนตัว
0: อ๋อได้ครับนะครับเบอร์0876977666 0876977666อาจารย์ครับผมทราบผมอยากจะไปอะไรนะนั่งสมาธิอาจารย์ไปที่ไหนดีเอาเดี๋ยวโทรมาหาอะไรกันเดี๋ยวจะบอกให
1: ้คุยเรื่องธรรมะก็ได้นะเออเพราะว่าถ้า
0: บอ
1: กว
0: ่
1: าเอออยากจะคุยเรื่องธรรมะเรื่องทำบุญอะไรพวกนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็
0: นอนก่อนนอนก
1: ็ได้ค่ะ
0: ครับก่อนนอนคืนนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับทำจิตให้สบายนะฮะก็มันจะหลับสบายนั่นคืออะไรนะถ้าเราที่จะสงบตื่นมาก็จะสดชื่นนะฮะ
1: ครับค่ะในรับมือกับหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับในตอนเช้าของวันใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทก

0: ันเถาเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today.
5: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราด

0: ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะจบแล้วใช่ไหมเพลงนี้ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ตี50 นาทีอรุณสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้ค่ะวันที่4 เดือนพฤษภาคม2569นะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะก็ดูจะเงียบๆเนาะหลายท่านก็ยังคงทำงานปกติใช่ไหมมีชาวสวนที่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะคะเดี๋ยวทักทายกันค่ะก็ดีค่ะแล้วฝนไม่ตกก็ตัดยางได้นะคะมีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยใช่ไหมเมื่อวานนี้นะคะ

0: ันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTN FM 95นะคะในช่วงซุปเปอร์สเตชั่นด้วยนะคะ 4:00 ถึง 7:00 นเช้ากับเรา2คนตัวนี้เด้งนะคะเดี๋ยวรอสักครู
1: ่สวัสดีครับ
0: พ
1: ี่
0: แน่ใจมาแล้ว
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เขาวันหยุด
1: ก็วันหยุดราชการแต่ว่าเอกชนรู้สึกจะเริ่มทำแล้วนะพี่เอกชนนี่จะหยุดได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันแรงงานต่อเนื่องเลย
0: แต่วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่ว่าเอกชนทำนะส่วนใหญ่นะ
0: ค่ะวันนี้วันขับประมงคลนะคะวันที่4
1: ครับ
0: พฤษภาคมนะคะก็พรุ่งนี้หรือบางคนก็ทำงานพรุ่งนี้วันที่5นะคะก็หลายท่านได้อาจจะมีไปท่องเที่ยวบ้างไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็ราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้ลดอะไรมากมายนะแต่บางคนบอกว่าก็ยังต้องเดินทางแหละ
1: ก็เห็นที่เกาะช้างอ่ะพี่รถไปลงเรือเนี่ยนะฮะรอลงเรือ8กิโลอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะวันทำงานอ่ะโอ้เยอะกว่าช่วงสงกรานต์อีกนะแล้วก็เป็นเยอะเป็นประวัติการเลยแทบจะแบบว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเกาะเลยครับรถคันสุดท้ายได้ลงตอนประมาณเกือบเที่ยงคืน
0: โ
1: อ้รอคิวเดี๋ยวประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับพี
0: ่ค่ะ
1: โอ้คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเสียสละว่าแบบว่าทุกคนลงเรือไปก่อนไปหารถสองแถวไปที่พักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวขนของตามไปให
0: ้ครับโอ้โห
1: ใจตรงกันพูดง่ายใจตรงกันไปเที่ยวที่เดียวกัน
0: อ
1: ะแต่ว่าน้ำมันไม่มีผลแล้วนะพี่นะ
0: ค่ะใช่ก็น่าจะบรรยากาศดีอะเนาะ
1: คือราคาในคนอาจจะทำใจนะขอให้มันมีแล้วกันคนอาจจะคิดเงี้ยว่าขอให้มันมีเติมแล้วกัน
0: เออไม่น่าเชื่อเนาะเรือก็แต่ที่เกาะช้างนี่คือราคาเรือยังไม่เพิ่มใช่ไหม
1: รู้สึกจะช่วงน้ำมันแพงขึ้นมา30บาทนะพี
0: ่ขึ้นไปแล้วอ๋อ
1: ค่ะผม
0: ค่ะนะแต่ว่าที่เกาะสมุยรู้สึกว่าจะขึ้นนะ
1: ครับ
0: ที่เกาะช้างยังไม่ขึ้นนะคะเฟอร์รี่เกาะสมุยเกาะเดี๋ยวนะของเกาะสมุยนี่มันปรับขึ้นมากี่รอบแล้วตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,450 บาทน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้
1: คือมาถึงอะไรฮะ1,400มันคือรถ
0: เอารถใช่เอารถขึ้นเรือ
1: โอ้1,500
0: อ่ะใช่
1: 1,500เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ
0: ้ก็ทำให้ค่าเรือเป็นพุ่งขึ้นไปเป็นรอบที่5ที่6แล้วมั้ง
1: โอ้โห
0: ก็ถ้าจำเป็นก็ต้องเอาขึ้นไปอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปขึ้นไปหลายวันอะไรอย่างนี้นะคะบางทีมันก็อาจจะไม่มีรถอยู่บนเกาะเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเคยเอาขึ้นไปครั้งหนึ่งนานและหลายปีแล้วนะคะตอนนั้นจำไม่ได้ว่าไม่ถึงพันอ่ะ
1: โอ้
0: ก็จริงๆก็บอกวิธีที่ดีที่สุดนะถ้าใครจะเดินทางไปเกาะสมุยนะจากกรุงเทพอ่ะนั่งเครื่องบินเลย
1: นั่งเครื่องเหรอพี่โอ้โห
0: ใช่ค่ะลงบนเกาะเลยนะมีสนามบินเดียว
1: โอ้ถ้าเกิดไปกับ4คนครอบครัวไป4คนมันก็หมดตัวเหมือนกันนะพี่นะ
0: หมดตัว
1: มันก็ดีมันก็ดีแหละแต่มันก็
0: ก็ใช้ใจนะ
1: แต่ก็สักครั้งกันนะถ้าเกิดว่าใครที่ว่าสักครั้งซื้อความสะดวกสบาย
0: ใช่นะค่าใช้จ่ายแพงอยู่แต่ว่าถ้าแบบนานๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนที่อยากจะเที่ยวนะก็ต้องเข้าใจต่อสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็นี่แหละเนาะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็ต้องถ้าใคร

0: ที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพร้อมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไปเลยนะคะอยากให้ท่องเที่ยวนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะอยู่หลังไมค์022481366นะคะรับ1สายนะคะใครที่สนใจจะเข้ามาบอกข่าวเล่าความนะคะก็เชิญนะโทรศัพท์มาพูดคุยได้นะคะ
1: นะเป็นสื่อเป็นเสียงนะครับจากทางบ้านให้เราได้
0: ใช่ค่ะนี่พายุดุมากเมื่อวานนี้5นาทีบ้านพังพินาศไป51หลังค่ะน้องดวง
1: โอ้โห
0: ที่จังหาร101นะคะเมื่อวาน
1: โอ้โหครับ
0: โอ้โหเสียหายหมู่1หมู่4หมู่13หมู่15และหมู่16ตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารจังหวัด101นะคะโอ้โหดูจากสภาพบ้านนี่ค่ะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงพายุลมแรง5นาทีหลังคาหายไปหมดเลยคือลมมันยกออกไปเป็นแถบเลยนะคะผนังบ้านก็เสียหายกระจกหน้าต่างนี่แตกกระจัดกระจายนะคะถนนในหมู่บ้านเสาไฟนี่ล้มระเนระนาดจนไฟดับหลังคาสังกะสีของบ้านแต่ละหลังปลิวมาตกบนถนนแล้วมันเป็นช่วงกลางคืนอ่ะ
1: ครับ
0: คิดดูโอ้ก็คืนวานนะคะตอนเช้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็มาร่วมกันสำรวจความเสียหายนะคะก็รวมทั้งสิ้น51หลังคาเรือนตอนนี้ก็ต้องรีบเสนอให้ทางจังหวัด101พิจารณางบด่วนเลยนะคะนี่ของบฉุกเฉินเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยบนหลังคาเตี้ยนเลยค่ะโอ้โหดูเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องแก้ไขนะเรื่องของไฟฟ้านะคะแรงมากนะคะ
1: ครับ
0: นี่คือช่วง
1: บ้านหรอเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยกรุงเทพเราก็จะเจอคือผมเห็นไอโฟนนะพี
0: ่
1: ต
0: ั้
1: งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์หน้านะจันทร์อาทิตย์นึงเนี่ยนะฮะมีฝนทุกวันเลยครับพี
0: ่โอ้โห
1: กรุงเทพนะเนี่ยเข้ามาดูพยากรณ์ในโทรศัพท์นะครับวันนี้ฝน 55% พรุ่งนี้ฝนนี่หนักเกือบ 80% เฉพาะในเขตประเวศที่บ้านผมอยู่เนี่ยนะฮะก็แสดงว่าสัปดาห์นี้กรุงเทพจะมีฝนแล้วฮะแต่ต้องเข้าไปดูกรมอุตุซะหน่อยฮะ
0: ฝนจะลงมาก
1: ็
0: น่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วเนาะ
1: เตรียมตัวมั้งนะเตรียมตัว
0: ดาหน้า
1: พายุฤดูร้อนหลายติดเพราะแถบอีสานที่เขาเจอกันหมดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แถบอีสานที่เจอเรื่องของฝนฟ้าละ
0: โอ้โหวันนี้นะคะ45จังหวัดที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะวันนี้
1: โอ้
0: ใช่ภาคอีสานภาคอีสานนี่ก็หลายจังหวัดอยู่นะภาคเหนือนี่คือเน้นไปที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและเพชรบูรณ์นะคะ
1: ครับ
0: 6จังหวัดนี้เตรียมรับมือแล้วก็ภาคทุกภาคเลยค่ะวันนี้กรุงเทพฝน 20%
1: อ๋อพอจะมีฝน
0: จะมีฝน
1: เมื่อคืนไม่รู้คุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคนไหนนอนดึกๆได้ยินเสียงเหมือนฟ้ามันคำรามแต่มันฝนยังไม่มานะพี่สีแต่ว่ามันคำรามแบบคือคืออย่างเงี้ยเขตไหนบ้างน้องแจ้งกันมาได้นะ
0: สุดเนี่ยฟ้าบางนาใช
1: ่
0: ไหม
1: บางนาประเวศเนี่ยรู้สึกผมได้ยินนะก่อนนอนเนี่ยมันเริ่มคืนไม่ใช่เสียงท้องร้องนะฮะเสียงฟ้า
0: เสียงฟ้าร้องแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนนะในช่วงกลางวัน
1: มากๆ
0: ค่ะก็ระวังค่ะ
1: ถ้ามีฝนทั้งอาทิตย์นี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะเซ็งๆเหมือนกันนะ
0: ใช่ไม่รู้จะเตรียมยังไงนะอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ฝนกับร้อนแม่ค้าชอบอะไรอ่ะ
0: แม่ค้าชอบอะไร
1: เอาว่าไม่ชอบอะไรหรือไม่ชอบ

0: จะร้อนไหมคะไม่ชอบฝนเนาะ
1: คิดว่าไม่ชอบฝนใช่
0: คิดว่าไม่ชอบ
1: ขายของยาก
0: ร้อนมันก็ทำใจกันไปใช่ไหม
1: ขายของลำบากอ่ะเข้าใจมากนะแม่ค้าทั้งหลายขายขายยากนี่แหละ
0: ครับ
1: นะคะอยากให้ก็คือต้องเตรียมรับมือมันเป็นธรรมชาติเนาะที่เราจะต้องเจอนะคะเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะเดี๋ยวรอหนึ่งสายยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมรับอยู
0: ่
1: ค่ะเอาได้ยินเสียงมาแล้วเนาะรับเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้ครับได้ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: มาเลย
0: สวัสด
1: ีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงนกเจ๊แก้วเลยครับเสียงนก
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ท่านผู้ชมครับ
1: ได้ยินที่อะไรครับพี
3: ่ลุงจีครับจากจันทบุรีครับ
1: อ๋อจากเมืองจันทร์เชิญค่ะ
3: เชิญนี่ถ่ายผมพูดอะไรครับ
0: ลุงจีวันนี้อยากคุยอะไรกันเอ่ยลุงจีที่จันทร์นี่วันก่อนเขาบอกมีพายุทำสวนทุเรียนถล่ม
3: มันเขตอำเภอขุงมันมีอยู่ตำบลตกพมตำบลบ่อเวียนครับผมอยู่อำเภอขุงเหมือนกันแต่ผมอยู่ตำบลภัยไม่มีลมครับ
0: อ๋อแล้วสวนทุเรียนโอเคนะ
3: อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีพาณิชย์ครับพี่เอาทะเลียนไปออกแล้วทะเลียนมันก็แลดีขึ้นคนก็รู้จักขึ้น
1: อ๋อ
3: แล้วก็นายอำเภอที่เมื่อก่อนนี้เขาอยู่เขาซอยดาวหมู่บ้านที่หนึ่งรู้มาเที่ยวบ้านผมเพราะเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาก็สั่งด้วยทะเลียนกัน
0: อ๋อแล้วอย่างวันนั้นแม่ค้าออนไลน์เขามาเอาของสวนเราบ้างไหม
3: ก็เขาชื่ออยู่ตรงทางนี่ก็เจอทางมั่งมีแผงมั่งแต่เหรนผมลูกของลูกสาวเขาขายติ๊กตอกเขาขายวันหนึ่งได้ห้าหกร้อยกิโลเจ็ดแปดร้อยกิโลเหมือนกันนะเขาขายติ๊กตอกขายไง
0: ที่เขา
3: ส่งไป
0: ตั้ง
3: ส่งไปเป็นลูกส่งไปดูอ่ะใครจะเอาเบอร์ไหนเนี่ย
0: ขายติ๊กตอกขายออนไลน์คือเราขายออนไลน์เองอยู่แล้วเราไม่ได้ส่งให้กับคุณพิมพ์ลิพายวันนั้นเนาะ
3: ยังสวนผมแต่ผมจัดไปเมื่อวันที่26 27 28 29ผมก็ไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยเพราะทะเลียนปีนี้มันไม่ดกมันก็ต้องไหว้ลูกเล็กเพราะมันไม่พอเนี่ยไม่พอต้นเนี่ยแต่ราคาก็เริ่มดีขึ้นเพราะตอนนี้มันขาดรุ่นมันจะอยู่ใน AB 140กว่าที่แผงในตัวเมืองไง
0: ครับก็แสดงว่า
3: เขาไปออกขายที่หัวขายลูกละเท่าไหร่ที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ลืม
0: ลูกละร้อยวันนั้นเขาบอกลูกละร้อย
3: แต่ที่เบอร์เล็กจริงๆเนี่ยนะที่ตอนนั้นราคามันยังไม่ดีเนี่ยมันขายกัน50เขาไปขายลูกละร้อยก็ไม่ผิดนี่แล้วไปโจมตีอะไรรัฐมนตรีพาณิชย์เข้ามาผมก็ให้กำลังใจครับแล้วฝ่ายข้านด้วยที่เอาทะเลียนไม่ดูคนก็เลยคึกคักก็แบบว่านายอำเภอที่เขาอยู่ผมร้อนที่จันเนี่ยเขามาเที่ยววันผมวันที่หนึ่งเขาก็มากินข้าวเย็นที่บ้านผมมันดูสวนผมเขาสั่งสวนทะเลียนเหมือนกันเขาอยู่จังหวัดมีบอกว่าจังหวัดอะไรก็แล้วกันแต่เขาไม่สนไม่ใช่คนอยู่วัดจันเมื่อเขาก็เถียงแล้วกลับไปอยู่บ้านเขาก็ไปปลูกทะเลียนแล้วเขามาชมสวนทะเลียนผม
0: เพราะจริงๆว่าทุเรียนลูกเล็กที่เขาบอกว่าลูกละร้อยในจริงๆราคาหน้าสวนนี่50 บาท
3: มันตอนนั้นน่ะถ้าเขาตัดเหมาดำเนี่ยเขาจะไปส่งกันอยู่50ไม่เกิน55หรือจะ45ผมไม่รู้แต่เขาไม่ผิดนะเขาขายไม่ผิดเขานึกนะไม่ใช่อย่างไปโจนที่ว่ะไปทำอย่างนี้แล้วจะเรียนจะตกราคาแบบว่าผมมายิงคุณถูสีเขาว่าทะเลียนปวงไปชนีสีตาแล้วก็ขายกิโลละร้อยผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยมีชนีผมมีแต่หมอน

0: โอ้โหโอ้แสดงว่าเกษตรกรชอบอยู่แหละชอบเลยถ้าอย่างนี้ถ้าทุเรียนตกเกศไปขายได้ร้อยหนึ่งเนาะเพราะเดิม5-60
1: ครับ
2: เออ
0: เนาะดีเนาะ
2: เออ
0: เออ
2: ไม่ต้องเป็นแบบนี้ครับก็เป็นมุมก้าวสู่ที่สี่เนี่ย
3: ค่ะ
2: ความเห็นไม่ตรงกันอ่ะ
3: ตอนนี้ประกันเ
0: ออเพราะฉะนั้นวันนั้นการขายโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้ทำให้ราคามันตกใช่ไหมสำหรับในมุมเกษตรกร
2: ไม่ครับผมว่าราคาไม่ตกอย่างตอนนั้นนะแจมโบนี่ลูกหนึ่ง6 กิโลขึ้นไปเขาขายกันไม่เกิน60ไม่เกิน50 บาท
0: แต่ลูกใหญ
2: ่ช่วงหลังมันขึ้นมันก็กิโลนึง60 บาท
0: ลู
2: ก6 กิโลขึ้นไปถึง8 กิโล10 กิโลอะไรเนี่ยจากราคา45-50มันก็ขึ้นไป60เพราะทะเลเพราะทะเลมันหมดรุ่น
3: ตอนนี้ค่อยๆทยอยตัดหรือว่าตัดออกมาทั้งหมดแล้วคะลุง
2: ไอ้รุ่นนี้มันหมดแล้วมันมีแต่ตอนนี
3: ้แล้ว
2: มันมี
3: อีกหมดเป็นรุ่นไปค
2: ่
3: ะ
2: แต่ตัวนี้เขาเมาเขาบอกเริ่มจะทยอยตัดเพราะทีมพื้นที่ไม่เหมือนกันบางคนก็แก่เร็วบางคนแก่ช้าก็จะย้อยไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะร้อยออกมันก็จะดีเพราะทะเลียนมันจะไม่ตันราคามันก็จะดีเหมือนปีนี้ทะเลียนมันไม่มากแต่ก็บอกว่าทำเนี่ย60 ตันจัน60,000 ตันตัด
0: ครับตอนนี้ราคาหน้าแผงหน้าแผงยูโรเท่าไหร่ครับผู้ลุง
2: หน้าแผงตอนนี้เนี่ย AB มันก็อยู่จะอยู่145
0: 145วันนี้เนาะ
2: ครับ
3: อื
2: มเมื่อวานครับวันนี้ยังไม่มีครับ
0: อ๋อเมื่อวานประมาณ145
3: ก็ถือได้แล้ว
2: แพงกว่านี้มึงแพงอาจจะถูกกว่านี
0: ้ครับ
3: ดูได้ค่ะ
2: ครับ
3: ขอบคุณมากค่ะคุณลุงที่แจ้งเลยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
3: ขอให้ขายได้ขายดีผลผลิตเยอะนะคะ
2: ครับชาวสวนก็มีคนทำสวนมากที่สุดการค้าการงานมันมีแต่ก็มีสวนน้อยชาวสวนจะมากที่สุดถ้าทะเลชาวสวนก็อยู่รอด
3: ได้ค่ะ
0: ใช่
3: ขอบคุณค่ะ
0: รวยๆครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เราทำโอเค

0: ถึงทุเรียนช่วงที่คุณพิมพ์ลี่พายมีการไลฟ์สดขายไปลูกละร้อยใช่ไหมคะน้องรุ่งแล้วก
1: ็
0: มีหลายคนก็ตั้งคำถามว่าจะส่งผลกระทบกับชาวสวนไหมอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของชาวสวนเมื่อสักครู่นะชาวสวนเมืองจันทร์ใช่ไหมคะก็โอเคแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยในกลุ่มใน Facebook กลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเขารีวิวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มได้รับทุเรียนกันแล้วนะคะคนที่สั่งเนี่ยนะคะคนนี้เขาบอกว่าเขาซื้อมา3ลูกลูกแรกอ่ะเล็กลูกที่2โอเครับได้ลูกที่3เป็นลูกใหญ่จุดภูแต่สวยแต่เปรี้ยวเอ๊ะทุเรียนเปรี้ยวมีด้วยนะ
1: เปรี้ยว
0: โอ้เขาบอกว่าเปรี้ยวคนเนี้ยคนที่เขามารีวิวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาแกะในวันเดียวเลยทั้ง3ลูกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทุเรียนที่เปรี้ยวเนี่ยก็เก็บให้ทีมงานชิมอยู่ส่วนลูกที่เละกลิ่นมันฟุ้งทั้งบ้านเลยแล้วก็ทำให้ตู้เย็นมันเหม็นก็เลยทิ้งไปก็เลยส่งไลน์ไปที่คือถ่ายวิดีโอด้วยนะแล้วก็ส่งไลน์ไปที่คุณพิมพ์ลี่พายแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบว่าจะรับผิดชอบอย่างไรเขาบอกว่าของเขาเนี่ยซื้อมา12กิโล3ลูกนี่นะคะ 1,800 บาทราคาไม่ถูกนะแต่ซื้อเพราะซุปเปอร์จีมาช่วยโฆษณาไม่คิดว่าจะทำเสียชื่อรัฐมนตรีได้ขนาดนี้นี่คือคนที่เข้าไปรีวิวในเพจพวกเราคือผู้บริโภค
1: โอ้ทุเรียนเนี่ยมันก็จังหวะแหละพี่มันก็ใช่ไหมพี่มันไอ้ทุเรียนอ่อนทุเรียนสุกเกินมันก็เราไปซื้อที่ร้านอ่ะมันก็เราจิ้มไปเราเปลี่ยนได้ไงสมมุติว่าเขาผ่าเล็กๆมาให้เราแล้วเราขอกระดาษแล้วก็จิ้มไปจึ๊บโอ้ไม่เอาขอเปลี่ยน
0: มันก็ได้
1: ในล็อตมันในล็อตเดียวกันมันก็มีคนชอบอ่อนชอบแข็งเนาะแต่อันเนี้ยพอมันใส่ลังมามันก็เรียบร้อยเนี่ยมันเลือกมาได
0: ้
1: ที่ไม่รู้ทำไมที่บ้านผมอยู่จะได้กลิ่นทุเรียนนะผมหลอนไปแล้วเนี่ยถ้าตรงหน้าต่างต้องปิดนะทำไมวินอยู่เหมือนได้กลิ่นทุเรียนยังไงไม่รู้ดิตรงยังไงต้องไปเอาหมอปลามาทำไมอยู่ๆโน้ตที่บ้านมีกลิ่นทุเรียนลอยมา
0: เนี่ยเดี๋ยวเจอทุเรียนจะเจอผี
1: พอพูดถึงกลิ่นทุเรียนมีทุเรียนมีกลิ่นทุเรียนลอยมาหรือว่าอยากกินนี่ยังบอกที่บ้านถ้าเดี๋ยววันนี้วันหยุดเนี่ยจะไปมีเจ้าประจำอยู่แถวคลองตันก็จะขับรถไปแถวคลองตันเลยที่ไปซื้อของ
0: ต้องคลองตันเหรอ
1: ที่ปกติทุกปีต้องไปซื้อแถวนั้นนะพี่มันมีเจ้าประจำอยู่เจ้าหนึ่ง
0: ก็
1: เลยว่าไม่ผิดหวังซื้อแล้วไม่ค่อยผิดหวังบางทีซื้อข้างทางแล้วกลัวแบบว่าโอ้เจอทุเรียนแบบว่าครึ่งลูกดีครึ่งลูกแข็งเนี้ยโอ้เสียดายตังค
0: ์ก็ถ้าจะให้ดีก็คือเอาไปซื้อด้วยตัวเองดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหม

0: แต่ในมุมเกษตรกรแสดงว่าเขาโอเคนะกับการกระตุ้นทุเรียนปีดีนะ
1: ใช่นะคะ
0: ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัดราคาตัดราคา
1: คนก็ผิดหวัง
0: แต่คนผิดหวังมันก็ต้องมีบ้างแหละทุเรียนล็อตนึงมันก็ต้องนะพี่นะ
1: ใช่เอาบางทีนะไอ้การที่แบบว่าเคาะนี่นะมันไม่ใช่ว่าจะ 100% นะ
0: ครับ
1: ไอ้การเคาะก็ไม่ใช่ว่า 100% ว่ามันสุกมันห่ามมันกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ 100% หรอกนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็ว่ากันไปพูดถึงเรื่องของการกินนะคะก็ประกาศสักหน่อยนึงนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังแม่น้ำสารวินนะคะน้องดงก็ประกาศเลยนะคะประชาชนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำสารวินนะคะห้ามเก็บหอยในแม่น้ำสารวินมากินเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีการตรวจเจอสำหรับในส่วนของสารตะกั่วและสารหนูพุ่งสูงมากเลยนะคะอันตรายจริงๆนี่ค่ะเป
0: ็
1: นการปนเปื้อนสารหนูใช่ที่ระดับสูงมากโดยเฉพาะหอยนะที่มีตะกั่วสูงเกินค่ามาตรฐานนะคะแคดเมียมเขาบอกไม่เกินแต่ว่าตะกั่วเกินส่วนสารปลอดนั้นตรวจไม่พบเพราะฉะนั้นทีมวิจัยตอนนี้มีการวางแนวทางในการทำงานก็คือว่าแนะนำให้ชาวบ้านนะคะหลีกเลี่ยงการกินหอยในแม่น้ำสารวินเป็นการชั่วคราวก่อนนะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวโรคไตและโรคมะเร็งแล้วก็ตอนนี้ทีมเฝ้าระวังช่วยกันเก็บตัวอย่างหอยมาตรวจเพิ่มเติมในห้องแลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะซึ่งก็เป็นการตรวจหาสารหนูซึ่งเป็นสารที่มีพิษสูงมากนะคะตอนนี้มีการเขาเรียกว่าปรับแบบคัดกรองความเสี่ยงในพื้นที่กันนะคะแล้วก็ทีมวิจัยเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะจะประสานกับโรงพยาบาลศพเมยรพ.ศต.ในพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างส่งห้องแลบที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโดยการตรวจหาสารหนูในปัสสาวะและก็หาตะกั่วในเลือดถ้าพบการปนเปื้อนในร่างกายของคนในชุมชนก็จะรีบประสานเข้ารับบริการที่เหมาะสมพร้อมกับหาแนวทางในการลดการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายก็คือว่าฝากนะคะสำหรับชาวพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอันนี้เขาประกาศแจ้งเตือนเลยว่าไม่กินหอยสารวินเป็นการชั่วคราวก่อนค่ะคุณลุง
0: ก็แม่สารวินนี่พื้นที่เดียวเหรอพี่แม่ฮ่องสอนใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีสารหนูปนเปื้อนแล้วก็สารตะกั่วด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกลำน้ำสาขาของแม่น้ำสารวินนี่ก็คือแม่น้ำปายกับแม่น้ำเมย
1: นั่นก็
0: แต่แม่ฮ่องสอนนะ
1: ก็เลี่ยงไปได้ก็เลี่ยงไปเลยดีกว่าเนาะ
0: จริงๆครับพี่ช่วงนี้ถ้าเขาเตือนก็อย่าพึ่งนะฮะอย่าไปเก็บมากิน
1: ค่ะ
0: เพราะพวกนี้มันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นนะแต่มันสะสมในร่างกายนะพี่สารตะกั่วน่ากลัวมากนะ
1: พิษใช่ค่ะพิษสูงมากนะคะ
0: โ
1: อ้
0: ค่ะโอ้ช่วงหนึ่งก็ที่เชียงรายเนาะที่ตอนนั้นเจอข่าวว่ามีเนี่ยสารตะกั่วนะครับก็ตอนนี้ก็ข้ามไปทางฝั่งสารวิน
1: ก็แสดงว่าข้างบนเนี่ยเขาทำเหมืองใช่ไหมอย่างหนักข้างบนก็ทำไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะแต่ก็เราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราทำอะไรเขาไม่ได้เหร
0: อ
1: นี่ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะหอยนะคะตัดน้ำ ตัดน้ำในแม่น้ำนะคะหอยกุ้งอะไรพวกนี้เจอสารหนูนะคะอันนี้ก็เตือนด่วนเลยนะคะก็เวลาเขาเอามาตรวจเนี่ยเขาเอาพวกตะกอนดินอะตะกอนดินที่อยู่ในแม่น้ำนะคะก็ตักมาปรากฏว่าตรวจแป๊บเดียวก็เจอว่ามันเกินค่ามาตรฐานอยู่นะคะสำหรับตอนนี้เอาตะกอนดินนิดนึงอะในแม่น้ำมาเนี่ยตอนนี้ที่เจอค่าสารหนูอยู่นะคะนอกจากแม่สามแลบแล้วนะคะที่แม่สะเรียงก็เจอนะอำเภอศพเมยอำเภอแม่สะเรียงเนี่ยค่ะก็เจอกันหมด
0: ครับผม
1: ก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
0: โอ้เนาะคร
1: ับอันตราย

0: หอยอันตรายนี่นะครับมีหนุ่มคนนี้ได้บอกเปลี่ยนมากินอึ่งอ่างดีกว่า
1: ไม่กินหอย
0: ไม่กินหอยละครับกินอึ่งอ่าง
1: ต้มอึ่งเหรอ
0: จะต้มอึ่งซะหน่อยนะครับบอกว่านี่ให้แม่นะฮะส่งอึ่งอ่างขึ้นรถทัวร์มานะครับส่งมาให้แม่เนี่ยก็ส่งมาให้10โลส่งมาที
1: ่
0: บขส.โคราชนะครับปรากฏว่าโดนคนร้ายขโมยไปครับ
1: ตอนแรกคือกำลังจะเดาว่าเอ๊ะมันจะลงยังไงข่าวนี้อ๋อขโมยคนร้ายขโมยอึ่งอ่าง
0: ขโมยอึ่งอ่างอดกินอดกินเลย
1: เอาไปหมดเลยเหรอ
0: เอาไปหมดเลยครับนี่ฮะ
1: 10กิโลนะ
0: 10กิโลใส่ถุงมาไว้อ่ะนะครับใส่กระสอบมาไว้เรียบร้อยเลยพี่สินชัยคนนี้เป็นชาวโคราชนะครับร้องเรียนผู้สื่อข่าวบอกว่าโอ้โหนะช่วงนี้เห็นชาวบ้านเนี่ยนะครับออกไปหาอึ่งกันหลังฝนเนี่ยนะฮะเริ่มพายุฤดูร้อนเริ่มตกนะเริ่มฝนมาอึ่งอ่างออกมาเยอะนะแกก็ด้วยความพอเห็นข่าวแล้วมันอยากมันอยากเห็นในข่าวเนี่ยโอ้โหบอกได้อึ่งไข่ตัวใหญ่ๆก็เลยบอกแฟนสาวนะครับอยู่ที่อำเภอด่านขุนทดนะบอกว่าเธอบอกแม่เธอหาอึ่งแล้วส่งมาให้ฉันหน่อย
1: อยากกิน
0: อยากกินส่งรถทัวร์มาเลยส่งขึ้นรถทัวร์มาเลยนะครับก็นัดแนะเวลาสถานที่กันเสร็จเลยรถทัวร์สายนี้นะสายโคราชด่านขุนทดจะมาถึงบขส.ตอน10โมงครึ่งนะครับที่บขส.เก่านะที่โคราชพี่สินชัยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรอเลยครับมาแล้วอึ่งฉันขึ้นสายโคราชด่านขุนทดมาแล้ว
1: เตรียมแล้วมื้อเย็นมื้อเนี่ยมื้อเย็นอร่อยแน่นอน
0: นะครับปรากฏว่ารถทัวร์บอกไม่มีฮะไม่มีอึ่งที่แม่ยายส่งมาให้เขาก็เลยไปขอดูวงจรปิดเลยครับเขาบอกโอ้ไม่ได้นะแม่ยายส่งมาแล้วใส่หม้อมาใส่หม้อมา10กิโลนะครับฝากรถทัวร์ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเปิดวงจรปิดดูครับมีผู้ชายสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวสวมกางเกงขาสั้นสีดำสวมหมวกกันน็อกขี่ Honda Wave มานะฮะมาที่บขส.นี่แหละนะครับแล้วขับมาจ่อท้ายรถบัสนะคนนี้แหละคือผู้ต้องสงสัยน่าจะลงไปเอาหม้อของอึ่งก่อนแกอีกอ่ะ
1: แล้วเขารู้ไหมว่าข้างในเป็นอึ่ง
0: นั่นน่ะสิเขาบอกว่านี่ฮะในภาพเนี่ยมุมผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแบบเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยเอาหม้ออึ่งเนี่ยไว้ที่หน้ามอเตอร์ไซค์ระหว่างขาหนีไปอ่ะหนีหม้อไว้แล้วก็ขี่ออกไป
1: โอ้ย
0: เขาบอกว่าสงสัยว่าคนเนี้ยนะน่าจะเป็นคนร้ายน่าจะเป็นโจรที่แบบว่าคอยมาหาทรัพย์สินตามเนี่ยตามบขส.อ่ะแต่ว่าบขส.ขับมาจอดปุ๊บก็เปิดเผื่อใครจะเอาของเอากระเป๋าลงแกก็ไปยืนดูแล้วไม่รู้นึกยังไงเอาหม้ออื่นนะเอาพี่ถ้าเป็นเราก็ต้องหากระเป๋าที่มันดูแบบเฮ้ยกระเป๋ามันน่าจะมีของเว้ย
1: มีทรัพย์สินหน่อยใช่ไหม
0: นี่ฮะแกบอกไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีการขโมยอึ่งอ่างเกิดขึ้นในยุคนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าข้าวมากอยากแพงเศรษฐกิจไม่ดีหัวขโมยเลยหันมาขโมยอึ่งโอ้แกบอกว่าเจ็บใจนี่อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอจะกินอึ่งซะหน่อยเรียบร้อยเลยครับอดรับประทาน
1: โ
0: อ้อดรับประทานเลยแล้วมันลงมันแพงไหมพี่อึ่งอ่างนี่ลงแพงไหม
1: แพงค่ะ
0: หลายร้อยใช่ไหมพี่เขาบอก
1: ใช่แพงแล้วนี่เป็นสิบโลเลยเหรอ
0: สิบโลเขาบอกแม่ยายก็รักมากด้วยนะนี่คนนี้แม่ยายรักมากด้วย
1: ลูกเขยอยากกินทั้งที
0: สั่งไว้สิบโลโอ้โหไหนราคาอึ่งอ่างตอนนี้กี่เลยถ้าไอคนที่ขโมยไปนี่เอาไปขายตลาดนี่โอ้ถ้ารวยเลยนะโอ้โหโลละ400ถ้าอึ่งไข่อ่ะ400-600
1: ไม่มีวันนี้น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นขโมย

0: ไอ้หมูกันแล้วเหร
1: อแม่ยายไม่รู้ไปซื้อหรือหาเองนะโอ้โหถ้าแม่ยายหาเองนี
0: ่ค่ะ
1: ลูกเขยนี่ต้องเป็นลูกเขยที่แม่ยายรักมาก
0: เสียดายเสียดายจริงๆนะนั่นน่ะแพงด้วยนะ
1: โอ้แพงถ้าคนนั้นเอาไปขายก็ได้ได้หลายได้หลายตังค์นะ
0: ค่ะ
1: ได้หลายตังค
0: ์อึ่งหาย
1: อึ่งหายเองเลย
0: ส่วนคนนี้เป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยเสียดายเหมือนกันเหตุเพราะความเสียดายอันเนื่องมาจากว่าทุกคนก็รู้นะว่าเวลาเราจะขึ้นเครื่องเนี่ยอะไรที่มันเป็นน้ำน้ำเนี่ยมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่ไหมอ๋อเกินร้อยมิลเกินร้อยมิลไม่ได
0: ้เออต้องโหลดอ่ะต้องโหลดแล้วก็คือวันก่อนก็ขึ้นเครื่องบินมาจากภูเก็ตนะก็มีนมกล่องนะ
1: คร
0: ับก็ลืมไงใส่กระเป๋าเออพอเอ็กซ์เรย์มันเจอก็ต้องดื่มนมตรงหน้านั้นเลยนะคะยืนดื่มนมกันคนละสองกล่อง
1: โอ้โ
0: หเสียดาย
1: ดูดนมมันจวบหน้าเครื่องหน้าทางเข้าเลย
0: ก็ดื่มนมสองคนละสองกล่องนะก็ดื่มอ่ะดื่มหมดก็พนักงานก็ดื่มแต่คนนี้ไม่ใช่นมสิคะเธอไม่ยอมทิ้งเหมือนกันนะคะห้ามขึ้นเหรอเตกีล่าค่ะน้องดงไอ้เตกีล่านี่คือมันเป็นเหล้ามันเป็นเหล้าชนิดหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่เออ
0: มันประมาณไหนไม่รู้เตกีล่าเนี่ย
1: มันเอาไปชงแบบพวกเป็นแบบเอาไปชงแบบพวกน้ำผลไม้ได้อะไรพวกนั้นใช่ไหมพี่แบบว่าเรียกแบบเป็นค็อกเทลอะค็อกเทล
0: เออค็อกเทล
1: แล้วเกย์ไงฮะเกย์อย่าบอกว่าแกใช้วิธีแบบพี่คือจวบ
0: ใช่ค่ะหมดเลย
1: กเลย
0: นี่ก็ปรากฏว่าจะยอมเมาแต่ไม่ยอมทิ้งเสียของนะคะ เป็นสนามบินที่สหรัฐนะคะนี่เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยเขาบอกว่าวุ่นที่สุดเมื่อหน่วยรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสนามบินแห่งหนึ่งในสหรัฐผู้โดยสารหญิงคนนี้มีเตกิล่าขวดใหญ่กำลังจะถือขึ้นเครื่องปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมก็บอกว่าไม่ได้นะต้องทิ้งอุ้ยถ้าทิ้งไม่ได้เลยเธอก็เสียดายนะคะมันเป็นแบรนด์หรูด้วยนะคะเขาบอกว่าแบรนด์หรูเนี่ยเขาเสียดายปรากฏว่าเธอดื่มไปรวดเดียวเลยนะคะประมาณ750มิล
1: โอ้คอแข็งแน่ดู
0: เกือบลิตรอ่ะเออ
1: โอ้โห
0: ก็ถ้าเทียบเท่าก็คือจะประมาณ8-9แก้วนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็จับดื่มหมดเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเธอก็ดื่มไม่เห็นเลยนะฮะจนสุดท้ายก็ได้ขึ้นเครื่องไปแต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยก็บอกว่าทำไมสายการบินถึงยอมให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นเครื่องได้ยังไงเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเมาค้างอย่างหนักบนเครื่องบินมากกว่าที่จะได้นั่งพักผ่อนแบบสบาย
1: ๆโอ
0: ้เนี่ย
1: ทรมานคือมันจะ
0: ทรมานตัวเองแน่
1: เขาคงคิดว่าเขาไหวนะเขาคงคิดว่าเขาไหวเขาเสียดายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ก็เขาบอกว่าอย่างนี้จริงๆเขาบอกว่าในสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ห้ามเอาของเหลวขึ้นก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นการบีบให้ผู้โดยสารอ่ะต้องทำแบบนี้ก่อนจะเดินทางก่อนจะบินเนี่ยจริงๆมันไม่ควรโอเคถ้าเป็นนมเป็นน้ำเนี่ยพอได้อยู่แต่นี่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเทกิล่าเนี่ยในรายงานข่าวก็บอกว่ามันเป็นสุรากันดีกีแรงที่เป็นเหล้าพื้นเมืองของประเทศเม็กซิโกเพราะฉะนั้นมันแรงมากเหมือนกันนะคะ40ดีกรีอ่ะเทกิล่านี่คือ40ดีกรีนะเพราะนั้นเขาบอกว่าไม่จริงๆไม่ควรที่จะให้เธอตอนนี้ดื่มนะคะก็บอกว่าถึงเวลาที่ทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยควรจะพิจารณาผ่อนปลนปลดเรื่องของเหลวได้แล้วนะคะก็บอกว่าการที่ไม่เอาน้ำขึ้นของเหลวที่ขึ้นเครื่องบินกับการที่ไม่ต้องถอดรองเท้าตรวจเนี่ยจริงๆอันไหนมีความเสี่ยงอันตรายมากกว่ากัน
1: โอ้โห
0: เออเขาบอกให้เทียบดูสิ
1: ไอ้ขวดร้อยมิลเนี่ยเขาบอกว่ามันความกังวลก็คือมันสามารถเอาขวดแล้วก็ไปทำพวกวัตถุระเบิดบนเครื่องได
0: ้น้ำนี่เหรอ
1: ใช่พี่น้ำเนี่ยสมมติว่าเราพกขึ้นไปเนี่ย

0: ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกก่อการร้ายจริงๆเขาอาจจะเอาขวดเนี่ยไปทำเป็นวัตถุระเบิดบนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาตั้งคำถามมาอย่างนี้ว่ากับเทียบกับรองเท้าใช่ไหม
1: เทียบกับรองเท้าอ่ะไม่มีสนามบินไหนตรวจรองเท้านะคะมีแต่เข็มขัดเอาออกใช่ไหมแต่รองเท้าเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันไหนที่จะเสี่ยงมากกว่ากันนะ
0: ก็
1: นั่นแหละ
0: แต่รองเท้าก็แต่เขาจะมีเครื่องตรวจวัตพวกตรวจจับวัตถุ
1: ก็
0: เวลาเราเดิน
1: แค่เอาไอ้ตัวนั้นมาแตะร่างกายแต่ว่าไม่ได้แตะถึงเท้านะ
0: ไม่ถึง
1: ใช่ไหมเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันจะอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแต่ก็เลยทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงจริงๆก็บอกว่าถ้าใครที่แบบร่างกายแบบว่าไม่ไหวอ่ะมีสิทธิ์ที่จะช็อกได้นะกับการที่เธอดื่มเข้าไปหมดขวดเนี่ยค่ะไอติกิล่าเน
0: ี่
1: ยไม่ยอมทิ้งก็เลยดื่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะคะกระดกทีเดียวหมดเลย
0: ใช่แล้วเวลาดูอย่างพี่สีเดินทางไปดอนเมืองบ่อยๆเนี่ยตรงที่เวลาเขาตรวจเนี่ยไอ้ถังที่เขาใส่ไว้เนาะโอ้โหแชมพูครีมบำรุงอะไรต่างๆนะกองเต็มเลยเนาะ
1: เออของดีทั้งนั้น
0: คนที่เข้าเวรอ่ะต้องได้นะผมว่าคงไม่มีใครเอาไปทิ้งหรอก
1: ก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเราก็คิดว่าไม่มีใครเอาไปทิ้งหรอกมันเสียดายใช่ไหม
0: ครีมนวดแชมพูน้ำหอมอะไรต่างๆขวดแล้วจะโหจะแย่มากไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็สังเกตดูว่าเขาไปทำอะไรกันเจ้าที่บอกเอาไปทิ้งเรา
1: ทิ้งนะคะกระชับใช่ไม่ต้องเคยทิ้งเหมือนกันเคยทิ้งอันเนี้ยครีมทาผิวเขาบอกทิ้งนะคะเราก็ทิ้งค่ะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็บอกว่าเนี่ยมีตู้ไปรษณีย์อยู่มันก็ไม่คุ้มเหตุการณ์ที่จะเดินออกมาส่งไปรษณี
0: ย์เหตุการณ์ที่ผมจำไม่ลืมเลยนะภรรยาคุณภรรยาผมนะวันนั้นเนี่ยปีล่าสุดที่ไปเกาหลีเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะก็ซื้อพวกครีมอะไรอย่างนี้กลับมานะครับทีนี้แกก็เป็นคนแพ็คของเราก็ถามว่าเอาไปไหนโหลดนะปรากฏว่านางจำผิดที่นางจำเป็นเอาพวกครีมพวกเนี้ยนางจำผิดใบนางถือเครื่องในใบไอ้ใบที่มีครีมมันถือขึ้นเครื่องโอ้โหแล้วพอมันเปิดกระเป๋ามานะเสียดายมากประมาณ 2,000 บาทที่ซื้อมาทั้งหมด
1: โอ้
0: โดนยึดหมดเลยโดนยึดหมดเลยวันนั้นจำได้เลยเข้าไปตอมอมแบบหืมทะเลาะกันแบบ
1: เขาไม่ให้จริงๆใช่ ไม่ให้เลยขนาดว่าเรามีคือของเดียวที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะแล้วนะแต่ว่าข้างนอกมันเขียนว่าสมมติว่า200มิลอย่างเงี้ยก็ต้องทิ้งนะทั้งที่เราใช้เกือบหมดแล้วก็ไม่ได้นะคะเขาดูที่เปลือกข้างนอกมัน
0: ดูบรรจุภัณฑ์เนาะ
1: ใช่ค่ะอืมนี่แหละเพราะนั้นก็เสียดายเนาะเนี่ยเป็นตัวอย่างแต่เนี้ยก็คือไม่ดีหรอกไปกินหมดขนาดนั้นนะสุรากัด40ดีกรีอ่ะเสี่ยงที่จะมีจะน็อกได้นะคะ
0: โอ้ใช่ต้องเอาที่เราไหวแล้วถ้าเสียดายก็เอาที่เราไหวอะไรที่มันต้องทิ้งก็พลาดแล้วอ่ะพลาดไม่หลบ
1: ถ้ามันต้องทิ้งก็ต้องทิ้ง
0: ใช่
1: นะคะ
0: หมอครับผม
1: อ่ะไปพักกันเลยสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยา

0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: 6:11 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์ที่4พฤษภาคมวันนี้วันฉัตรมงคลนะคะ
1: ครับผมมา
0: อ
1: ยู่ถึง7โมง
0: เช้าให้ฟังนะฮะ
1: อ
0: ันเนื่องมาจากว่ามันมีข่าวเรื่องนี้คือเรื่องความรักเนี่ยนะอย่างผู้ยะอย่างผู้ชายเมื่อสักครู่นะเขาก็บอกเฮ้ยชีวิตเราอย่างเงี้ยใครจะมาสนใจดูเป็นหนุ่มบ้านนอกขี่หลังควายไปวันๆน่ะคงไม่มีสาวคนไหนมาสนใจใช่ไหมแต่ว่าในเนี่ยในซีรีส์ของจีนที่คนไทยติดกันงมงังมาน้องโบกคือพอดแนวเนี้ยมันสลับกันตอนนี้ก็ทำเหมือนกันหมดเลยเขาบอกว่ามันเป็นละครแนวเศรษฐีรักสาวชาวบ้านน่ะ
1: เศรษฐีก็สาว
0: ใช่แล้วไปเจออุ้ยสุดท้ายแล้วเป็น CEO เป็นมหาเศรษฐีแล้วประมาณนี้ค่ะนี่ล่าสุดรัฐบาลจีนจริงจังแล้วนะเขาบอกว่าสี่ประเภทเนื้อหาเขาเรียกไมโครดราม่าหรือว่านครแนวตั้งที่กำลังได้ความนิยมเนี่ยเขาห้ามแล้วนะคะมันถือว่าเป็นการมอมเมาประชาชน
1: เอาทำไมอ่ะมันไม่อรรถรสแก
0: รัฐบาลจีนออกมาตรการใหม่ควบคุมเนื้อหาสำหรับละครแนวตั้งที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศจีนแล้วคนไทยก็แบบติดงมแงมเลยเพราะ

0: องแบบแนวโรแมนติกเกินจริงเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มหาเศรษฐีนะที่เย็นชาเลยตกหลุมรักหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาแล้วถูกมองว่านี่เป็นการสร้างความคาดหวังที่บิดเบือนเกี่ยวกับความรักความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตเขาก็เลยออกมาตรการว่าห้ามหรือว่าเนื้อหาลักษณะแบบนี้ต้องไม่ผลิตหรือผลิตก็น้อยลงเดี๋ยวรัฐบาลจะมีการตรวจสอบเขาบอกว่าตอนนี้นะคะผู้ใช้โซเชียลเป็นจำนวนมากนะคือชอบมากเลยไอ้ความรักระหว่างผู้ชายที่แบบมีอิทธิพลมากเป็น CEO เป็นประธานบริษัทเลยพวกนี้แล้วก็มาพบรักกับหญิงชาวบ้านธรรมดาล่าสุดหน่วยงานกำกับดูแลของจีนก็บอกว่าเพื่อลดกระแสเนื้อหาลักษณะแบบนี้เตือนผู้ผลิตละครแนวตั้งแบบนี้นะไม่ให้สร้างคอนเทนต์ที่ยกย่องการแต่งงานกับคนรวยหรือผู้มีอำนาจหรือใช้ภาพความหรูหราอำนาจและการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเป็นจุดขายมาดึงดูดผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงเขาบอกว่าอย่างนั้นเออคือมันดูเกินจริงมากมันเป็นไปไม่ได้ไงที่แบ
1: บ
0: อะไรก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยละครแบบนี้กำลังเข้มข้นมากประมาณนี้ค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้ารัฐบาลจีนมาให้ความสำคัญอ่ะแสดงว่าคนจีนส่วนหนึ่งอ่ะพ่ออาจจะแบบว่าเฝ้ารอนะแสดงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเขาแล้วหมายถึงว่าทุกคนก็แบบเฝ้ารอว่าฉันจะเจอเศรษฐี
0: มารับ
1: อะไรแบบเนี้ย
0: อย่างนั้นเลยใช่
1: หรือว่าคนอาจจะมาใช้วิธีนี้จะมาหลอกกันเป็นไปได้พี่แบบว่าทำเป็นโจรแต่จริงๆก็โจรแหละแต่ทำเป็นแบบว่า
0: ทำเป็นรวย
1: ในหนังอ่ะเออว่าไปหลอกผู้หญิงว่าเราจนแต่จริงๆไม่จนก็จนจริงอ่ะ
0: จริงเขาบอกว่าตอนนี้นะที่กำลังจะรอให้ผู้ชมได้ชมรอฉายแล้วกัน 25,000 เรื่องที่รัฐบาลสั่งลบอ่ะ
1: เนี่ย
0: เขาบอกว่านี่คือสร้างแล้วนะ 25,000 เรื่องรัฐบาลบอกไม่เอาลบเลยไม่ได้เพราะว่าห้ามฉายเพราะว่านี่คือรัฐบาลจีนเขาก็จะควบคุมคอนเทนต์แบบนี้ให้มันสอดคล้องกับประเทศหน่อยว่าเออให้มันเป็นเรื่องจริงหน่อยนี่คือมันเป็นพล็อตเรื่องที่อุ้ยมหาเศรษฐีรักกับคนธรรมดาแล้วกลายเป็นจุดสำเร็จทางการตลาดที่ทำรายได้สูงมากแล้วตอบโจทย์ความฝันเรื่องการยกระดับฐานะทางสังคมแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงไงเออ
1: ครับ
0: เขาจะแบนละเนี่ย 25,000 เรื่องลบก่อนเลยไปสร้างใหม่ก็เขาบอกว่าเนี่ยบางเรื่องก็อาจจะต้องดูกันหน่อยมีคณะกรรมการเช็คว่าถ้าโอเคให้ผ่านได้ก็ผ่านแต่ถ้าแบบเป็นเหมือนเดิมก็คือเนี่ยไปพบรักกันแล้วก็แฮปปี้อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงเนี่ยค่ะก็ตอนนี้รัฐบาลจีนเข้มงวดเรื่องนี้เพื่อป้องกันในการปลูกฝังค่านิยมแบบวัตถุนิยมอะหรือว่าความคาดหวังที่คนจริงเกี่ยวกับความรักเออประมาณนั้นประมาณนั้น
1: พอเขาจะได้พอบางทีแบบเนาะหนังหรือละครทำแบบนี้เยอะมากเนี่ยมันทำให้คนแบบว่ามีความหวังอ่ะ
0: เออไม่ต้องทำอะไรเหรอปัจจุบันนี้ผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรเลยไปหาแต่ CEO อย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหม
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: ตอนในชีวิตจริงจะเจอแบบนี้เออแต่ทุกเรื่องก็ประมาณนี้จริงๆนะพี่นะผมดูทุกเรื่องก็จะประมาณนี้เจอกันโดยบังเอิญเมื่อ 7-8 ปีที่เคยไปมีอะไรกันแล้วมีลูกกันนางเอกท้องโดยผู้ชายไม่รู้เออเจอวันนี้ผู้ชายร่ำรวยเออประมาณนี้มันก็จะพร้อมเรื่องประมาณนี
0: ้แล้วพี่ดูดิทุกค่ายเลยสร้างมาเหมือนกันหมดเลยเนี่ย 25,000 เรื่องที่รัฐบาลสั่งลบอ่ะโอ้เหมือนกันเลยเนื้อหาประมาณนี้ค่ะนี่คือละครแนวตั้งที่กำลังได้รับความนิยมแล้วคนไทยก็ติดนะตอนนี้มีมือถือก็อยู่หน้าจอกันอยู่เงียบๆอย่างไม่ต้องทำอะไรแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นค่ะก็ดีนะนี่เขาใช้คำนี้เลยว่าละครแนวนี้พอดเรื่องเศรษฐีรักทรัพย์รักสาวชาวบ้านเนี่ยเป็นการมอมเมาประชาชน
1: มี
0: อย่างนี้อยู่จริงค่ะ
1: ต่างจากคนไทย
0: ค่ะ
1: คนไทยนี่มอมเมานี่ยังมีแบบว่าทำของใส่กันนี
0: ่ยังมีแนวนี
1: ้อี
0: ก
1: แต่ที่ชีวิตจริงแล้วนะชีวิตจริงไม่ใช่ละครแล้วนะล่าสุดคุณแพทย์ณปภาพี่แพทย์ณปภาออกมาไลฟ์สดแล้วมีช่วงหนึ่งนะฮะแพทย์เล่าให้ฟัง

0: ว่ามีเรื่องขนลุกจะเล่าให้แฟนๆฟังค่ะนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปจับได้ว่ามีคนเนี่ยทำของใส่แพท
1: ของอะไรอ่ะ
0: โอ้ทำของเอาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไปให้พระทำพิธีไปให้พระทำพิธีนะครับแฟนๆก็แบบเอ๊ะเขาเป็นใครเขาเป็นอะไรทำไมถึงต้องเอาดวงเราเอาชื่อเราไปทำพิธีให้เหมือนกับว่าเขาอิจฉาเราหรือเปล่าทำให้ชีวิตเราแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแพทย์บอกว่าโดนทำของใส่เอาดวงเนี่ยไปผูกนะครับเขาบอกว่าเอาดวงไปดูว่าจะให้แพทย์ตกต่ำวันไหนถ้าอยากให้แพทย์เคราะห์ร้ายมีเรื่องไม่ดีนะต้องมาทำร้ายแพทย์ต้องทำวันไหนยังไงเขาสามารถดูได้ถึงขนาดนั้นแหละพี่คือเขาบอกคนนี้เป็นญาติกันด้วยนะเป็นญาติกัน
1: เ
0: ป็นญาติ
1: กันเหรอ
0: เขาบอกว่าเขาคิดว่าแพทย์จะไม่ดูเรื่องแต่มีคนมารายงานแพทย์มีคนมาบอกเขาเคยทำมาแล้วรอบนึงมีคนถ่ายให้ดูเลยว่านี่คือวันเดือนปีเกิดพี่แพทย์ใช่ไหมเนี่ยเขาเอามาให้พระอาจารย์ที่เพชรบูรณ์นะดูแล้วก็ทำพิธีใส่ทำพิธีใส่แล้วเขาบอกว่าพระเนี่ยจะบอกได้อ่ะสมมติว่าอันหนึ่งพฤษภาคมนะเธอต้องไปหาแพทย์เธอต้องไปทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วชีวิตเขาจะตกต่ำมันต้องทำควบคู่กันอย่าลืมทำตามที่อาจารย์บอกนะแล้วพอถึงวันกำหนดเดี๋ยวคนนี้เขาก็จะมาทำอะไรใส่เราไม่รู้ละแล้วแต่ที่เขาจะได้ความเชื่อนี้มานะครับก็คุณแพทย์บอกว่าคนคนนี้เพิ่งไปเพชรบูรณ์มา
1: อืม
0: นะแล้วก็ไปทำพิธีอีกรอบหนึ่งแพทย์บอกว่าอิจฉาอะไรเราหรอแพทย์ก็ถามตัวเองนะตัวเขาก็มีทั้งบ้านมีทั้งรถเขามี3คันญาติคนนี้นะมีตึกมีร้านอาหารมีทุกอย่างเลยทำไมยังไม่พอใจอีกทำไมต้องมาอิจฉาทำไมต้องมาแบบว่าทำพิธีอะไรใส่แพทย์ด้วยถ้าฟังอย่างนี้เขาก็ดูมีทุกอย่างนะบ้านรถตึกร้านอาหารคนเรานะบางทีมันอิจฉาความอิจฉาเนี่ยมันเป็นกิเลสนะพี่นะ
1: คือแบบ
0: มีทุกอย่างเลยแต่ว่าเจนี่ดังกว่าฉันน่ะ
1: อ
0: ะไรอย่างเนี้ยมันจะอารมณ์ประมาณเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขา
1: ท้ากัน
0: โอ้นะครับก็เขาบอกว่าความโชคดีก็คือสามีเขาเนาะคุณพีเนี่ยนะครับเห็นพฤติกรรมเขามาเดินรอบบ้านแล้วมาสวดอะไรไม่รู้ในมือเขาก็ถือใช่คนนี้มาที่บ้านเลยพี่มาทำพิธีตามที่หมอดูบอกว่า
1: ก็แสดงว่าใกล้ชิด
0: ใช่แต่ว่าเข้าบ้านได้
1: ก็ต้องใกล้ชิด
0: เข้าบ้านได้ถือผ้าสีขาวๆเดินรอบบ้านมือเนี่ยถือผ้าปากก็สวดมึมมึมมึมมไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินมาที่หลังรถของแพทเป็นคันที่แพทนั่งอยู่ประจำกล้องวงจรปิดเห็นไอ้จังหวะนั้นเนี่ยเขาก็สวดแล้วก็โยนอะไรไม่รู้นะเหมือนกับโยนผ้าที่เขาถืออยู่ใส่รถแพทย์บอกอย่างนี้น่ากลัวไหมพี่น่ากลัวไหมคือมันจะทำให้รถแพทย์คว่ำไหมมันจะเกิดอุบัติเหตุไหมก็ถ้าถึงขนาดมาตรวจใส่รถเรานี่ก็เนาะก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันผมว่านะเป็นเราก็ต้องเอาพระเอาอะไรขึ้นรถแล้วแหละอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจอะครับรถอะ
1: ก็แสดงว่าต้องใกล้ชิดกันมาก
0: ครับ
1: เขาถึงเข้าบ้านได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญเขามีวงจรปิดนะเนี่ยคุณเข้าไปทำอะไรในบ้านเขาเนี่ยเขามีวงจรปิดแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณแพทย์เขาจะเอาเรื่องถึงขนาดไหนนะก็เขาบอกตอนนี้เขากล้องเนี่ยเขาบันทึกภาพไว้ได้หมดเลยทีนี
1: ้
0: เขาบอกว่าก็เลยเอาวงจรปิดเนี่ยไปถามเขาเลยไปถามเจ้าตัวเลยว่าเธอมาทำอะไรเนี่ยมาทำพิธีอะไรใส่บ้านใส่รถเขาเขาบอกว่าญาติคนนี้ก็ตอบแบบอึดอัดตอบแบบตอบไม่ถูกอ่ะเหมือนโดนคนโดนจับได้อ่ะพี่คนโดนจับได้แต่ไม่ยอมรับนะครับถามว่า

0: ป็นอะไรมากป่ะพี่ผมก็ทำกับเขาแบบนี้เออแล้วเขาก็ไม่ตอบอะไรเขาก็อึอักเนี่ยคุณแพทย์ก็บอกว่าเห็นว่าเป็นญาติกันนะไม่งั้นไม่เอาเรื่องมันแล้ว
1: เป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดทำไมเขาถึงทำแบบนั้น
0: หรือเขาเป็นแม่แกกำลังท้องเลยนะพี่ดา
1: ใช่ๆตอนนี้เขาก
0: ำลังท้องอยู่นะแต่บางทีเขาก็เชื่อถ้าคนเชื่อเรื่องพวกนี้ก็น่าแบบน่าเสียวเหมือนกันนะเออน้ำท้องใส่อ่ะ
1: ก็เอาจริงๆนะคนที่เขาเคยเจอเขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะในสังคมบ้านเราแต่ฝรั่งก็อาจจะไม่รู้อ่ะ
0: คือใครไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าใครเชื่อเนี่ยมันก็น่าคิดก็น่า
1: คิดแต่สมมติถ้าเป็นญาติกันอ่ะความอิจฉาริษยาก็เอาทำของแบบนี้ดีกว่าที่จะทำร้ายร่างกายกันไหมทำได้ทำไปไม่ต้องทะเลาะกันทำกันแบบลับหลังนี่มีคนบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่พี่สีไม่เชื่อหลานอย่าลบหลู่ยังไม่ได้ลบหลู่อะไรเลย
0: ทำไมคุณรู้บังเตือนแล้วนะพี่สีจับน้ำเสียงได้นะว่าไม่เชื่อระวังนะ
1: ไม่เชื่อแข็งอยู่ยังไม่ได้อะไรเลยแค่หัวเราะนิดหน่อยนะคะเอาอย่างนี้ถ้าเอาสมมตินะถ้าจิตเราไม่ตกก็ไม่เป็นไรเนาะคิดว่าเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะคนที่อิจฉาริษยาก็มีแหละเนาะบางทีใครได้ดีได้ดีกว่าเราก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบขวางหูขวางตานะคะนี่แต่น้องคนนี้นี่เลยน่ารักไปออกรายการไหนก็มีแต่คนรักน้องเอวาลูกสาวของพี่แดนนี่ศรีพินโยผู้ล่วงลับนะคะตอนนี้ก็คุณแม่พาออกรายการหลายๆรายการนะคะน้องดง
0: ครับผม
1: แม่ก็พาไปออกรายการนู้นรายการนี
0: ้แล้วก็ล่าสุดนั้น
1: ใช่แล้วน่ารักมากเลยแล้วน้องเอวาเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมยังสื่อสารกับคุณพ่อได้อยู่เขาว่าอย่างนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เขาบอกเนี่ยก็ไปออกรายการเดี๋ยวนะเมื่อวานเนี่ยไปออกรายการไหนปรากฏว่าน้องเอวาบอกเนี่ยคุณพ่อมานั่งอยู่ข้างๆหนูยังไลคุยกับคุณพ่ออยู่เลยนี่เธอก็พูดแบบใสๆของเธอนะใช่
0: หรือมีคนยังไม่บอก
1: ก็ยังไลคุยกันอยู่
0: มีคนยังไม่บอกน้องแบบพี่แบบว่าแอบเอาไลน์พ่อไปคุยแล้วก็เหมือนกับว่าพ่อไปแต่น้องเขาคงรับรู้เขารู้ว่าเรารู้เรื่องแล้วนะคงไม่มีใครแบบไปหลอกเขาว่าพ่อไปต่างจังหวัดนะ
1: เขาบอกว่าเขาคือเขาบอกเนี่ยเขาพ่ออยู่ใกล้เขาตลอดเวลาเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้เนี่ยทำเอาผู้ใหญ่หลายคนต้องยิ้มตามในความน่ารักและรู้จักออมเงินของเอวานะเอวาเนี่ยไปรับจ้างสอนคุณยายทำคอนเทนต์แบบจริงจังในราคามิตรภาพมากนะคะคุณยายชื่อยายหมี่ทำหน้าที่สอนยายทำวีล็อกเพื่อแลกกับค่าจ้าง30 บาทแล้วความพีคอยู่ตรงที่ว่าถามว่าแล้วในอนาคตเนี่ยจะขอขึ้นค่าตัวมากกว่านี้ไหมเอวาก็บอกว่าไม่ได้ต้อง30 บาทเท่าเดิมเป้าหมายของเอวาคืออยากจะเก็บเงินเอาไว้ซื้อ iPad แล้วก็ซื้อขนมด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่ก็สอนยายทำวีล็อกทำอะไรเงี้ยคอนเทนต์อะไรต่างๆเงี้ยดูสิแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยพิธีกรอารมณ์ดีดีเจพุทธคือสามีของเดี๋ยวนะ
0: คุณจุ๋ย
1: คุณจุ๋ยวรัชยาก็ไปรายการนี้แหละแล้วก็ดีเจพุทธก็บอกว่าเดี๋ยวจะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องเอวานะคะแล้วก็พอดีเจพุทธบอกความตั้งใจว่าเดี๋ยวจะซัพพอร์ตเรื่องทุนการศึกษานะแล้วเพราะว่าดูแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยสัมภาษณ์ไปนั่งย้อนเลาะดูดีมีความสุขตลอดเวลาแล้วเอวาพอรู้ว่าดีเจพุทธเนี่ยจะให้ทุนการศึกษาบอกว่าขอให้ลุงพุทธสุขภาพแข็งแรงเงียบๆรวยๆมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็กอดเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้มีใครสอนนะเขาพูดของเขาเองนี่เป็นภาพอะไรที
0: ่
1: น่ารักมีความใสสดใสมากเด็กคนนี้คือไปไหนใครๆก็รักเขาอ่ะ
0: โอ้
1: ตอนนี้เขาบอกค่าตัวเขาอย่าลดเขานะ30 บาทที่เขา ทำอย่างเงี้ยหรือใครก็ตามที่อยากจะให้เขาทำให้เนี่ยเขาทำให้เขาจะคิดตังค์30บาท

0: 30 บาท
1: จอทางวันเด่น
0: น่ารักเน้น30 บาทก็เป็นภาพที่น่ารักตอนนี้ก็เริ่มคุณแม่พาออกรายการนะคะ
1: เนาะ
0: น่ารักนะพูดเก่งอ่ะ
1: ครับก็ถือเป็นลูกหลานคนบันเทิงคนหนึ่งอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็คิดว่านะเดี๋ยวบรรดาลุงป้าๆที่ทำงานอยู่ในวงการก็น่าจะจ้างมาทำอะไรสักอย่างนะเด็กคนนี้มีแววเนาะ
1: ครับ
0: มีแวว
1: ใช่หรือไม่หนูก็มุ่งไปทางคอนเทนต์ไปเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ฟีดเขาเริ่มถูกดันเพราะว่าอยู่ผมก็เห็นผมไม่เคยติดตามภรรยาคุณแดนนี่มาก่อนไม่เคยติดตามน้องเอวามาก่อนนะแต่ฟีดของภรรยาคุณแดนนี่เขาก็ตอนนี้เขาก็ขึ้นไปแล้วผมเห็นยอดคนกดหัวใจนะหลักแสนนะพี
0: ่โอ
1: ้ก็แสดงว่าตอนนี้เป็นโอกาสทองแล้วหนูก็มุ่งทำคอนเทนต์กับแม่ไปเลยลูกนี
0: ่จริงค่ะ
1: ใช่ทำเพจของตัวเองไปนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสดีๆก็คงจะตามมาเนาะพี่ๆตลกในวงการเขาก็ดูรักคุณแดนนี่กันเยอะอ่ะ
0: ใช่เนาะแล้วยิ่งมาเจอลูกสาวเขาเป็นเด็กน่ารักขนาดนี้เนาะ
1: คร
0: ับใครๆก็ชื่นชมไปไหนก็ยกมือไหว้ตลอดแล้วพูดเก่งเนาะพูดออกมาจากใจของตัวเองค่ะน่ารักค่ะมีอีกไหม
1: เอากีฬาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ซีเกมจบไปตั้งนานแล้วนะซีเกมนะถ้าพูดถึงซีเกมเนี่ยจนลืมไปแล้วนะว่าเออเราจบไปตอนไหนยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ายังมีผู้รับเหมาเออยังมีผู้รับเหมาบริษัทขนส่งนะพี่ยังไม่ได้เงินนะไม่ได้เงินนะฮะขนส่งนี่หมายถึงพวกเที่ยวรถคือ
0: ที่รับกัน
1: ใช่รถรับส่งจากสนามกันรถรับส่งระหว่างจังหวัดคือปีนี้ซีเกมก็มีทั้ง3จังหวัดนะฮะกรุงเทพสงขลา
0: ชลบุรี
1: ใช่ๆก็นี่แหละฮะปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารถรับส่งนะที่กำหนดไว้ 3,000 เที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็จ้างคนนอกนะจ้างบริษัทขนส่งมาทำหน้าที่รับส่งเนี่ยนะครับยังไม่ได้เงินล่าสุดท่านผู้ว่ากกต.ครับพยายามหาทางออกให้นะฮะก็เขาบอกว่ามันเป็นข้อพิพาทคู่บริษัทคู่สัญญากับผู้รับจ้างอีกช่วงหนึ่งอยู่นะฮะก็ตอนนี้กกต.ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับก็หาคนกลางมาเจรจาให้ตกลงกันได้เขาบอกว่าที่มันยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่านี่แหละเที่ยวรถที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจากที่กำหนดไว้ประมาณ 3,000 เที่ยวเนี่ยมันมากกว่านั้นทีนี้พอมันมากกว่านั้นมันก็มีต้นทุนมีค่าน้ำมันค่าคนค่าอะไรขึ้นมาไอ้ที่มากกว่าตรงเนี้ยบริษัทที่เขารับช่วงต่อไปเขาบอกว่าเอ้ยเขาก็ทำผมจะจ่ายแค่ตามที่สัญญามา 3,000 เที่ยวไอ้คนที่มารับช่วงต่อที่มาวิ่งรถให้ก็บอกว่าอ้าวได้ไงล่ะมันก็ต้องจ่ายตามจริงสิครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบยังตกลงกันเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวกกต.ก็จะเข้ามาเคลียร์ให้นะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงซีเกมจบเมื่อไหร่ธันวาแล้วนี่มันพฤษภาแล้วนะครับ5เดือนมาแล้วคนที่มาทำงานในซีเกมยังไม่ได้ตังค์กันอ่ะยังเคลียร์กันไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: ตอนแรกไม่ว่าทางนักกีฬาไม่เกี่ยวเนาะ
1: ไม่ใช่ครับนักกีฬาน่าจะจบเวลานี้คนที่มาทำงานในช่วงซีเกมครับผม
0: ค่ะมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ตก
0: มันตกหล่นยังไงไม่ทราบ
1: ครับ
0: มาใส่กายไปเนาะเดี๋ยวชื่อค่ะส่วนกีฬาอย่างอื่นมีอะไรบ้าง

0: ก็มีก็คือมีฟุตบอลแดงเดือดเนาะที่เขาเรียกว่าศึกแดงเดือดแมนยูเจอลิเวอร์พูลนะครับต่อครั้งนี้ก็เป็นแมนยูที่เอาชนะไปได้แบบสุดมันนะ3-2ครับใครที่ไม่ได้ดูบอลเช้านี้ก็อาจจะเห็นแบบว่าบรรยากาศใน Facebook คนล้อกันอะไรกันมันก็เป็นเหมือน
1: คนทวงเมื่อคืน
0: ในกิจกรรมของคนเนี่ยนะแฟนๆบอลอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นะฮ
1: ะ
0: ก็ผลออกมาแบบนี้ก็ส่งผลให้แมนยูเนี่ยน่าจะคว้าอันดับ3แล้วก็ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกบอลถ้วยสโมสรของยุโรปได้กลับไปเล่นบอลยุโรปอย่างแน่นอนแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนลิเวอร์พูลก็ไปลุ้นกับเชลซีก็น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรลิเวอร์พูลก็น่าจะได้ตามไปด้วยอันดับ4เนี่ยแหละ
1: อ
0: ืมนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จบนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
1: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ในสัปดาห์นี้ต้องติดตามในเรื่องของการประชุมครม.นะคะน่าจะมีหลายเรื่องเรื่องนึงที่คนไทยรอคอยก็คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่คาดว่าน่าจะเข้าประชุมครม.พรุ่งนี้เลยค่ะน้องดงนะสำหรับมาตรการดูแลประชาชนใช่ก็เห็นบอกว่าจะคือที่ประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะพิจารณากรอบวงเงินกู้นะคะที่จะเอามาใช้ในโครงการนะคะที่มีการพูดถึงกันว่าจะกู้ถึง500,000 ล้านเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะกู้ประมาณ400,000 ล้านก็น่าจะพออันนี้คือถ้าฟังจากโฆษกรัฐบาลนะคะบอกว่าน่าจะ400,000 ล้านก็เพียงพอรัฐบาลวางไว้2หลักก็คือในการใช้เงินพ.ร.ก.เงินกู้นั่นคือโครงการคนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะจ่ายอัตรา60แล้วก็ประชาชนจ่าย40เนี่ยรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอีกส่วนหนึ่งนี่นะคะก็จะใช้ส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศมาใช้เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์เพราะนั้นนี่เป็นมาตรการจูงใจนะว่าเดี๋ยวเขาจะมีโครงการเรื่องของการให้ประชาชนเอารถเต่ามาแลกรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะลุงแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนติดหลังคาโซล่ารูฟท็อปมากขึ้นนะจึงมีแรงจูงใจให้ประชาชนในเรื่องของเงินกู้ด้วยแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะพร้อมที่จะให้คนได้ใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะคะก็เลยต้องใช้งบเยอะหน่อยก็จำเป็นต้องกู้นี่เขาว่าอย่างนั้นแต่ทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อืมยังไงก็ต้องกู้นะคะ
0: กู้
1: พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะเข้าครม.ติดพอเราพอกู้เงินนี่แหละค
0: ่
1: ะเออนะคะ400,000 ล้าน500,000 ล้านนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าครม.เศรษฐกิจก่อนอะไรเลยก็คือจะต้องเข้าครม.ชุดใหญ่ไปเลยในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นี่ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็รอสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนคนที่จะได้4,000เดือนละ 1,000 บาทนะคะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะส่วนบัตรประชารัฐบัตรประชารัฐไม่ต้องลงนะคะนี่ก็จะโอนเข้าไปเลย13 ล้านคนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ได้เลยไม่ต้องลงส่วนคนไม่มีมือถือไม่เคยใช้แอปเป๋าตังมาก่อนอันนี้ก็ต้องมีอ่ะไม่รู้จะยังไงอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยเพราะว่าเงินมันต้องผ่านเป๋าตังอ่ะต้องมีแอปอ่ะน้องๆต้องมีมือถือแหละ
0: ครับเนาะ
1: คือ
0: มันเป็นโครงการดิจิทัลอ่ะใช่มั้ยมันก็
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องมีจริงๆอ่ะใช่มั้ยฮะเพราะมันใช้จ่ายผ่านเติมเงินต้องผ่านระบบนี้เลย
1: ถ้าคนแก่ที่ไม่มีมือถือไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนลูกหลานก็ต้องทํายังไงอ่ะ
0: ก็
1: ต้องมีแหละ
0: พยายามหาเครื่องมาแล้วก็โหลดให้อ่ะโหลดให้เอาไว้ใช้อ่ะ
1: หรือไม่งั้นก็ต้องสละสิทธิ
0: ์อืม
1: ก็คือไม่รับไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้รัฐบาลก็ไม่ได้มีแนวทางเลือกนะว่าจะต้องทำยังไง

0: ับคนกลุ่มนี้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ
1: ครับก็ไม่ได้พูดง่ายๆก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้ใช
1: ่ก็ต้องไม่ได้ไป
0: คือยังไงมันต้องมีแอป
1: ครับ
0: นะคะ
1: ไม่รู้ด้วยเหตุผลของโครงการไทยช่วยไทยดีหรือเปล่านะครับคุณอนุทินเนี่ยเขาบอกว่าสวนดุสิตโพสำรวจนะฮะดัชนีการเมืองเมื่อเดือนเมษาเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยยังเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นที่สุดนะจากผลสำรวจนะฮะ
0: คร
1: ับไม่รู้ตรงใจกับคุณผู้ฟังเราไหมนะเขาบอกว่าผลงานนะครับผลงานของฝ่ายค้านนะครับมีคะแนนโดดเด่นขึ้นมาผลงานของฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนยังไม่พอใจที่สุดนะก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนะครับนักการเมืองนะครับที่โดดเด่นที่สุดผลสำรวจเนี่ยนะครับบอกว่าคุณอนุทินร้อยละ39ตามมาด้วยคุณยศชนันนะครับด็อกเตอร์เชนยี่ร้อยละ28
0: ค่ะ
1: ฝ่ายค้านเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์คือคนที่โดดเด่นที่สุดในฝ่ายค้านนะครับคนเห็นผลงานมากที่สุดร้อยละ27ตามมาด้วยคุณไอซ์รัชนกนะฮะร้อยละ23สิ่งที่ประชาชนสะท้อนแล้วก็อยากให้รัฐบาลแก้ไขที่สุดอันดับหนึ่งปัญหาปากท้องลดภาระค่าครองชีพนะครับตามมาด้วยอันดับสองคืออยากให้ตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของรัฐบาลนะครับก็น่าจะตกใจนะเรื่องปัญหาปากท้องเลยนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าจะเผชิญกับภาวะวิกฤตสงครามน้ำมันต่างๆคนไทยบอกมันไม่ใช่ข้ออ้างรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วคุณต้องพาประเทศพาพวกเราให้ผ่านพ้นไปได้ทุกวิกฤต
0: ให้รอด
1: ให้รอด
0: ต้องให้รอด
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศมีสินค้าราคาถูกภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่นะคะลุง
1: โอ้ครับ
0: เริ่มเดือนนี้ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะอ๋อทุกวันศุกร์ไม่ใช่ทุกวันขออภัยทุกวันศุกร์สามารถที่จะไปซื้อของที่อำเภอได้ทั่วประเทศนะคะก็จะมีของกินของใช้ตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดเลยนะคะก็คิกออฟเปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือว่ามีสินค้าจำเป็นให้เลือกซื้อนะคะเดินทางสะดวกไม่ต้องไปไกลบ้านราคาก็ลดสูงสุดถึง 58% ก็มีพวกนี้แหละสบู่แชมพูผงซักฟอกข้าวสารน้ำตาลน้ำมันซอสปรุงรส 3,000 กว่ารายการถูกกว่าสินค้าที่มียี่ห้อประมาณ 20% เอามาลดให้สูงสุด 58% ลดแล้วลดอีกประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยังจะมีผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าทงฟ้าด้วยนะคะมีข้าวสารน้ำมันน้ำตาลไข่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็สินค้าจากชุมชนมาด้วยนะคะเขาบอกว่าทุกอำเภอเลยนะคะจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนนี้นะคะมีอีก4ครั้งในระหว่าง 8:30 น. ถึง 4:00 น. นะคะจนถึงวันที่29ลองดูนะคะทุกอำเภออำเภอไหนไม่มีไม่พร้อมก็แจ้งมานะคะแต่ว่าอันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ามีทุกอำเภอเหมือนก็บังคับให้จัดอ่ะ
1: สมมุติดีๆไปวันที่1เนี่ยพี่วรันดร
0: ใช่มั้ยใช่ค่ะก็ไปซื้อหากันได้นะคะแต่ถ้าแบบต้องนั่งรถไปไกลๆเสียค่ารถไปก็ไม่ควรไม่คุ้มเนาะซื้อแถวบ้านนั่นแหละนะคะถึงจะลดเยอะ 50% ก็ไม่คุ้ม
1: ค่ะครับ
0: นะคะแล้วก็ระวังนะนี่แม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายนะคะช่วงที่แบบขายของดีๆบางทีขายของราคาถูกอยู่แล้วก็ขายดีมากคนก็มาลุมมาตุ้มมา

0: ซื้อนะตอนนี้เนี่ยมีเตือนภัยนะคะเขาบอกว่ามีวัยรุ่นต่างชาติสองรายที่เขาเจอนะเพจของเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยแจ้งเตือนผู้ประกอบการนะวัยรุ่นต่างชาติไม่รู้ว่าชาติไหนแต่ดูหน้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนจีนนะคะทำทีมาซื้อของแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอ้างว่าเป็นสินค้าปลอมแล้วก็ขอคืนเงินอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โ
0: อ้วัยรุ่นกลุ่มนี้ไปหยิบเบียร์จากตู้แช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเอาเบียร์ไปแทนแล้วกันคือไม่รู้มาซื้อจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนี้ค่ะพนักงานที่ดูแลร้านก็บอกว่าเป็นสองคนเหมือนกับเยาวชนน่ะแต่ไม่ทราบสัญชาตินะคะเขาเลยไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลายเพราะว่าเขายุ่งกับการขายของก็เลยตัดสินใจให้ทั้งคู่หยิบเบียร์ไปก็เลยฝากเตือนนะคะนักท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบตอนนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะพังงันค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: โอ้มีอย่างนี้ด้วย
1: จริง
0: อู้อะไรแต่
1: พวกแบงค์
0: แตกมากเลย
1: ปลอมแบงค์ปลอมก็ยังมีนะนี่สดๆร้อนๆเลยนะมีนักข่าวส่งมาที่หนองบัวลำพูเมื่อวานนี้นะครับตลาดนัดเจอ3ใบ3รายซ้อน
0: แบงค์พันหรอ
1: แบงค์พันปลอมคิดดูว่าตลาดนัดนี่ก็คือแบบระดับชาวบ้านเลยเนาะไอ้พวกนี้เอาแบงค์พันไปซื้อของทั้งหมด3เจ้าที่โดนนะครับแม่ค้าขายหมูแม่ค้าขายไส้กรอกนะฮะแล้วก็ขายแหนมดูสิใช้แบงค์พันซื้อของ50บาทแล้วก็ได้ตังค์ทอนกลับไป
0: โอ้โห
1: นะครับได้เงินทอนไปจ้างละ950มันใช้วิธีเดียวกันหมดเลยครับเอาแบงค์พันมาซื้อของ50บาทเพื่อให้ได้เงินทอน950
0: ร้านไหนเจออย่างนี้นะท้อใจเลย
1: เนี่ยเขาบอกตอนนี้ที่หนองบัวลำพูแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะตะเวนเปลี่ยนไปตามตลาดนัดแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดไปเรื่อยๆนะครับก็แม่ค้ารับแบงค์พันมาก็ตรวจให้ดีนะถ้าเป็นแม่ค้าท่านคงมีวิธีดูนะวิธีจับวิธีดูอ่ะมันก็คงจะเนียนหน้าดูแหละเพียงแต่ว่าโอ้นะอย่าให้พลาดนะแบงค์พันเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องถอนเงินให้มันเสียเงินบิ่งนะพี่นะพวกนี้นี่ครับอย่าให้ตำรวจตะเวนตามจับจริง
0: ๆค่ะ
1: เขาบอกวิธีดูง่ายๆหนึ่งกระดาษมันจะบางนะครับสองพอยกสองขึ้นดูเนี่ยจะไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือด้านหน้าเอาผลเป็นแม่ค้าจะต้องหาความรู้สักนิดแหละว่าวิธีดูแบงค์พันดูยังไงแบงค์ห้าร้อยดูยังไงนี่
0: เนาะ
1: ครับ
0: แล้วพวกนี้มันฉวยโอกาสเนาะ
1: ใช่พี่
0: จังหวะที่แบบแม่ค้ากำลังงงๆมึนๆคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาดูมากมายเลยประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: อือหือค่ะก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีนะคะบางทีขายของได้กำไรนิดหน่อยถ้ามาเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหค่ะก็เรื่องของสักนิดนึงนะคะเรื่องของยาเสพติดเมื่อสักครู่ที่บอกว่าผลการสำรวจยังคงมีอยู่ใช่ไหมยาเสพติดนะคะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะล่าสุดนั้นที่นครสวรรค์นะคะพ่อเป็นอดีตตำรวจค่ะเกษียณแล้วนะคะโอ้นี่คือยิงลูกคลั่ง
1: โอ้
0: 8นัดค่ะน้องดงเสียชีวิตคาบ้านเลยค่ะ
1: พ่อต้องเหลืออดนะคนเราฆ่าลูกได้เนี่ยมันต้อง
0: เหลืออดจริงๆใช่ร้อยตำรวจเอกบุญเพ็งอายุ64นะคะอดีตตำรวจที่เกษียณก็รอมอบตัวกับตำรวจในพื้นที่ภัยสาลีนครสวรรค์ว่าได้ยิงลูกชายใช้9มม.ที่เคยใช้ประจำกายสมัยเป็นตำรวจนั่นแหละค่ะก็บอกว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ผมปิดชีวิตของลูกแล้วครับก็เป็นการทะเลาะกันอย่างรุนแรงก่อนนะคะก่อนที่จะมีเสียงปืนดังรัวตามมาจากนั้นพ่อตาของผู้ก่อเหตุก็วิ่งออกมาจากบ้านในสภาพร้องไห้พร้อมบอกว่าหลานชายถูกยิงเสียชีวิตแล้วอายุ38แล้วนะคะลูกชายเนี่ย แต่ก็ติดยาเสพติดอย่างหนักค่ะอารวาสบ่อยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ครับ
0: อารวาสบ่อยนะคะนี่ค่ะก็คือเหมือนกันทุกบ้านนะคะเสพยาแล้วก็เคยถูกจับหลายครั้งเอาไปบำบัดก็ไม่หายล่าสุดก็คือมาขอเงินจากแม่แต่แม่ปฏิเสธก็ทะเลาะกันรุนแรงพยายามจะเอามีดมาทำร้ายแล้วก็พยายามจะไปหยิบปืนของพ่อแต่พ่อเนี่ยหยิบได้ก่อน
1: น
0: ะพ่อก็เห็นว่ามีความเสี่ยงจะอันตรายไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยหยิบขึ้นมายิงแบบไม่ยั้งเลยแล้วก็ให้การกับตำรวจว่าถ้าผมไม่ทำลูกคงทำผมตายแน่ๆ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นี่ค่ะแล้วเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลตรงกันนะว่าเนี่ยปกติตำรวจร้อยตำรวจเอกบุญเพ็งเนี่ยนะคะเป็นคนใจเย็นนะแต่ลูกชายก็ทุกคนเห็นว่ามีพฤติกรรมขอเงินไม่ทำงานทำการแล้วก็มักจะก่อเหตุอาละวาดนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือเหลืออดแล้วอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะก็อยู่ที่ศาลเนาะจะพิจารณา
1: ครับ
0: นี่เนาะค่ะ
1: ม
0: ีอยู่อ่ะเป็นสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

ือตามครับขอให้รวยขอให้รวยทุกคนพร้อม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วย

0: เริญอาหาร New Farwich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยา
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: โอ้ยปวดท้อง
9: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
8: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
9: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้าวันจันทร์วันหยุดวันนี้นะคะทั้งโด่ง
3: ครับมีข่าวดีๆบ้างที่ประเทศไทยของเรานะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเขามีการจัดอันดับชายหาด50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะครับโดยเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เครือข่ายเกี่ยวกับชายหาดกว่า 1,000 คนทั่วโลกมาลงความเห็นมาพิจารณากันดูเรื่องของความสวยงามความสงบระบบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะครับไทยเราติด50อันดับเนี่ย3ชายหาดนะฮะ อันดับ10เราติดอันดับ10นะก็คือซิมิลันครับพี่อ่าวเกือกหรือว่าฝรั่งเรียกว่าโดนัลด์ดักเบย์นะฮะก็คือชายหาดที่มีหินเรือใบอ่ะอยู่ที่ซิมิลันน่ะ
2: คือเห็นแต่ภาพอ่าวเกือก
3: เนาะรู้สึกว่า15พฤษภาคมนี้จะปิดเขาจะมีเปิดเป็นช่วงตั้งแต่15ตุลาถึง15พฤษภา
2: ค
3: มแล้วก็จะปิดเลยไม่ให้นักท่องเที่ยวไปเลยเพื่อให้ระบบนิเวศเราฟื้นตัวนะครับแล้วก็ช่วงมรสุมด้วยนะฮะแล้วก็

0: เดี๋ยว15ตุลาเนี่ยเปิดอีกทีหนึ่งเนี่ยทุกปีก็จะเปิดไปอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกจุดเด่นเลยก็คือหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าใสแล้วก็มีโขดหินนะครับที่บอกเป็นหินเรือใบนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์อยู่ที่นั่นเนี่ยปีนี้ฝรั่งเขาเลือกให้เราที่เนี่ยเป็นอันดับ10นะครับอันดับ10
1: ฝรั่งรู้จักมากกว่าคนไทยนะอ่าวเกือกนี่นะ
0: อ่าวเกือกที่ซิมิลันแล้วก็อันดับ23อันดับ23นี่พาราไดซ์บีชนะครับที่ภูเก็ตหาดพาราไดซ์นะครับแล้วก็อันดับ27นี่หาดฟรีดอมบีชนะครับก็ภูเก็ตเหมือนกันนะฮะผมไปดูนะพี่อันดับ1เนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส
1: ์
0: เขาชื่อว่าเอ็นตาลูล่าบีชนะครับ
1: ค่ะ
0: คงจะสวยมากเนาะขนาดซิมิลันแล้วว่าสวยๆแล้วเราระดับ10อ่ะเออที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอันดับ1ตามด้วยที่กรีซนะครับที่กรีซเนี่ยนะฟิตรีบีชอันดับ2แล้วก็อันดับ3อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับวอลตันบีชตามมาด้วยมาดากัสการ์แล้วก็ฟิจิพวกนี้คงแบบแต่ก็คงใกล้ๆเคียงกันนะผมว่า10อันดับเนี่ยมันก็คงจะน้ำมันต้องแบบใสแบบใสเป็นกระจกอะนะเออต้องใสคลิกเลยอ่ะ
1: คงไม่มีขยะไม่มีอะไรเลย
0: คือ
1: ถ้ามองเนี่ยน่าจะเห็นข้างล่างเลยเนาะพวกตาลังอะไรอย่างเนาะเออ
0: ใช่เขาดูซิมิลันเราก็ไม่ธรรมดานะซิมิลันเราก็สวยสวยนะ
1: จริงน่าไปถ่ายรูปเช็คอิน
0: แต่ก็ไม่เคยไปนะฮะเห็นในรูปเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันเลยปลาเล็กๆอ่ะน่าสวยมากนะปลาสีเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับพี
1: ่
0: มีโอกาสก็นี่แหละเราติดชื่อขึ้นชื่อระดับโลกแล้วนะฮะถ้ามีโอกาสก็ยังเหลือเวลาถึงที่15พฤษภาเข้าไปกันได้
1: ค่ะ
0: หรือทัวร์ออกไปครับผม
1: ใช่ค่ะส่วนใครที่แชร์ข่าวเรื่องของรัฐบาลจะเพิ่มเบี้ยคนชราจาก600เป็น 3,000 ยังไม่มีนะคะ
0: แม่ผมลงมาถามว่าจริงไหม
1: แ
0: ม่ลงมาถามว่าจริงไหม
1: ไม่จริงค่ะยังค่ะปัจจุบันยังจ่ายตามระเบียบเดิมอยู่นะคะตามอายุค่ะ600 700 800แล้วก็ 1,000 นะยังได้เดิมอยู่นะ
0: ครับผม
1: นั่นแหละแล้วก็ไอ้ที่แชร์บอกว่านายกอนุทินพูดว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชรา600เป็น 3,000 ไม่มีประโยชน์แต่จะบอกเอ้ยฉันยังไม่ได้พูดเลยอย่าไปบิดเบือนอัปเดต
2: ช่วง Good Morning อาเซียน
3: เจ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนในเช้าวันฉัตรมงคล นะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
4: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลากหลายช่องทางเลยนะคะ
3: อืมค่ะอรุณสวัสดิ์หลายๆท่านเลยนะคะทักทายกันเข้ามาทางแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะคุณชนรงค์บอกว่าอรุณสวัสดิ์คุณน้ำหวานคุณแก้มครับ
4: ค่ะ
3: แล้วเขาสะกดชื่อคุณพิญญพัฒน์ถูกนะคะเนี่ย
4: นี่
3: เก่งมากแล้วมีคุณอะไรนะนะคะบอกใครๆก็ไปเวียดนามมีคุณอัมไพรนะคะคุณเสือคุณลอล่าคุณยุทธนาอาจารย์เกษมสันก็มาเตรียมประจำการตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะรวมถึงหลายๆท่านเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: ค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็ประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะไปเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลกันนะคะวันนี้ก็มาวิเคราะห์ในมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มกับหนี้สาธารณะวันนี้เป็น EP 2แล้วนะคะพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุล
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะจักรเกษมสัน
5: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับ
3: วันนี้วันหยุดแต่ว่าอาจารย์ไม่หยุดสุดฟิตนะคะอาจารย
5: ์เหมือนกับทั้งสองท่านเลยคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน
3: ์ทำไมต้องขับล่ะอาจารย
5: ์ไม่รู้ว่าเป็นสุดฟิตหรือว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะครับ
4: ค่ะมาในแง่มุมของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ก็มีความท้าทายหลายอย่างนะอาจารย์
3: อาจารย์บอกว่า